0: การระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงคราม

0: กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟลท์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสเตเบลไลซ์ระดับหนึ่งและ4ไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างนะครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
3: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คน ดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่

0: ที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Station และ E-GET SCADA Xนวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟและเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี
1: ้วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มูซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
1: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
2: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
1: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาส A ชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาส A หญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาส B ชายพชิรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาส B หญิงสร้อย3จันทร์จันทราทิตย์เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสาย B วันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
6: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
14: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีขีดความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
13: ครับผม
14: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปอะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือ ส่วนประเด็นที่2ท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
15: ครับ
14: ส่วนประเด็นที่3ท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
15: ครับ
14: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อใหอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
15: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
14: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ
15: ม
14: ันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
15: ่
14: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
15: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นนึงที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
14: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจ
15: ครับ
14: ฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับอย่างยกตัวอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
15: เร
14: ายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
15: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
14: ถูกต้องเลยครับใช่ครับถูกต้องครับ
15: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
14: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการ ต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
15: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้มาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเฮ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
14: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
15: ครับ
14: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
15: อัน
14: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
15: เร
14: ื่อง
15: ลด
14: ความสามารถใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
15: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงของกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
14: ครับผม
15: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
17: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
19: เรื่องของการลดภาษีเรื่องการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
18: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
19: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
18: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
17: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์คหรือ AVNเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
21: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
20: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
21: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
20: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนัญชิดาสังทองรายงาน
17: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.เปิดเผยว่าสอส.ได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
22: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆ นะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆ นะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
4: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
22: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคน องทัพได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
6: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Groupทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง

0: busco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพบกับผมนรพงศ์ไวยวันครับเช้าวันนี้คุณสุภาพติดภารกิจอยู่นะครับวันนี้มีข่าวการเมือง 2-3 ประเด็นครับเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.วันนี้มีประเด็นที่มาจากนายกเทศมนตรีคนหนึ่งที่จังหวัดหนองคายพูดในคลิปแล้วคุณผลิตวัชรศิลป์ของพรรคประชาชนเอามาเปิดมีการใช้คำว่าเบื้องบนเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่าพรรคประชาชนยุให้ฟ้องมาตรา112ครับขณะที่นายกเทศมนตรีคนนี้ชื่อว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนะครับนายกวิทยาเคลียร์คลิปบัตรหัวสว.ที่ว่าข้างบนคือกกต.ครับข้างบนคือกกต.นายกรัฐมนตรีอนุทินก็พูดถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอัดพรรคประชาชนพวกแพ้เลือกตั้งซักฟอกคดีหัวเลือกสว.ตั้งแต่ปี67ตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้ดักคออย่าปรับครม.หนีเรื่องเกี่ยวกับคดีโกงเลือกคดีโกงสอบท้องถิ่นปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นมท.4ไล่เชือดไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยือนต่างประเทศครับทั้งประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์จะอยู่จนถึงวันที่22สิงหาคมนะครับเรื่องการคุมปืนอนุทินสวนดราม่าเข้าด่านตรวจให้คิดเรื่องอื่นดีกว่าอ้างไม่ได้ไปบุรีรัมย์มานานแล้วขณะที่มงคลกิจบุกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.ให้ตรวจสอบอาวุธปืนของบุคคลทางการเมืองไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังลุ้นต่ออนุทินบอกอะไรทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นก็ต้องคิดทุกวันนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามกันเช้าวันนี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: การให้บริการอย่างครบวงจรจากสามพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์การเคหะแห่งชาติสร้าง

0: สร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
0: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
6: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เขาประกาศว่าเขาจะยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่นเตรียมที่จะเอาขึ้นสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั่นนะครับคุณแท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าจากคำให้การของพยานจากหลักฐานของการจองโรงแรมเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินมีการพาดพิงไปยังพรรคการเมืองนักการเมืองที่สังกัดในพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธได้ยากที่จะใช้เทคนิคบังคับกฎหมายเพื่อมาสกัดไม่ให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
9: รู้อยู่แล้วนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหลายๆครั้งแค่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่านะครับก็สามารถที่จะนำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อันนั้นไม่เป็นกระบวนการปกติมากๆนะครับในสภาที่เราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลดุลฝ่ายบริหารนั่นประการแรกนะครับประการต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าการทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะฝ่ายค้านนะครับผ่านการจัดเวทีเสวนานะครับการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแล้วต่างๆกรณีล่าสุดที่อยุธยาที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีหลักฐานนะที่ค่อนข้างชี้ชัดให้เห็นว่านะกระบวนการในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งและมีการแลกเปลี่ยนรับผลประโยชน์กันแน่นอนที่เราเรียกกันว่ากระบวนการโกงสวนะครับแล้วก็จากคำให้การของพยานนะครับรวมถึงที่เรามีหลักฐานบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจองหรือว่าการที่มีเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ล้วนที่จะพาดกิ่งกลับไปนักการเมืองไปถึงนักการเมืองนะครับที่สังกัดอยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากนะที่จะใช้เรื่องของเทคนิคนะครับตามข้อบังคับหรือกฎหมายเนี่ยในการที่จะมาสกัดให้เอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10: ไม่ใช่เป็นท้อแท้เรื่องอาสามาตรวจสอบเรื่องนี
9: ้ครับก็คงไม่ได้เกี่ยวครับพวกเราในนามพรรคประชาชนเองนะครับเราก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าประเด็นการโกงสวเนี่ยผมหลักฐานมันค่อนข้างชัดมากแล้วก็ปฏิเสธยากมากนะดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเรียกร้องไปมากไปกว่าก็อยากจะให้ทางนายกเองนะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองครับก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับจากผู้แทนราษฎร
10: มันมีปัญหาที่ถกทะเลาะกันเข้ามาไหมครับมีการตรวจสอบควบคู่กันเลยไหม
9: ครับจริงๆต้องบอกว่าเราตรวจสอบทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกนะฮะว่าในกระบวนการเลือกสวเองตามระเบียบปปต่างๆเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห้ามที่จะมีการเรื่องของการแนะนำผู้สมัครแต่ละคนได้นะครับไม่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าควรจะเป็นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแต่ละคนต่างที่มาต่างคนละกลุ่มอาชีพต่างพื้นที่เนี่ยจะใ รู้จักกันนะครับที่จะตัดสินใจในการลงคะแนนเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะนั้นกระบวนการในการที่จะต้องมีการแนะนำตัวอะไรระหว่างกันเนี่ยผมว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ขัดต่อระเบียบกกต. อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันผิดก็คือในเรื่องของการสัญญาว่าจะให้ไม่ว่าจะเรื่องของผลตอบแทนทางด้านการเงินทางด้านตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการการโกงเลือกสวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ตอบคำถามครับว่าเราก็ตรวจสอบทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับก็อิงไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ตามสำรองที่ตอนนี้รอมติจากกกต.ในวันที่31สิงหา
10: ไม่ได้ที่มาตรวจสอบในช่วงนี้ครับมีข้อจำกัดคงในก่อนหน้านี้ถึงไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่าแต่ชาร์จเงินอยู่ฝากออกมาในช่วงนี้ข้อความทางไหนทุกทีคุณสามารถทำเป็นการเราคิดเสียงที่ขอเติมก็ออกมาตั้งแต่ช่วงนั้นครับแต่ครับแต่ส่วนเราออกมาบ้างตอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกต.
9: ครับต้องบอกว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับถ้าทุกท่านติดตามการจัดเวทีเสวนาการแถลงข่าวการออกมาให้ความเห็นโดยเฉพาะจากคุณพฤทธิ์เนี่ยจะมีทั้งเก่าและใหม่ผสมกันโดยตลอดนะครับซึ่งหลักฐานที่เราได้เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดจากคนในขบวนการนี่แหละครับที่ส่งข้อมูลหลักฐานมาให้กับพวกเราดังนั้นก็ตอบสั้นๆยืนยันว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งหลักฐานที่เราได้มากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มัดตัวนะครับการกระทำผิดนะครับของฝ่ายรัฐบาลที่เราเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยเองส่วนครัวพันนะครับกับกระบวนการการเลือกสดกับกระบวนการการโกงเลือกสวทุกทีครับ
10: พอจะบอกได้ไหมครับว่าที่เสียที่คุณดิ่งเปิดล่าสุดเป็นการคู่ก้อนเลยครับไม่ต้องบอกประเด็นจริงๆแล้วผ่านแนวที
9: ่ครับจริงๆก็ต้องคุ้มครองนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับแล้วก็คนที่อาจจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณพริษก็คงไม่ให้เช่นเดียวกันแต่ก็น่าจะเป็นทางคุณพริษเองด้วยครับถ้าเราเห็นว่ามันมีการในคลิปเสียงมีการพูดถึงการที่พาดพิงถึงเรื่องบทนะครับเราก็จะเห็นบางกลุ่มบางก้อนทางการเมืองในอดีตเนี่ยที่อาจจะเรียกว่าเป็นบรรดานักร้องมีอะไรนิดหน่อยก็จะร้องเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาอย่างทำลายล้างมาอย่างตัวแทนประชาชนโดยตลอดเรื่องนี้ในคลิปเสียงค่อนข้างมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับก็อยากให้ประชาชนลองดูนะครับว่ากลุ่มก้อนต่างเมืองต่างๆนั้นบรรดานักร้องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเอาประเด็นนี้เนี่ยในการเขียนคำร้องนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนต่างเมืองฝั่งเดียวกับตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีการร้องนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดเจนที่สุดครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาในตอนต้นในภาพใหญ่เนี่ยว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการอยู่ในระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนมีอำนาจบางกลุ่มเนี่ยใช้กระบวนการนิติสงครามในการทำลายล้างกันทางการเมืองมากกว่าการปกป้องคุ้มครองสถาบันที่เป็นที่รักของเราทุกคน
10: แล้วอาจเรียกร้องให้คนตื่นมาให้ออกมาร้องหนึ่งแผ่น
9: ผมคงไม่สามารถไปเรียกร้องเขาได้นะครับก็คงที่จะออกมาบอกให้เหตุถึงเส้นมาตรฐานนะครับแล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินเองนะว่าการดำเนินการในลักษณะเดียวกันถ้าปิดหน้าปิดชื่อนะครับไม่ได้ดูว่าเข้ามาจากกลุ่มก้อนการเมืองไหนสังกัดพรรคใดหรือว่าอยู่เป็นพรรคพวกของใครเนี่ยมีการดำเนินการแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีการดำเนินการต่างกันมันเห็นได้ชัดนะครับว่าการร้องหรือไม่ร้องใครในเรื่องของข้อกฎหมายในส่วนนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้ามาโจมตีกันทางการเมืองเท่านั้น
8: นั่นคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนส่วนเรื่องคลิปเสียงที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เอามาเปิดแล้วก็ระบุว่าเป็นคลิปเสียงของนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายชื่อว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนี้นะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็บอกว่าก็มีคำถามที่ต้องถามว่าที่ร้อยตรีวิทยา3คำถามด้วยกันคำถามแรกที่ระบุว่าไม่น่าเชื่อว่าสวเราได้เยอะที่สุดชื่อเรา9คนส่งไปให้ส่วนกลางแล้วเนี่ยคำถามคืออยากรู้ว่าคำว่าเรานี่หมายถึงใครหมายถึงกลุ่มไหนและส่วนกลางนั้นหมายถึงใครนี่คำถามข้อที่1คำถามข้อที่2ที่ระบุในคลิปว่าสิ่งที่คุณไปและไปได้เนี่ยน้อยกว่าพวกผมอีกพวกผมมันสายยาวกว่านี้อยากรู้ว่าสายยาวนี่หมายถึงอะไรหมายถึงงบประมาณหมายถึงเงินทองหรือผลประโยชน์อะไรแล้วก็คำถามข้อที่3ที่มีการพูดว่าเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบน คำถามคืออยากรู้ว่าข้างบนนี่หมายถึงอะไรอันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์ตั้งคำถามอ้าวทีนี้คนที่ถูกระบุว่าเป็นคนพูดในคลิปก็คือว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาที่จังหวัดหนองคายก็บอกว่านี่ประโยคที่พูดในคลิปว่าเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนอันนี้คำว่าข้างบนนี่หมายถึงกกต.ครับคำว่าข้างบนหมายถึงว่ากกต.เมื่อกกต.กำหนดระเบียบออกมาแล้วผู้เข้าสู่กระบวนการก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามเช่นการไปรายงานตัวตามเวลาที่เขากำหนดมีคำถามว่า วินยูชนทั่วไปเมื่อฟังประโยคที่ว่าเราทำเพื่อข้างบนเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความถึงการทำตามกติกาของกกต.แต่อาจจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นคุณวิทยาก็บอกว่าประเด็นนี้ทุกคนก็พยายามผลักดันมุมมองหรือว่าความคิดว่ากำลังกล่าวถึงเบื้องบนหรือสถาบันแต่คำว่าข้างบนที่ตนใช้หมายถึงเรื่องเจ้าของเรื่องก็คือกกต.ซึ่งเป็นผู้กำหนดขั้นตอนมาขอให้ทุกคนตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จตามระเบียบตามขั้นตอนที่กกต.กำหนดไว้และอย่าทำผิดกฎหมายนี่คำชี้แจงของว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ทางฝ่ายนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องเดินทางไปเยือนต่างประเทศก็บอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสว.ทั้งสิ้นสว.ก็เป็นสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสว.เนี่ยเป็นคำที่อยากบัญญัติขึ้นมาแต่รัฐบาลก็เข้ามาทำหน้าที่ในปี2569แต่ทสว.นี่เขามากันตั้งแต่ปี67ฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
11: รัฐมนตรีทุกคนก็มีความพร้อมในการที่จะชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละท่านที่ถูกพาดพิงก็จะต้องมีความพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนต้องมีความพร้อม
12: เห็นว่าธงของพรรคประชาชนจะเป็นเรื่องของหัวสว.อะไรอ
11: ันนี้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นธงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ใดๆทั้งสิ้นสว.เป็นอีกสถาบันนึงนะครับเรื่องหัวสว.ก็เป็นคำบัญญัติของใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกปี2567เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี
12: ้ถ้าเขาหยิบยกมาจะตอบไหมคะหรือว่ายังไง
11: ก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบ
13: นายกคุณผลิตแล้วก็คุณไอเองก็มาแฉเป็นเหมือนคลิปแล้วอ้างว่ามีการทำกระบวนการของสว.เพื่อเบื้องบนท่านนายกมอง
11: เรื่องของสว.ถามผมไม่ได้
13: ก็
11: ผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับก็มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล
12: ท่านนายก
11: อย่าไปคิดมาก
12: ที่ล่าสุดทางสหรั
11: ฐใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไป
8: นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเยือนประเทศออสเตรเลียนะครับไปถึงออสเตรเลียตอนประมาณ4ทุ่มนะครับ รัฐมนตรีที่ร่วมคณะไปเนี่ยก็มีคุณเอกนิติธันประภาสคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณซาบิดาไทยเศรษคุณปิยรัตติยภัยรัตน์แล้วก็มีเลขานายกคุณไตรสุรีไตรสรณกุลแล้วก็มีเลขา BOI คุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์ร่วมคณะไปด้วยนะครับภารกิจของวันนี้ครับ18สิงหาคมเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลจากนั้นก็จะไปกล่าวปาฐกถาที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศถัดจากนั้นช่วงบ่ายก็จะได้มีการพบปะกับชุมชนชาวไทยแล้วก็เยี่ยมชมในย่านไทยทาวน์นะครับแล้วก็พบปะกับบรรดานักธุรกิจนะนี่ภารกิจของวันนี้นะครับอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจะอยู่ที่ออสเตรเลียจนถึงวันที่20สิงหาคมนะครับถัดจากนั้น20ถึง22สิงหาคมก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปขึ้นศาลจังหวัดบุรีรัมย์ไปไต่สวนในคดีที่คุณเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวหาคุณเนวินว่าครอบครองที่ดินของการรถไฟหรือว่าที่ดินเขากระโดงนั่นนะครับก็ไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตั้งใจที่จะมาพบคุณเนวินด้วยตนเองอยากจะมาถามคุณเนวินตรงๆว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาไปแล้วทำไมยังไม่ยอมคืนที่ดินแล้วจะดื้อรั้นไปทำไมฟังเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับ
14: นั่นก็ไต่เป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งความจริงพี่เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาศาลหรอกเพราะเป็นเรื่องศาลกระโจทย์เขาเราก็เพียงแต่ตั้งทนายมาสักคานเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ว่าพี่เนี่ยอยากจะพบกับคุณเนวินใช่ไหมประเด็นอยากจะสอบถามก็โดยตรงนะครับว่าเมื่อศาลพิพากษาหมดเช่นนี้แล้วเนี่ยนะทำไมก็ยังไม่คืนก็จะดื้อรั้นไปทำไมจะถูกเวลาทำไมพอเห็นคดีต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะแพ้ทุกคดีนะฮะแม้กระทั่งฝ่ายจำเลยที่ถูกการรถไฟฟ้องเนี่ยนะว่าไปบุกรุกที่เขาอะไรต่างๆนะโอ้ฝ่ายจำเลยเนี่ยเอากระทั่งเจ้าพนักงานที่ดินบุรีรัมย์มาเบิกนะเอาการรถไฟมาเบิกเลยว่าตอนออกเอกสารสิทธิ์ออกโฉนดเนี่ยนะไอ้การรถไฟก็ดีเช็คเจ้าพนักงานที่ดินก็ดีไปชี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้โฉนดที่ดินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยศาลยังพิพากษานะให้เพิกถอนหมดเลยเพราะถือว่าที่ดินของการรถไฟได้ตามมาพระราชกิจดีกาตั้งแต่ปี2564-65นู่นเพราะฉะนั้นไอ้การมาชี้มาออกโฉนดที่ดินตอนนี้มันไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่คุณเนวินจะไปชนะที่การรถไฟได
12: ้
14: คืนซะนะครับจะมันจะได้มีปัญหาและสง่างามด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่คืนนะก็ให้เขาตีหน้าว่าโอ้ไปบุกรุกที่ของการรถไฟเขาเหมือนอย่างพี่พูดเนี่ยเขาก็เลยมาฟ้องไงเพราะว่าเขาถือว่าเอ้ยตอนนี้ยังมีโฉนดอยู่แต่โฉนดเนี่ยศาลเบิกไปเถอะศาลก็บอกได้มาโดยไม่ชอบใช่ไหมแล้วก็พี่มีหลักฐานอยู่ว่าอย่าคุณได้มาโดยไม่ชอบเลยแปลงอื่นๆเนี่ยคุณก็บุกรุกหมดใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะของบริษัทศิราชัยที่เป็นบ้านคุณศักดิ์สยามเนี่ยนอกจากจะบุกรุกที่การรถไฟแล้วยังไปถมที่นะทับคลองสาธารณะทั้งหมดอีกนะแล้วระเบิดหินนะเอาไปขายอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฟ้องผมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกใช่ไหมแต่วันนี้คุณเนวินก็ไม่มาก็มาไม่เป็นไรเมื่อไม่เจอก็ไม่มีโอกาสคุยกันใช่ไหมแต่ทราบว่าเมื่อวานคุณอนุทินมาด้วยนะถ้าเจอด้วยก็ดีนะทั้งคู่เลยแต่ไม่เจอก็ไม่มีปัญหา
15: สู้ได
14: ้ สบายเลยนะแล้วพูดตรงๆอย่าพวกคุณคิวรูมีสู้ได้เลยอย่างฟ้องกลับได้ด้วยฟ้องกลับคุณในวินนะก็ฟ้องข้อหาว่าฟ้องเท็จนะแต่เขาไม่ได้มาเบิกความเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ได้มาสืบเป็นฟ้องคุณเนวินได้ฟ้องเท็จแต่ทนายเนี่ยนะเป็นผู้ละมอบหน้ามาใช่ไหมทนายเก่งก็ฟ้องด้วยทนายก็ฟ้องเท็จได้สืบพยานหลักฐานเท็จอีกเดี๋ยวอันนี้กรณีเหล่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะแต่ถ้าคุณเนวินไม่อยากให้ดำเนินการนะก็คืนซะเพราะว่าอะไรมันติดคุกจริงๆนะไม่ใช่ของเล่นนะไอ้ที่มีการถมที่สาธารณะนะลำคลองต่างๆนะแล้วไปสร้างไอ้อะไรปราสาทสายฟ้านะนะปิดกั้นนะสูบน้ำเข้าไปใช้ผิดหมดเลยใช่ไหมไอ้สนามแข่งรถอีกนะครับนะปิดทางสาธารณะนะครับ
15: เป็นการฟ้องหมิ่นเนี่ยเป็นการฟ้องเป็นปากไหมตัวความรู้สึก
14: ของเขาอ๋อมันแน่อยู่แล้วนะก็ฟ้องเพื่อไม่ให้พี่นะพูดต่อไปเพื่อมีวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปอะไรต่างๆที่แต่คนอย่างพี่ผ่านคดีหมิ่นมาเท่าไหร่รู้ไหมน้องว่าเท่าไหร่ต้องเป็นโจทก์ต้องจำเลยเนี่ยน้องประเมินดิพี่ผ่านคดีหมิ่นมาเท่าไหร่
15: 100 กว่า 100
14: 300 กว่าคดีนะแล้วไม่พลาดเลยไม่เคยแพ้ใครเลยนะ300กว่าคดีนะ
15: เขายังมีคนมาถามอีกว่าการที่ท่านวนาพักเนี่ยมาชนกับเบอร์ใหญ่ลักษณะแบบนี้ต้องการอะไรไหมในช่วงมาคุยเขากระดุงเนี่ย
14: น้อง
15: ใช
14: ่ตอนนี้น้องฟังดูพี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นยังไงนะทำอะไรก็โกงไปหมดทุกอย่างนะถูกไหมทุกเรื่องจนประชาชนทนไม่ไหวเนี่ยประชาชนจะขับไล่แล้วถูกไหมนะครับเนี่ยแล้วเราจะยอมให้รัฐบาลอย่างนี้บริหารประเทศต่อไปเหรออย่างพี่เนี่ยมันรู้เห็นพี่ถึงไม่ร่วมรัฐบาลแต่แรกไงตอนแรกก็เอาพรรคเสรีรวมไทยไปร่วมด้วยนะพี่บอกเฮ้ยคุณทำอย่างนั้นได้ไงนะคุณไม่อยู่ดีๆมาเอาผมไปรวมคุณนั่นไม่พูดกับผมสักคำพูดผมก็ไม่ไปทั้งที่คุณเอาจริงกับผมก็รู้จักกันมาก่อนนะมากินข้าวบ้านผมด้วย
8: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เทพมิยเวชครับเขาเรียกว่าใหญ่ฟัดใหญ่ครับเนวินฟ้องเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมไกลเกลี่ยฟ้องได้ฟ้องมาแล้วก็พร้อมที่จะสู้กันในศาลครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
16: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
18: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
19: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: ร่วมสนับสนุน
21: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ GASCO รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะ จากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
0: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นช่วงนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรายชื่อ5,925 คนที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดนะฮะแล้วก็จะเอารายชื่อ 5,900 กว่าคนเนี่ยไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.หรือว่าเทศบาลต่างๆนั้นนะครับไปดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์แต่ว่าทางฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็มองว่าเฮ้ยทำไมโยนเผือกร้อนมาให้พวกฉันล่ะทำไมไม่ดำเนินการเองไปเลยล่ะเอาเผือกร้อนมาใส่ในมือพวกผมได้ยังไงนะครับหลายที่นะครับเอายกตัวอย่างเช่นนายกอบจ.ที่จังหวัดลำพูนคุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าทำไมโยนเผือกร้อนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งของตัวเองเหรอนะฮะประเด็นเนี้ยเอาฟังความเห็นจากฝ่ายรัฐบาลก่อนมท.4ปัดโยนเผือกร้อนให้อปท.เนี่ยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ใช่เป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนกรณีนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันไปไม่ใช่การเอารายชื่อ 5,925 รายชื่อไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือใครต้องออกจากราชการอยากจะพูดให้ชัดว่านี่ไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นส่วนกลางเป็นคนตรวจสอบข้อมูลเป็นคนกำหนดแนวทางและเป็นคนส่งข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการแล้วส่วนท้องถิ่นก็มีหน้าที่ทำตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนเรื่องนี้ต้องแยกบทบาทให้ถูกไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่าเป็นการโยนให้กับท้องถิ่นทั้งที่ระบบราชการแต่ละระดับก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันนี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ฝ่ายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนิรัตพงสิทธิถาวรก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่ว่าโยนเผือกให้กับท้องถิ่นนี่แหละครับบอกว่าไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นเพราะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของจังหวัดกจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกกลางก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตัวเองเรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่มีถูกโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกจังหวัดในวันที่21สิงหาคมซึ่งสิ่งที่นายกอบจแสดงความกังวลออกมาเข้าใจว่าทางจังหวัดยังไม่ได้เรียกประชุมท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่เราจะส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบคะแนนครับนี่ทางรักษาการอธิบดีส่วนทางฝ่ายตำรวจพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าทางตำรวจได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปให้กับทางปปช.แล้วทางปปช.ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตำรวจกองปราบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษพร้อมส่งข้อมูลเอกสารบางส่วนกลับมาให้ทางตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่ออีกหลายประเด็นฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหน่อยครับ
6: ผู้ช่วยของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาส่งอะไรมาเราก็จะทำแล้วก็รายงานทางปปช.นะครับในข้อที่จริงมีการส่งงานให้เราทำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตว่าขอให้เราทำงานสักพักหนึ่งนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งแล้วก็ผมว่าภายในเดือนหน้าก็น่าจะมีก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้หยุดแค่แจ้งข้อกล่าวหานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ปปช.และปปช.ก็ขับเคลื่อนดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับอย่างที่บอกไม่ว่านายหน้าหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราก็ลุยเต็มที่แต่ภายใต้การขอความร่วมมือมาจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.
5: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเรื่องเกี่ยวกับคุมเข้มปืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเป็นประเด็นออกมาจากวันที่เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ถูกทางตำรวจเขาค้นรถซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านก็ได้อธิบายได้ชี้แจงแล้วครับว่ามันไม่มีอะไรก็มาเจอกับด่านเขาก็ตรวจก็ให้ตรวจไม่มีอะไรที่จะมาดราม่าไม่มีคอนเทนต์เขาตรวจก็ให้ตรวจเอาลองฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
7: ไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากก็ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
8: เห็นว่ามีจับได้ยาเสพติดเยอะหรือ
7: เขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์ควัน
8: ที่ไปตรวจนี่คือไม่ได้วางแผนหรือว่า
7: ไม่มี
8: ใครเลย
7: เมื่อวานผมช่วงเช้าผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
8: แต่พอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าเอ๊ะกลัวจับจนจัดฉากหรือเปล่าหรือว่าตำรวจจะไม่รู้เลยหรอว่าเป็นรถท่านนายก
7: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำนะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับ
5: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยื่นหนังสือถึงผบตร.เพื่อให้ผบตร.เนี่ยได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องการพกพาอาวุธปืนข้อเรียกร้องของคุณเต้มงคลกิจเนี่ยคือให้ค้นอาวุธปืนของคนในแวดวงการเมืองเลยนะครับไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีภรรยาของนายกรัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีบรรดาส.ส.ส.ว.รวมไปจนถึงคนติดตามฟังเสียงของคุณเต้มงคลกิจหน่อยครับ
9: ผมจึงมายื่นหนังสือให้ท่านผบตร.กิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยที่จะเกษียณอายุราชการที่30กันยาเนี่ยแล้วก็ว่าที่ ผบ.ตร.คนต่อไปคือพี่สำราญนวลมาเนี่ยนะครับให้เวลาจะจับอาวุธปืนเนี่ยอาวุธเนี่ยที่ร้ายแรงที่สุดคืออาวุธที่อยู่กับนักการเมืองนะครับตั้งแต่นายกรองนายกหัวหน้ากวนนะครับเพราะบางทีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เป็นหัวหน้ากวนหัวหน้าซุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหัวหน้าซุ้มนะครับด้านหลังรถเนี่ยจะมีอาก้า M16 RPG พวกนี้ไม่มีไปป.12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกรถติดตามในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยอยากให้ผบ.ตร.เนี่ยวางกำลังนะครับเวลาจะไปขอตรวจค้นรถส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องขอใบตรวจค้นครับค้นเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกล่วงหน้านะครับรับรองว่าเจอเพียบนะฮะเอาขยายผลเฉพาะส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีที่ปรึกษาเลขาผู้ช่วยรัฐมนตรีก่อนรองนายกก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอทำตรงนี้สำเร็จแล้วเนี่ยค่อยไปขยายผลพวกนายกอบจ.รองนายกนะครับแล้วก็ผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพวกนี้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใบป.12กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีใบป.4แค่นั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปืนเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ผบ.ตร.เนี่ยท่านกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านทำดีมากเลยผมอยากให้ค้นรถรัฐมนตรีทุกคนรถติดตามนะทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ปืนเถื่อนหมดนะครับตอนนั้นช่วงผมหาเสียงเนี่ยผมไปดูหลังรถเพื่อนผมเนี่ยมีทั้งอาก้ามีทั้ง M16 มีทั้งบางทีมีลูกระเบิดด้วยนะระเบิดมือด้วยมีระเบิดมือด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผบ.ตร.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็เลยจำเป็นที่จะต้องมายื่นหนังสือให้ท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านผบ.ตร.เนี่ยทำดีท่านนายกก็ทำดีเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อยากทราบด้วยว่าคุณจ๋าเนี่ยมีปืนที่มีทะเบียนตามที่ชี้แจงมา24มี1กระบอกเนี่ยจริงๆแล้วมี1กระบอกจริงหรือไม่แล้วคุณจ๋าเนี่ยเมียนายกเนี่ยได้พกพาไปด้วยหรือเปล่านะเวลาพกพาไปด้วยหรือเปล่านะครับพกพาไปด้วยหรือเปล่าถ้าพกพาไปด้วยเนี่ยก็ฝากท่านนายกเนี่ยต้องจับกุมเมียตัวเองด้วยนะครับจับกุมเมียตัวเองด้วยถ้าพกพาเพราะบางทีเนี่ยท่านอนุทินอาจจะแบบบางทีลูกหล่ออ่ะพ่อรวยสาวชอบเยอะผมก็กลัวว่าคุณจ๋าแกจะแบบหุนหันพลันแล่นแล้วบันดาลโทสะนะครับด้วยความหึงหวงเนื่องจากว่าแกมีปืนแต่แกไม่มีใบป.12นะครับถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ
5: เต้มงคลกิจไปเรียกร้องให้ผบ.ตร.เอาจริงเอาจังกับการตรวจค้นอาวุธปืนนะฮะวันที่20สิงหาคมเนี่ยนะครับจะมีการประชุมบอร์ดกระทรวงกลาโหมหรือว่าคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อที่จะสรุปการทำโผโยกย้ายในรอบสุดท้ายก่อนที่จะส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปมีตำแหน่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับเอาไล่เรียงกันทีละจุดเริ่มจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมรายชื่อในโผเนี่ยคาดว่าจะเป็นพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมทหารรุ่น26ครับตำแหน่งผบ.ตร.ผู้บัญชาการทหารเรือมีแคนดิเดตมา3คนด้วยกันครับก็มีพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผบ.ตร.พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสธร.แล้วก็พลเรือเอกกรวิทย์ฉายะระถีครับผู้บังคับการผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับนั่นกองทัพเรือกองทัพไทยเนี่ยมีรายงานว่าจะมีการขยับพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วรองเสนาธิการทหารในฐานะเลขานุการคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารครับแล้วพลเอกชิดชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารคนปัจจุบันก็จะขยับขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบก ในระดับ5เสือเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่งครับเช่นพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผบ.ทบ.จะขยับเป็นรองผบ.ทบ.เพื่อจอกชิงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในปี2170ซึ่งพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผบ.ทบ.อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อเพื่อที่จะนำหารือกับบอร์ดกลาโหมต่อไปแล้วก็มีชื่อของพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผบ.ทบ.พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสทบ.พลโทวรยศเหลืองสุวรรณพลโทสราวุฒิชัยสิทธิ์รองเสทบ.พลโทธีรนันท์นันทขว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4มีรายงานว่าจะมีการปรับพลโทนรทิพย์โพยนอกขึ้นอัตราพลเอกแล้วก็ให้พลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่4ครับกองทัพอากาศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผบ.ทอ.จะเกษียณแล้วมีรายงานว่าอาจจะไปรับตำแหน่งสำคัญในกระทรวงกลาโหมครับทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็มีรายงานตามมาว่าพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศจะขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบ.ทอ.แทนครับอันนี้ก็คือเรื่องโผทหารการแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้นะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมของบอร์ดกระทรวงกลาโหมวันที่20สิงหาคมครับนะเอาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยครับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนพลพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ถูกคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงตายนี่นะครับวันนี้มีรายชื่อคู่ชิงมา2คนครับคนแรกเนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวเปิดตัวกันแล้วนะครับก็คือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดครับจะลงสมัครในนามพรรคประชาชนครับเขาจะใช้คอนเซปต์ว่า20 20 20 20 3ครั้ง20ที่1ก็หมายถึงว่าเขาจะไปสมัครในวันที่20สิงหาคม20ที่2เนี่ยเขาจะแถลงนโยบาย20นโยบายแล้วก็20สุดท้ายก็คือวันเลือกตั้งครับ20กันยายนนะครับนี่คือแคมเปญของพรรคประชาชนเป็นอดีตอาจารย์ม.เกษตรนะครับเดชรัตน์สุขกำเนิดครับเอาทีนี้ฝ่ายกลุ่มผึ้งหลวงนะครับแชมป์เก่าเนี่ยวันนี้มีชื่อออกมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยการเปิดเผยของคุณวิภาวันวรวันปีชาอดีตเลขานุการของนายกอบจ.นนทบุรีนะครับอดีตเลขาของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนี่แหละครับบอกว่าวันที่18สิงหาคมคือวันนี้เวลา 8:30 คุณณฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยจะไปสมัครครับซึ่งเป็นมติของกลุ่มผึ้งหลวงครับคุณณฤพลเย็นประเสริฐนี่อายุ57ปีนะครับเป็นลูกชายของคุณณรงค์เย็นประเสริฐอดีตสอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นพี่ชายของพันตำรวจเอกธงชัยครับมีดีกรีก็คือจบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชนนะฮะฉะนั้นก็วัดกันแล้วครับว่า หลานชายของนายกธงชัยสังกัดกลุ่มพึ่งหลวงกับเดชรัตน์สุขกำเนิดที่มาสังกัดพรรคประชาชนนะในการชิงนายกอบจ.
10: นนทบุรี
5: ส่วนอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยต้องเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะว่านายกอบจ.วัฒนาช่างเหลาถูกศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษาให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งก็คือถูกใบเหลืองนะฮะแต่ว่ายังมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครอีกทีนึงนะครับคุณวัฒนาช่างเหลาก็ไปสมัครเรียบร้อยนะครับนะไปสมัครเรียบร้อยแล้วเจอกับใครเจอกับพงศักดิ์ตั้งวานิชกับพงศ์นะฮะเนี่ย2คนแล้วนายกอบจ.ขอนแก่นนะครับวัฒนาช่างเหลานี่ถูกใบเหลืองแต่ว่ายังมีสิทธิ์ลงสมัครได้อีกทีนึงนะก็เจอผู้สมัครคู่แข่งคนสำคัญพงศักดิ์ตั้งวานิชกับพงศ์นะฮะก็ไปสมัครกันเรียบร้อยแล้วอันนั้นเขาจะเปิดรับสมัครกันไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะฮะ17ถึง21สิงหาคมนายกอบจ.ขอนแก่นครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
3: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
11: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึก พบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาเอลซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการ

0: แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุษนิยาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
2: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยทำประกันภัย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:11 นค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569ค่ะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook ค่ะ Q FM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้เจอกันก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะในเช้าวันนี้31องศาเซลเซียสร้อนแต่เช้าเลยอ่ะแต่ว่าถ้าดูจากสภาพอากาศในวันนี้ก็ยังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วเริ่มถล่มแล้ววันนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่เราได้บอกกันไปว่าวันนี้จะเริ่มฝนตกหนัก 18-21 สิงหาคมแล้วก็เริ่มวันนี้แหละค่ะ 18-21สิงหาคม2569ประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพี่น้องนะคะเหนืออีสานค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะระวังกันหน่อยช่วงนี้นะคะตรงจุดไหนลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะคะหรือว่าจะเดินทางผ่านเส้นทางที่มันมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเราจะสังเกตเห็นได้นะคะทุกปีนะก็จะเป็นพื้นที่ซ้ำซากก็คือพื้นที่เดิมๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะก็เลยต้องเตือนมากันสักหน่อยวันนี้สีแดงนะคะ18สิงหาคมอีสานมีบึงกาฬนครพนมแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นจังหวัดตราดค่ะที่จะเจอหนักหน่อยนะคะส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่ะ18สิงหาคมนะคะไปดูแต่ละภาคค่ะว่าจะเจอหนักกันไหมนะคะสำหรับมีทั้งหมด33จังหวัดนะคะวันนี้ฝนตกหนักสุดนี่จะคือร้อยละ60ของพื้นที่นะคะภาคเหนือตกร้อยละ40ค่ะภาคอีสานก็ตกหนักกว่าภาคเหนือนะคะวันนี้ร้อยละ60นะคะพี่น้องของภาคอีสานวันนี้หนองคายอุดรสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอันนี้ต้องระวังหน่อยแต่ที่หนักสุดวงเล็บบึงกาฬกับนครพนมค่ะส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ40นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยตกน้อยกว่าใครเพื่อนนะคะวันนี้ร้อยละ30ส่วนฝั่งอันดามันร้อยละ40พี่น้องทางภาคตะวันออกนะคะที่หนักสุดก็คือตราดแล้วก็ที่หนักเป็นสีส้มก็คือนครนายกกับจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งของอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาก็ต้องระวังนะคะเรื่องของคลื่นที่จะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปด้วยนะคะ2จุดแล้วก็กทม.ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะของบ้านเราในช่วงของฤดูฝนแล้วช่วงนี้เนี่ยเขาให้เฝ้าระวังจับตาดู 18-21 นะคะ 18-21 ค่ะเราบอกไปแล้วว่าตรงจุดไหนที่เป็นสีแดงบ้างสีส้มเหล่านี้นะคะเรื่องอื่นอะไรยังไงมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันไหมนะคะน้ำมันขึ้นอีกละคือ ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันก็เป็นประเด็นที่แบบรู้สึกจะอ่านข่าวทุกวันนักลงทุนเล่นตามข่าวทุกวันก็เริ่มจะชินแล้วนะสงครามอิหร่านคืนชีพอีกแล้วค่ะคืนชีพมาเนี่ยคือน้ำมันก็ขึ้นทองคำก็บวกนะคะสำหรับใครที่ทองคำช่วงนี้รอกันอยู่นะคะก็เป็นข่าวดีนะล่าสุดเนี่ยดิฉันดู Gold Spot ก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,457 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์ค่ะส่วนน้ำมันนะคะ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี้เป็นตลาดในเม็กซ์ที่นิวยอร์กนะคะส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์ก็สูงกว่านะคะเบรนท์เนี่ยไปที่91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วเนี่ยที่เขาคาดการณ์ว่าอาจจะได้เห็น100นะคะเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่จบค่ะยังไม่จบนะคะความกังวลความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังคงมีอยู่นะคะผู้ฟังเราก็ยังคงต้องติดตามสัญญาณนี้อยู่นะคะเป็นประเด็นหลักๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของข่าวต่างประเทศค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะคะของแต่ละประเทศเช่นเดียวกันบริษัทค้าปลีกรายใหญ่เขาก็จะมีการเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้นะคะทั้งเทศแล้วก็ไทยด้วยค่ะส่วนประเด็นอื่นๆในวันนี้ที่ได้รับความสนใจกันก็มีหลายเรื่องนะคะผู้ฟังก็ทั้งในภาพส่วนของเล่าตาแสนลี่อันนี้เราแตะนิดเดียวก็พอนะคะให้สมกับเป็นรายการเก็บข่าวมาเล่าของเรานะคะว่ามันมีประเด็นอะไรที่มีคนให้ความสนใจกันบ้างนะคะอย่างเล่าตาแสนลี่นี่ซึ่งก็ออกจากเรือนจำมาตั้งแต่วันที่14ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะตั้งแต่บอกว่าติดคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง9ปี10เดือนเนี่ยนะคะแล้วก็มีประเด็นร้อนแรงมากๆเลยนะคะบอกว่าเมื่อเทียบกับแพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องดังผู้ค้ารายย่อยนะแต่ว่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยอายุ86ปีราชายาเสพติดนะจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริงแค่9ปี9ปี10เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นคุณแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยอดีตนักร้องดังอ่ะเป็นผู้ค้ารายย่อยติดคุก16ปี8เดือนโดยทั้ง2จองจำอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางเหมือนกันก็นี่แหละค่ะคนที่ออกมาพูดแล้วก็ไม่ค่อยพอใจแสดงความไม่พอใจชัดที่สุดก็คือพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรตอนนี้เนี่ยท่านเป็นอดีตคือท่านเป็นอดีตผบ.ชปส.แต่ตอนนี้ท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรียบร้อยนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ลงมือทำคดีเล่าตาด้วยตนเองในวัยก่อนที่จะเกษียณในปี2559จนสามารถนำไปสู่การจับกุมได้นะคะท่านก็บอกว่าโหกว่าจีที่ไปจับได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะคะแต่พอมาถึงเวลาตรงนี้เนี่ยได้รับอภัยโทษด้วยนะคะก็สงสัยนะคะสงสัยบอกว่ากรมราชทัณฑ์คนแก้หลักเกณฑ์คดียาเสพติดไม่มีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษนะก็เลยสงสัยทำไมเล่าตาได้ลดโทษเร็วเหลือเกินนะคะอันนี้ก็ระบายความอัดอั้นตันใจกันไปนี่คือเรื่องราวที่เป็นดราม่ากันอยู่ในขณะนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นที่ดินที่วัดป่าที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆเงียบลงไปซาลงไปหน่อยนะคะเพราะประเด็นของป้าดาเนี่ยที่หลายคนรู้จักนะคะยังไงทางกฎหมายเนี่ยวัดก็ชนะอยู่ดีว่ากันอย่างนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอื่นๆที่น่าสนใจก็คงจะต้องติดตามดูทางฝั่งการเมืองเพราะว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาชัดเจนนะคะจะมีศึกซักฟอกรัฐบาลนะคะก็มีหลายประเด็นที่หลายคนคงพอจะรู้นะว่ารัฐมนตรีท่านใดที่จะโดนหนักกันบ้างนะคะแล้วก็กระทรวงดีอีนี่ก็แน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นสายล่อฟ้านะคะคุณชัยชนกชิดชอบนะเรื่องของกระทรวงดีอีนะแล้วก็อื่นๆที่เราเห็นเป็นประเด็นอย่างกระทรวงคมนาคมอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงคมนาคมนี้ก็คงจะต้องติดตามดูเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้เขาพร้อมนะคะหรือแม้แต่ตัวนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็รอติดตามไปส่วนอีกอันนึงนะคะเมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันเยอะเลยเมื่อเช้านั่งดูข่าวนะคะนานกว่าจะดูข่าวทีวีสักครั้งนึงนะคะพอดีว่าพอเปิดไปอ่ะเจอก็นั่งดูสักหน่อยนะคะผอ.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่ออกมาชี้แจงดราม่าที่มีเพจดังแคปโพสต์ของหญิงรายหนึ่งที่โพสต์ภาพขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะมีข้อความเชิงตัดพ้อค่ะว่าถ้าบทตรวจให้ตายอยู่ที่บ้านโลดสูอันนี้ก็จะเป็นภาษาอีสานใช่ไหมให้ตายอยู่บ้านโลดสูไอเนี้ยทำให้ ต่อมากลุ่มคนที่ติดตามเพจดังกล่าวก็ได้พากันมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่ต่างตําหนิในแง่ลบบ้างก็บอกว่าถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ก็กลับไปตายที่บ้านนะคะเหล่านี้เป็นต้นคือมีพยาบาลไปเม้นแบบนี้ลูกเรื่องราวมันลุกลามบานปลายเพราะว่าหญิงรายดังกล่าวที่โพสต์เนี่ยค่ะเขาก็เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตยังไงลูกชายบอกว่าในโพสต์ที่เป็นประเด็นคือแม่หมดสติในห้องน้ำเลือดคลั่งในสมองแล้วก็ต่อมาเริ่มมีการล่าตัวตามคนที่คอมเมนต์ไม่เหมาะสมนะคะก็เป็นบุคลากรถึงแพทย์ด้วยนะคะไปตำหนิจรรยาบรรณของคนที่ทำงานดูแลใกล้ชิดคนป่วยว่าควรจะมีความเห็นอื่นอย่างดีมากกว่าไม่ใช่ไปแช่งให้เขาแบบว่าถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ก็กลับไปตายคาที่คาบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ควรจะไปแล้วคุณคิดดูสิว่าในโลกออนไลน์เวลาคุณโพสต์ไปคุณลบไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะมีคนแคปหน้าจอเพียงแค่วินาทีเดียวอ่ะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หลักฐานมันจะชัดงี้ไงแล้วกลายเป็นว่าเพจที่นำไปโพสต์ก็มาแขวนก็พบว่าลบโพสต์ออกไปไม่ทันแล้วล่ะค่ะผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ50 ปีเองนะคะไปตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉินอาการคือไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวผื่นแดงมีอาการมา3 วันแพทย์ก็ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็บอกจริงๆเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะคะก็ไม่ได้หนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กลายเป็นว่าเขาไปล้มในห้องน้ำเกิดความสงสัยว่าคือให้ญาติเข้าเยี่ยมในช่วง18 นาฬิกาถึงเท่าไหร่นะ20 นาฬิกาคือ2 ทุ่มใช่ไหมแล้วคือช่วงเวลาที่แม่เข้าห้องน้ำเนี่ยนะคะวันเกิดเหตุเนี่ยก็เห็นทางโรงพยาบาลเนี่ยประสานมานะคะประสานมาตอนประมาณ3-4ว่าแม่นี่ล้มในห้องน้ำแล้วก็มีก้อนเลือดออกในสมองนะคะแล้วก็มีก้อนเลือดทับก้านสมองทำให้สัญญาณชีพคนไข้ไม่ดีก็เลยแจ้งให้ญาติผู้ป่วยทราบแล้วก็จากนั้นญาติก็นำผู้ป่วยนะคะกลับมาเสียชีวิตที่บ้านค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่โรงพยาบาลก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลกันก็บ่อยนะก่อนหน้านั้นก็คงเห็นนะคะที่มีการรับประทานบุฟเฟ่ในห้อง ICU อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าแม้แต่การออกมาแถลงข่าวต่อการเสียชีวิตนะของเด็กก็ยังจะมีการหัวเราะนะคะอันนี้ก็คือตอนนี้เรื่องนี้มันก็จะเป็นดราม่ากันอยู่ยังไม่ทันไรก็มีที่โรงพยาบาลขอนแก่นอีกที่หนึ่งแล้วนะเนี่ยก็จะเป็นข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นที่มีการพูดถึงกันนะคะสุดเรื่องอื่นวันนี้วันอังคารเดี๋ยวจะมีการประชุมครม.ตามปกติค่ะผู้ที่จะมาเป็นรักษาการแทนคุณอนุทินก็เป็นรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพราะว่านายกอนุทินเนี่ยไม่อยู่นะคะไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านเช่นคุณเอกนิติธันประภาสนะคะแล้วก็คณะทางภาคธุรกิจ BOI นะคะก็ไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ค่ะก็ไปพูดคุยเรื่องของการค้าความร่วมมือที่มีต่อกันเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็คงจะต้องมาดูว่าการไปครั้งนี้จะได้อะไรกลับมาหรือไม่นะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้วันอังคารการประชุมครม.ดูแล้วก็ยังไม่คงจะต้องจับตาดูการโยกย้ายอดิฉันว่าเพราะว่าช่วงนี้มันก็ใกล้กันยายนแล้วนะคะมันจะสิ้นปีงบประมาณ2569แล้วอ่ะเราก็จะเข้าสู่ช่วงปีงบประมาณ2570กันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะแล้วก็นอกจากนั้นประเด็นอื่นๆนะประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะมาดูกันหน่อยก็เกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุไทยช่วยไทยเฟสที่2หรือที่เรารู้จักว่าคนละครึ่งซึ่งจะหมดในสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วอะจะครบ4 เดือนแล้วนะคะตั้งแต่วันนั้นที่ดิฉันคุยกับคุณผู้ฟังไปว่าเหลือ318 บาทนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะก็เปิดดูตอนนี้ก็เหลือ318 บาท1,000ใช้เร็วมาก318 บาทจะพยายามให้ใช้ได้ถึงอีกสัปดาห์หนึ่งนี่ตามเป้าแล้วนี่เนาะเดี๋ยววันศุกร์นี้น่าจะใกล้หมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามดูนะคะอีกประเด็นก็คือทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะที่มีการเปิดเผย7 เดือนต่างด้าวขนเงินเข้าลงทุนไทยเท่าไหร่นะคะ 2.19 แสนล้านค่ะพุ่งมา 37% ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ข่าวจากสภาพัฒน์นะคะเกี่ยวกับ GDP ที่มีการเปิดเผยมาที่เราคุยกันก่อนที่จะมีการเปิดเผยนะคะก็โตกว่าที่คาดการนะคะเพราะว่าตลาดคาดการว่าจะโต 1.7% แต่ว่าเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์แถลงก็คือ 1.9% 1.9% นี้เขามองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะคุณเอกนิติก็บอกว่านี่แหละค่ะก็ทำให้ชื่นใจนะคะเพราะว่าในภาพของ GDP ที่มันกลับขึ้นมานี่ก็จะเป็นเพราะว่ามาตรการของรัฐด้วยอันนี้ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นเศรษฐกิจนะคะประเด็นเศรษฐกิจที่เราจะได้นำมาพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะ อ่ะไปเริ่มที่ให้ชื่นใจกันก่อนแล้วกันราคาทองเนาะราคาทองเช้านี้ใครที่ซื้อทองแล้วก็คุณติดดอยอยู่ที่68,000-70,000บ้างคะตอนนี้วันนี้รอบแรกนะคะทองขึ้น200 บาทแต่นะเมื่อวานก็ขึ้นมาทั้งสิ้นเนี่ยเมื่อวานขึ้นมาเท่าไหร่รอบแรกอะ150 บาท150 บาทนะเมื่อวานนะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีบวกมีลบหาแล้วแต่ว่าจังหวะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นช่วงของสถานการณ์อย่างเงี้ยนะที่สุดแล้วจากที่ขึ้นเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจากที่รอบแรกขึ้นมา150สรุป23 ครั้งกลายเป็นว่าเมื่อวันจันทร์ที่17 สิงหาคมเนี่ยทองลบไป50 บาทต่อบาททองคำนะคะผู้ฟังแต่วันนี้เนี่ยคือรอบแรกบวกให้คุณก่อน200 บาทค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่ารอบที่สองจะมีปรับลดลงไปอีกหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากทราบทองคําแท่ง 96.5% ตามประกาศของสมาคมค้าทองคําเขาเนี่ยนะคะทองคําแท่งรับซื้อ 68,700 ค่ะขายออก 68,900 นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ 67,325.56 บาทขายออก 69,700 นะคะอันนี้สําหรับทองโดยอ้างอิงโกลด์สปอต 4,403 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาท 33.06 บาทค่ะนี่เป็นภาพของบรรยากาศการลงทุนที่ทองคำนะคะแจ้งให้ทราบกันก่อนเนาะว่ารอบแรกมันขึ้นกี่บาทเดี๋ยวภาพของรายละเอียดการลงทุนเนี่ยเราค่อยไปว่ากันเบรกที่2นะคะเพราะว่าจะมีนักวิเคราะห์วันนี้ก็จากบล.ยุนต้าประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะว่าประเด็นของแนวโน้มราคาทองหรือว่าแม้แต่ว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นเนี่ยจะไปทางไหนอย่างไรนะคะเราจะไปดูตัวเลขของสภาพัฒน์ก่อนค่ะเมื่อวานแตะไปนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นเฮดไลน์ที่เข้ามาก่อนเลยไม่ได้ดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะคะมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณดนุชาพิชยนันท์ค่ะออกมาพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัว 1.9% นะคะก็ชะลอลงจากไตรมาสก่อนค่ะและเทียบกับไตรมาสแรกปรับฤดูกาลหดตัว 0.2% มีแรงกดดันสำคัญจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กระทบราคาพลังงานต้นทุนขนส่งแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เศรษฐกิจไทยยังมีความยืดหยุ่นแล้วก็หลายเครื่องยนต์ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยเฉพาะการร่วมลงทุนที่ขยายตัว 9.1% และก็การลงทุนภาคเอกชนโตถึง 13.4% สูงสุดในรอบ54 ไตรมาสค่ะแล้วก็ราว13 ปีครึ่งนะคะสะท้อนว่าภาคธุรกิจก็ยังลงทุนในเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ด้านการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว 12.5 ค่ะขณะที่การส่งออกสินค้าโต 14.1 ค่ะจากแรงหนุนของอุปกรณ์โทรคมนาคมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์สินค้าเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 1.9 ชะลอจาก 30.3 ในไตรมาสแรกอันนี้ก็ไม่แปลกใจเนาะโดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะขณะที่สินค้าอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็เครื่องเรือนยังขยายตัวได้นะคะภาคอุตสาหกรรมก็ขยายตัวเพียง 0.1% ค่ะจากกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวแต่ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ยังเติบโตสูงอยู่นะคะก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่เพียงแต่ว่าสัดส่วนอาจจะยังไม่มากพอที่จะดันภาพรวมภาคการผลิตให้ขยายตัวได้ชัดนะคะภาคเกษตรขยายตัว 1.5 ค่ะจากผลผลิตผลไม้แล้วก็ยางพาราภาคท่องเที่ยวและบริการขยายตัว 1.5 ค่ะแม้ท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบ 53,000 ต่อทริปนะคะก็ช่วยประคองรายได้ภาคบริการไปผลกระทบจากตะวันออกกลางไตรมาส2ค่อนข้างแรงนะคะราคาพลังงานการเร่งเข้าราคาน้ำมันต้นทุนโลจิสติกเหล่านี้ค่ะเพราะว่าไทยยังเกินดุลการค้าประมาณ9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันก็เป็นภาพสะท้อนนะว่าฐานการค้าไทยยังแข็งแรงอยู่ไตรมาส2นี้ต้องยอมรับนิดนึงว่าผลกระทบค่อนข้างแรงกว่าไตรมาสแรกเพราะว่าเราเจอความขัดแย้งตะวันออกกลางมันไม่จบแต่ช่วงถัดไปนี่เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้นทั้งปีคาดว่ายังไงก็น่าจะไม่ตกจาก2น่าจะได้ประมาณ 2.2% อันนี้คุณดนุชากล่าวไว้นะและสภาพัฒน์เขาก็เลยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี69นี่ค่ะปีนี้เป็น 2.2 กรอบเดิมให้ 1.5 ถึง 2.5 มาเป็น 1.7 ถึง 2.7 ค่ะขณะที่เศรษฐกิจโลกอาจจะคาดขยายตัวไปที่3.3เดิม 2.9 อันนี้คาดการเดิม 2.9 นะมาใหม่ใน 3.3 หมายความว่าดีกว่าเดิมนะคะส่วนการส่งออกสินค้าก็มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้าเนี่ยก็น่าจะโตนะคะน่าจะโตพุ่งขึ้นมา 2.5-3.5% และก็จะเป็นการลงทุนภาคเอกชนนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมี Thailand Fast Pass เป็นกลไกช่วยเร่งการลงทุนสำหรับไตรมาส3สภาพัฒน์มองว่าโอกาสฟื้นตัวจากไตรมาสที่2มันอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของปีหากสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่รุนแรงราคาน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์สูงในไตรมาส2ก็เริ่มมีทิศทางชะลอลงในครึ่งปีหลังแต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะความเสี่ยงที่จะต้องจับตารวมไปถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางมาตรการการค้าของสหรัฐความผันผวนของตลาดทุนเอลนิโญรวมไปถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้เสียของ SME ที่ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งก็กระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อแล้วก็การจ้างงานนะคะส่วนมาตรการกระตุ้นการบริโภคสภพัฒน์จะติดตามผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก่อนที่จะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพราะว่าตัวเลขไตรมาส2ยังไม่รวมผลมาตรการดังกล่าวขณะที่การใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงินต้องเน้นความคุ้มค่าตรงเป้านะคะแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปีสภาพัฒน์เสนอ5เรื่องหลักค่ะดูแลภาคเกษตรแล้วก็ภัยปัญหาภัยแล้งเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวเลขแล้วก็เหตุผลต่างๆที่ออกมาเมื่อวานจากทางสภาพัฒน์หรือว่าสภาพัฒนาการนะคะกับคุณดัทุชาออกมาพูดค่ะส่วนพอตัวเลขออกมาแบบนี้ปุ๊บนะคะซึ่งคือแน่นอนค่ะก็ทางด้านคุณเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังก็เปิดมุมมองเศรษฐกิจหลังสภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส2ปี69ขยายตัวได้ 1.9% ก็ชะลอจาก 2.8 ในไตรมาสแรกก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังประเมินไว้สะท้อนว่าผลกระทบสงครามตะวันออกกลางเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเป็นระลอกในไตรมาส2ผลกระทบเริ่มจากวิกฤตน้ำมันส่งต่อไปยังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพเงินเฟ้อไตรมาส2เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.7แล้วก็ติดลบ 0.5 ไตรมาสแรกนะคะการบริโภคภาคเอกชนก็ชะลอลงเหลือ 1.9 จาก 3.3 เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็คุณเอกนิติพูดว่าถ้าหากไม่หยุดวงจรพลังงานแพงของแพงกำลังซื้ออ่อนแรงเงี้ยเราอาจจะไปสู่วิกฤตปากท้องแล้วก็แรงกดดันต่อเศรษฐกิจระลอกใหม่เป็นเหตุผลค่ะที่รัฐบาลต้องออกพรก.เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสประคองกำลังซื้อแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพประชาชนสำหรับการเดินหน้าโครงการไตรมาสสุดท้ายของปีก็จะต้องประเมินผลจากระยะแรกที่สิ้นสุดในไตรมาส3ควบคู่กับวงเงินงบประมาณที่เหลือนะคะและอีกสัญญาณหนึ่งที่จะต้องจับตาก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2ค่ะขาดดุล 1.76 หมื่นล้านดอลลาร์หรือเกือบ6แสนล้านบาทจากไตรมาสแรกที่เกินดุล 1.4 พันล้านดอลลาร์นะคะมันสะท้อนการพึ่งพาพลังงานนำเข้าที่อยู่ในระดับสูงค่ะรัฐบาลคุณต้องเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดวงจร2แสนล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งโซลารูฟท็อปโครงข่ายไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตไม่ใช่การกู้เพื่อใช้จ่ายชั่วคราวแล้วเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้จึงมีสัญญาณบวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวด้วยค่ะ 13.4 นี่น่าจะสูงสุดในรอบ11ปีละเติบโตระดับ2หลักต่อเนื่องนะคะจากไตรมาสแรกที่ขยายตัว 10.1 ก็เป็นหนึ่งจากผลของ Thailand Fast Pass ของ BOI ทำให้เม็ดเงินลงทุนจริงในไตรมาส2สูงถึง 2.55 แสนล้านเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่อุตสาหกรรม S-curve ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ AI พลังงานสะอาดแล้วก็การแปรรูปเกษตรการส่งออกสินค้าและบริการก็ยังขยายตัวต่อเนื่องที่ 12.5% แล้วก็ 12.1 อันนี้ไตรมาสแรกนะคะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณเอกนิติบอกว่าตัวเลขมันสะท้อนว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราอ่ะเศรษฐกิจไทยอ่ะค่ะกำลังขยับเข้าสู่ New Economy ของโลกคำถามสำคัญก็ไม่ใช่ไทยจะวิ่งตามอุตสาหกรรมใหม่หรือไม่แต่คือจะคว้าโอกาสดึงเข้าสู่ Global Supply Chain แล้วก็จะส่งต่อการขับเคลื่อนดังกล่าวไปภาคอุตสาหกรรมในประเทศได้อย่างไรแม้ GDP ไตรมาสที่2ที่ขยายตัว 1.9% ยังไม่ใช่ระดับที่น่าพอใจแต่ก็ถือเป็นหลักฐานว่าการประเมินสถานการณ์แล้วก็มาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลมาถูกทางแล้วตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงประคองเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเพิ่งกลับมาเติบโตเต็มศักยภาพนะคะฉะนั้นโดยภาพรวมก็มองว่าเฮ้ยมันก็จะเป็นข่าวดีนะที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยจากสภาพัฒน์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะช่วงนี้ก็รอติดตามเรื่องอื่นๆด้วยหรือว่าเรื่องของการลงทุนเข้าไทยเป็นยังไงอย่างเงี้ยที่กระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยตัวเลขมาเมื่อวานจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพูนพงษ์นายนาภากรจากกระทรวงพาณิชย์นะคะ บอกว่า7เดือนแรกเนี่ยตอนนี้นะคุณผู้ฟังนะต่างด้าวขนเงินลงทุนเข้าบ้านเราเนี่ยนะพุ่งมา 37% 37% นะคะมาประกอบธุรกิจในบ้านเราอะนะซึ่งก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะพุ่งแรงนะคะมกราคมถึงกรกฎาคมอนุญาตให้คนต่างชาติมาลงทุน736คนเพิ่มขึ้น 26% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวม 219,208 ล้านเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนช่วง7เดือนเริ่มแรกปีนี้ประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุดอันดับแรก1จีน133รายคิดเป็น 18% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุน 38,603 ล้านบาท2สหรัฐอเมริกา121รายคิดเป็น 16% เงินลงทุน 6,226 ล้านบาท3สิงคโปร์97รายคิดเป็น 13% เงินลงทุน 61,112 ล้านบาท4ญี่ปุ่น94รายคิดเป็น 13% เงินลงทุน 45,085 ล้าน5ฮ่องกง72รายคิดเป็น 10% เงินลงทุน 14,077 ล้านและประเทศอื่นๆ219รายคิดเป็น 30% เงินลงทุน 54,105 ล้านบาทค่ะ EEC ช่วง7เดือนแรกก็มีจำนวน220รายคิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยเพิ่มขึ้น 25% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีมูลค่าการลงทุน 85,615 ล้านคิดเป็น 39% ของเงินทุนทั้งหมดนักลงทุนจากจีน80รายลงทุน 3,042 ล้านบาทญี่ปุ่น31รายลงทุน 22,636 ล้านบาทฮ่องกง26รายลงทุน 4,803 ล้านบาทประเทศอื่นๆ83รายลงทุน 28,134 ล้านบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของต่างชาติที่ขนเข้ามานะคะขนเงินลงทุนเข้าไทยถือว่าดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังพุ่งไป 37% พอเราอ่านข่าวดีแบบนี้ 2-3 ข่าวเราก็รู้สึกมันก็จะดีนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ 2-3 สิ่งนี้นะคะเราก็ยังคงต้องติดตามดูปัญหาราคาพลังงานที่มันแพงมันสูงขึ้นที่ทางรัฐบาลเราก็กู้เงินมาที่จะมาควบคุมวงจรตรงนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องติดตามนะคะติดตามดูกันอีกรอบนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือไอ้ประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีตัวที่ไปฉุดรั้งอยู่แหละทั้งพิษสงครามภายในบ้านเราก็อะไรล่ะเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะคะการแก้หนี้ทั้งพี่น้องผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะคะตอนนี้เรื่องของไอ้ประเด็นอะไรนะไอ้เรื่องพลังงานพวกนี้ค่ะก็คงจะต้องมาติดตามดูกันยังไม่มีความคืบหน้านะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้สัปดาห์นี้เขาบอกให้ติดตามดูนะคะปลัดกระทรวงการคลังเขาเตรียมหารือกับหน่วยงานด้านการขนส่งในสัปดาห์นี้เพื่อวางแผน เรื่องขนส่งเปลี่ยนรถสาธารณะสู่ EV อันนี้จะเป็นมาตรการแรกก่อนจริงๆเขาจะมีรถส่วนบุคคลอย่างพวกเราอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าขอเป็นรถสาธารณะก่อนเรื่องนี้คุณเอกนิติเคยพูดเอาไว้วันนี้พอดีว่ามีความคืบหน้าเพราะเราเห็นภาพเศรษฐกิจไทยตอนนี้แรงกดดันสำคัญที่สุดนะก็คือพิษสงครามบัญชีเดินสะพัดกลับมาติดลบประมาณ 17,000 ถึง 18,000 ล้านสาเหตุสำคัญมาจากการนำเข้าน้ำมันในช่วงที่ราคาพลังงานปรับสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางปัจจุบันโครงสร้างพลังงานของไทยมีความเปราะบางประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 65% ภาคการขนส่งส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันพอเมื่อราคาพลังงานในตลาดปรับตัวสูงต้นทุนก็จะส่งผ่านมายังเศรษฐกิจไทยเร็วต้นทุนการผลิตการขนส่งสินค้าและค่าครองชีพพอราคาพลังงานโลกสูงเศรษฐกิจไทยก็จะได้รับผลกระทบทันทีรัฐบาลก็ต้องใช้เงินเยียวยาซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยค่ะเหตุผลนี้รัฐบาลก็เลยมองว่าการแก้ปัญหาตอนนี้ต้องไม่จำกัดอยู่แค่เยียวยาผลกระทบระยะสั้นน่ะสิ่งสำคัญที่ดิฉันพูดไปตั้งแต่แรกแล้วก็ที่คุณเอกนิติจะพยายามพูดตลอดคือเราต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลแล้วก็ลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต้องเร่งใช้เงิน 200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลก็เตรียมผลักดันการใช้เงินก้อน 200,000 ล้านสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะสัปดาห์นี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังหารือร่วมกับหน่วยงานด้านการขนส่งโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะเพื่อวางแนวเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถไฟฟ้าหรือว่า EV ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการหารือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.การไฟฟ้านครหลวงกฟน.นะคะผลักดันโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะมาเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการด้านการขนส่งเป็นลำดับแรกขยายไปสู่โครงการพลังงานสะอาดแล้วก็พัฒนา พัฒนาทักษะแรงงานนะคะเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งก็เป็นเรื่องหลักนะคะที่เราดำเนินการก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านเรื่องของโซลาร์เซลล์ค่ะเปลี่ยนผ่านให้เห็นในไตรมาสสุดท้ายนี้นะคะส่วนคุณสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะเนี่ยคือเปลี่ยนพลังงานของประเทศไม่สามารถพึ่งพาจากเงินที่ไปกู้พ.ร.ก.กู้เงินก้อน200,000 ล้านเพียงอย่างเดียวได้หรอกแต่ว่าเงินก้อนนี้มันจะทำหน้าที่เรียกว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าจัมสตาร์ทอันนี้เร่งให้เปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายมิติการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งฝั่งซัพพลายดีมานด์ทั้งฝั่งซัพพลายก็ต้องเร่งสร้างพลังงานสะอาดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นฝั่งดีมานด์ก็ต้องผลักดันให้ภาคการขนส่งเปลี่ยนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นการเปลี่ยนผ่านก็จะต้องทำทั้งระบบเพื่อจัมสตาร์ทแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็พร้อมกันในหลายมิตินะคะสำหรับแผนการเปลี่ยนพลังงานของรัฐบาลก็ประกอบ3เสาหลักสำคัญค่ะก็คือ transformation นะคะก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งนะคะ operation ก็เป็นลำดับแรกเลยแล้วก็ energy เพิ่มพลังงานสะอาดแล้วก็สร้างทักษะแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือเบรกแรกนี่ฉายให้เห็นภาพเศรษฐกิจไปก่อนว่าตั้งแต่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลขออกมานะคะตัวเลขก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็การลงทุนต่างชาติเป็นยังไงบ้างนะคะลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาไทยพุ่งไป 37% ใน7เดือนแรกคือยังไม่ถึง12เดือนอะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนับถึงกรกฎาคมนะตั้งแต่มกราคมเดือน1ถึงเดือน7นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือภาพไอการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานเนี่ยนะซึ่งเราพึ่งพลังงานเยอะเกินไปเราเลยใช้พลังงานก็คือน้ำมันแพงตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นหนี้กองทุนน้ำมันก็ยังติดลบอยู่นะคะเพราะว่ารัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนภาพรวมเศรษฐกิจของเราก็ยังคงเป็นการฟื้นตัวแบบชะลอตัวมันไม่ได้ฟื้นตัวแบบเต็มที่อะค่ะต้องพึ่งพาหลายอย่างนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็พูดว่าเศรษฐกิจภาพรวมโอเคอะสั้นๆแต่ว่ายังพูดต่อว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ต้องการให้เติบโตในระดับที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นนะคะตอนนี้โดยสรุปเอางี้ละกันปิดท้ายก่อนที่จะไปถึงภาพการลงทุนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปคุยกับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยค่ะผู้ฟังเผชิญกับ3วิกฤตหลักพลังงานค่าครองชีพกำลังซื้อแต่ยังมีสัญญาณบวกจากการลงทุนในไตรมาสที่2เติบโตสูงสุดในรอบ13ปีนะคะในรอบ13ปีอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของจับสัญญาณเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะตอนนี้เราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีนักวิเคราะห์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะในภาพรวมของการลงทุนในวันอังคารที่18จะเป็นอย่างไรบ้างมันจะมีปัจจัยประเด็นแนวโน้มอะไรที่มาเป็นผลต่อภาพการลงทุนไทยเรามีประเด็นใหม่เข้ามาบ้างหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นพักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เข้าสู่ช่วงของการลงทุนนะคะ 9:47 นาทีค่ะทาง FM 97 MHz นะคะตอนนี้เราจะได้ไปติดตามดูแนวโน้มของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะว่าจะมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างสำหรับวันนี้ประเมินกันสักหน่อยหนึ่งนะคะได้ไปคุยกับคุณปั่นณัชพลแพศรีเจริญนะคะเป็นนักกลยุทธ์จากหยวนต้านะคะตอนนี้คุณปั่นพร้อมแล้วค่ะคุณปั่นคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะ18สิงหาคมวันนี้เราดูแล้วยังมีคงแรงกดดันจากราคาน้ำมันคือยังสูงขึ้นอยู่นะเห็นเบรนท์เนี่ยขยับไปถึง90แล้วเกินไปแล้วด้วยนะคุณปั่นนะ
4: ใช่ครับวันนี้ก็น่าจะมีแรงกดดันจากฝั่งของราคาน้ำมันแหละแต่ว่าจริงๆภาพรวมผมว่ายังค่อนข้างดูโอเคอยู่นะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่เซตของเราเองเนี่ยตัวของดัชนีที่เป็นฝั่งของหุ้นกลุ่มพลังงานเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทหลักๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพรวมของเซตผมเชื่อว่าน่าจะยังสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยก็ยังดูมีทิศทางที่ค่อนข้างโอเคอยู่อันนี้ผมว่าภาพรวมของกลุ่มครับก็เลยคิดว่ากลุ่มหลักๆที่น่าจะช่วยพยุงตลาดได้ในวันนี้ก็จะมีทั้งอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับมีพลังงานรวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยผมก็คิดว่ากลุ่มนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันส่วนจริงตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานนี้ภาพรวมเลยนะครับอย่างตัวของ GDP ไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราเริ่มเห็นละการชะลอตัวลงเหลือ 1.9% year on year เนี่ยแต่ถามว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยไหมจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย ถ้าเราไปดูเทรนด์โดยรวมเนี่ย GDP ไตรมาส2ของบ้านเราที่ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยหลักๆเลยมันคือได้รับผลกระทบจากของเอฟเฟคของสงครามในตะวันออกกลางมาแบบเต็มไตรมาสแหละมันก็เลยทำให้ภาพรวมอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าดูตัวเลขว่าตลาดคาดเท่าไหร่เนี่ยตลาดคาดแค่ประมาณสัก 1.7 เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว 1.9 ที่ออกมาดรอปเนี่ยมันดีกว่าตลาดคาดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะผมมองว่าในระยะถัดไปไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยตัวของ GDP เราก็น่าจะยังสามารถเติบโตได้ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆไตรมาส3เนี่ยฝั่งโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสนะครับขออภัยน่าจะช่วยหนุน GDP ได้แบบเต็มไตรมาสแล้วเพราะว่าไตรมาส2เข้ามาแค่เดือนเดียวนะครับแล้วก็ภาพระยะถัดไปเนี่ยเรื่องของการลงทุนในฝั่งของไทยเองก็น่าจะยังเร่งตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้น่าจับตาเลยก็คือตัวของกลุ่มประเด็นของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตัวของคณะอนุกรรมการจะทำแผน PDP เองเนี่ยก็มีประชุมแล้วก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวของแผนออกมานะครับในการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเรื่องของการปรับกรอบมากกว่าคือเดิมเนี่ยตัวของแผน PDP นะครับเขาคาดว่าตัวของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก 60% แต่ว่ารอบเมื่อวานนี้ที่ประชุมกันเนี่ยเขาขยายจาก60เนี่ย60ถึง70นะครับเป็น60ถึง80แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ตรงนี้มันดูน่าจะมาได้แล้วก็น่าจะช่วยหนุนกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้นะครับส่วนอีกอย่างนึงในรายละเอียดที่ดูน่าสนใจเนี่ยคือตัวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับ SMR เนี่ยที่เดิมเนี่ยเขาคาดว่าในแผนน่าจะมีประมาณสัก 2,400 เมกเนี่ยตอนนี้เพิ่มกรอบเป็น 2,400 ถึง 4,000 เมกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มาจาก Data Center น่าจะเป็นของจริงละทำให้หลังจากนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเองเนี่ยน่าจะยังสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าตัวของแผน PDP ฉบับนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือน9นะครับแล้วก็มี Public Hearing อะไรแล้วก็น่าจะ Finalize ได้ภายในปีนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะหนุนให้ตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆเช่นกัฟ GPSC กันกุลพวกนี้สามารถเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ต่อเนื่องนะครับ
3: ค่ะนะคะแต่ตอนนี้หลายคนมองว่าโอ้อาจจะทำให้ทะลุไปถึงหุ้นไทยนะคะคุณปั่น1650อาจจะใกล้แล้วใช่ไหมคุณปั่นถ้าดูแบบนี้ภาพน่าจะเป็นภาพบวก
4: ใช่ครับจริงๆ1650เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างใกล้นะครับแต่คิดว่าภาพรวมน่าจะยังไปต่อได้เพราะว่าจริงๆถ้าเราดูในแง่ของearnings ของตลาดหุ้นไทยในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีครับเพราะตอนนี้ตลาด expect EPS เนี่ยประมาณสัก100ใกล้ๆ110ละซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายๆปีเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยด้วยความที่ตลาดหุ้นไทยมองย้อนไปสักประมาณ 4-5 ปีครับเราจะเห็นว่า earning มันจะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ EPS ตลาดตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของ valuation ในตลาดหุ้นไทยเองมันถูกแคปไปอยู่แต่วันถ้ามันโตได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดอ่ะมันก็จะสามารถปรับตัวขึ้นได้ตาม earning ที่มันเติบโตนั่นเองครับ
3: ค่ะนะคะดูท่ามกลางข่าวบวกตรงนี้วันนี้ถ้าจะดูจากภาพที่ออกมาเนี่ยอยากจะแนะนำธีมไหนหรือว่าจะชูตัวไหนเป็นตัวเด่นที่สุดของวันนี้คะคุณปั่นของยนต้า
4: ตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยผมให้2ตัวแล้วกันนะครับเป็นตัวของ GPSC วันนี้ได้กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่ามีแผน PDP มีความคืบหน้าส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บางตัวเนี่ยยังดูสามารถcatch up play ได้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตัวของงบ Fabinet ที่รายงานออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ใน earnings ของเขาเนี่ยเขามีการเมนชั่นถึงประเทศไทยด้วยว่าน่าจะมีการขยายตัวของกำลังผลิตในไทยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ามีค่าตัวตลาดหุ้นไทยตัวไหนมีแฟมิเน็ตเป็นลูกค้าเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้เหมือนกันก็น่าจะมีแรงแข่งกำไรเข้ามานะครับตัวที่คิดไว้เนี่ยคือตัวของฟอสนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่คิดว่าดูเป็นไปได้เนี่ยคือตัวของ WHA นะครับเพราะว่า WHA เองเนี่ยปัจจุบันเองแฟมิเน็ตใช้พื้นที่ของ WHA อยู่ในเขตชลบุรีนะครับถ้าสมมติในกรณีที่เขาอยากขยายโรงงานเนี่ยก็คาดว่าน่าจะต้องซื้อที่ดินเพิ่มมันก็จะเป็นบวกทางอ้อมได้ทางนั้นเหมือนกันนะครับ
3: ค่ะนะคะก็เป็น2ตัวเนาะแต่ว่าเรื่องของผลประกอบการนี่คือจบหรือยังคะของบ้านเราหมดหรือยัง
4: ผลประกอบการของบ้านเราหมดแล้วครับภาพรวมก็คือออกมาดีกว่าตลาดคาดแหละ
3: โอ้
4: นะครับตลอดรอบนี
3: ้ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องดียกเว้นพิษจากสงครามที่ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะ
4: ใช่อ่
3: ะค่าเงินราคาช่วงนี้แนวโน้มไปทางไหนทิศทางเงินบาท
4: จริงๆทิศทางเงินบาทล่าสุดนี่คือแข็งค่าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มองว่ามันหลักๆไม่ได้มาจากตัวของอีคอนสักเท่าไหร่นะครับคิดว่าภาพรวมเนี่ยมาจากตัวของฟันโฟลที่มันไหลกลับเข้าฝั่งไทยมากกว่าตรงนี้มันก็เลยทำให้หุ้นที่เป็นเป้าหมายของต่างชาติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสามารถกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้เหมือนกันนะครับ
3: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณปั่นขา
4: ค่ะยินดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นมุมมองนะคะคุณผู้ฟังให้ได้เห็นเป็นภาพก่อนนะคะสำหรับแนวโน้มของตลาดหุ้นในวันนี้นะคะถ้าบ้านเราเองเนี่ยจะเป็นภาพข่าวบวกซะเยอะเหมือนกันนะอย่างเรื่องของตัวเลข GDP ที่สภาพัฒน์เปิดเผยมาดีกว่าตลาดคาดนะคะหรือว่าทั้งปีที่ปรับขึ้นมาเป็นบวกหรือแม้แต่ว่าภาพของตัวเลขเศรษฐกิจโลกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพบวกนะคะผลประกอบการที่กำลังมีประกาศจบไปแล้วเนี่ยก็เป็นภาพบวกอีกเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คงจะต้องติดตามดูสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะหรือว่าแม้แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเหล่านี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่มากดดันตลาดหุ้นอยู่ในเวลานี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องทองเราจะไปเจาะลึกนะคะกับ YLG ค่ะพักสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิง

0: บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
1: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค

0: ามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสิบนาฬิกา11นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อตอนนี้คือถ้าเราดูตลาดหุ้นไทยของเราเป็นลบนะคะยืนอยู่ที่ 1,623.63 จุดค่ะเปลี่ยนแปลงลบไป 2.81 หรือว่า 0.17% นะคะวอลุ่มก็ถือว่าหนาแน่นนะคะ 15,012 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ก็คือปตท.นะคะปตท.40บาทค่ะบวกมา50สตางค์หรือว่า 1.27% AOT 66บาท75นะคะบวก75สตางค์หรือบวก 1.14% Hana 49บาท25ค่ะบวก75สตางค์หรือบวก1.55% ส่วนตัวเดลต้านะคะ274บาทค่ะลบไป3บาทนะคะหรือว่า 1.08% แล้วก็ปตท.สผ. 148บาทนะคะบวก1บาทหรือว่า 0.68% ค่ะอันนี้จะเป็นตลาดหุ้นไทยนะคะถ้าเราส่องไปดูตลาดต่างประเทศอย่างฝั่งของเอเชียนะคะตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่เปิดมาจะเป็นลบนะคะจะเป็นลบกังวลราคาน้ำมันพุ่งแล้วก็จะทำให้เงินเฟ้ออาจจะสูงขึ้นมาได้นะคะเราไปสรุปดูภาพรวมของตลาดเอเชียกันหน่อยซึ่งภาพของหุ้นโตเกียวนิกเกอินะคะก็ตอนนี้ปิดลบภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหุ้นโตเกียวนิกเกอิค่ะเช้าวันนี้ลบไป 1,121.71 จุดนะคะหรือว่าลงไป 1.62% เลยทีเดียวนะคะปิดภาคเช้าที่ 68,098.54 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นหางเส็งฮ่องกงตอนนี้ลบไป 148 จุดหรือว่า 0.58% ยืนอยู่ที่ 25,304 จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะผู้ฟัง 9,088 จุดบวก 15.6 จุดหรือว่า 0.17% นะคะคอสปิเกาหลีใต้ 6,931.71 จุดค่ะลบไป 43 จุดหรือว่า 0.63% ตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะลบไป 1.38% ถือว่าลงไปแรงเช่นเดียวกันนะคะถ้าไปดูตลาดหุ้นฝั่งของไต้หวันนะคะไต้หวันคือลงไป 0.9% ส่วนใหญ่นะถ้าดูวันนี้จะเป็นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยของเรานี่แหละนะคะที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าตลาดหุ้นไทยของเราเปิดมาก็เป็นลบเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็คงจะต้องติดตามดูยาวๆเพราะปัจจัยภายในบ้านเองก็มีนะคะของเราก็ถือว่าลบไม่มากนะเพราะตอนนี้ก็คือลงไปประมาณ 0.34 จุดอะค่ะแล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเดลต้าด้วยนะคะตัวเดลต้าคือลบไป3บาทแต่ว่าพวกพลังงานพวกไฟฟ้าเหล่านี้จะเป็นภาพบวกกันซะส่วนใหญ่นะคะก็ช่วยหนุนให้ตลาดของบ้านเราเนี่ยกลับมาเป็นภาพบวกได้นะคะมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์กันสักหน่อยที่มองหุ้นไทยตะกี้เราคุยกับหยวนต้าไปแล้วนะคะหยวนต้าก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนอาจจะมีลบอ่อนๆแต่แนวโน้มก็จะเป็นปัจจัยในประเทศที่แข็งแรงนะคะทั้งจากตัว GDP 2026ไตรมาสที่2หรือแม้แต่กำไรบจ.ที่ออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะก็ไปช่วยหนุนกระแสเงินทุนต่างชาติทยอยไหลเข้ามาส่วน Financial Cyrus คาดว่าวันนี้เซ็นดีเด็กน่าจะแกว่งตัว Sideways to Sideway upกรอบ 1,618 ถึง 1,635 จุดค่ะแม้บรรยากาศการลงทุนจะเป็นลบอ่อนๆนะคะราคาน้ำมันดิบแล้วก็บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องกดดันสินทรัพย์เสี่ยงแต่ว่าบ้านเราปัจจัยดีอะค่ะพัฒนาการสงครามตอนนี้ไม่เห็นสัญญาณบวกเลยอะ หลังจากข้อตกลงหยุดยิง60วันจบลงการเจรจาก็ยังไม่คืบทรัมป์ก็ขู่โจมตีโอมานถ้าเข้ามาขัดขวางการควบคุมช่องแคบฮอร์มูซนะคะเบรนท์ก็บวก 2% สู่ระดับ91ต่อดอลลาร์นะคะขณะที่บอนด์ยูสามสิบปีสหรัฐเนี่ยก็พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี2007ที่ 5.3% กดดันสินทรัพย์เสี่ยงจากความกังวลด้านฐานะการคลังสหรัฐรวมไปถึงอุปทานบอนจากฝั่งเอกชนที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุน AI ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเซ็นดิเด็กยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทั้งในประเทศใน GDP ไตรมาสที่2ปี2026ที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยลบไป 0.2% Q-on-Q บวก 1.9% Year-on-Year นำโดยการลงทุนภาคเอกชนค่ะขณะที่ประมาณการเซ็ตEPS ปี2026ก็ถูกปรับขึ้นล่าสุดสู่106-109บาทจากกำไรไตรมาส2ปี26ที่ดีกว่าคาดการมันก็เลยทำให้ valuation ของตลาดปรับตัวลดลงล่าสุดเทรดบน2026 PER ที่ราว 15.3% ฉะนั้นแนวโน้มครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังเห็นการเติบโต เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เราได้เห็นอยู่คาดการระยะสั้นตอนนี้กลุ่มพลังงานต้นน้ำกลางน้ำธนาคารจะยังคงหนุนตลาดระยะกลางยาวยังมองเป็นบวกต่อกลุ่ม domestic pay นะคะที่อาจจะได้เห็นทยอยเซกเตอร์นะคะที่เข้ามาโดยเฉพาะหากเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นในประเด็นสงครามก็ตามวันนี้หุ้นเด่นก็คือท็อปค่ะแนะนำเก็งกำไรราคาเป้าเฉลี่ยที่68.82 บาทสตางค์ระยะสั้นมีเซนติเมนต์บวกจากราคาน้ำมันดิบที่ไต่ระดับขึ้นเบรนท์บวกมา 2% สู่ระดับ 91 ต่อบาร์เรลนะคะเพราะสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางตึงเครียดค่ะยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวกต่อด้านการเจรจาเลยนะคะวันนี้ให้แนวรับท็อปที่62.25 บาทนะคะแนวต้าน65 บาทถึง 66 บาทค่ะส่วนบลูคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีเซตที่1610 ถึง 1620แนวต้าน1630 ถึง 1640เขาก็คาดการดัชนีได้แรงหนุนจากคาดการเฟดจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในกันยายนกอบกับได้แรงหนุนจากรายงานกำไรไตรมาส2ปี69ของบจ.ขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส2ปี2569แล้วก็แนะนำทยอยซื้อKBank KTB GAF GPSC กันกูล Advance CRC BDMS แล้วก็ BCH นะคะเป็นหุ้นกลุ่ม Value Pay ค่ะกลุ่มอุปโภคบริโภคท่องเที่ยวก็คาดว่าน่าจะได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเช่นเดียวกันก็มอง AOT Centel ERW โอสถสภาคาราบาวกรุ๊ปนะคะส่วนเก็งกำไรกลุ่มพลังงานก็จะเป็นปตท.กับปตท.สผ.นะคะตอนนี้โอ้โหดูราคาน้ำมันสิคะผู้ฟังวิ่งทะลุไปเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนเนี่ยไปที่เท่าไหร่ละ91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลละในเม็กซ์นะคะนิวยอร์กก็ไปที่85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลละดูราคาน้ำมันเปิดพุ่งแรงแบบนี้ก็แน่นอนค่ะก็อาจจะทำให้ความกังวลในเรื่องของสงครามอิหร่านกับสหรัฐดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางที่เป็นลบนะคะไปทิศทางที่เป็นลบตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงอย่างที่เราได้เอ่ยไปนะคะมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มชิปแล้วก็ตลาดพันธบัตรก็เผชิญแรงขายหนักเลยจนดันผลตอบแทนพันธบัตรอายุ30ปีแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี2007เลยค่ะสะท้อนว่าความกังวลที่มันเกิดขึ้นต่อการขัดดุลการคลังการประมูลพันธบัตรจำนวนมหาศาลเงินเฟ้อก็ยังค้างสูงอยู่ยิ่งไปกว่านั้นราคาน้ำมันเบรนท์ก็พุ่งแตะระดับ91นะคะจากแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ดาโอประเทศไทยก็เลยคาดว่าเซ็นดิเด็กซ์ในวันนี้มันก็จะเป็นบรรยากาศที่กลับมามีความไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็นี่แหละเพราะว่ามีจากประเด็นเรื่องของสงครามนี่แหละนะคะแล้วก็ดัชนีอาจจะเผชิญแรงเทขายกำไรเพราะว่าฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีปีนี้ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นเราก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ถือว่าดีนะกำลังซื้อของต่างประเทศซื้อสุทธิเนี่ยก็ยังเป็นภาพซื้ออยู่นะคะปกติแล้วเราจะเห็นเป็นภาพขายซะส่วนใหญ่โดยสรุปของปีเดี๋ยวค่อยไปรอลุ้นในไตรมาสสุดท้ายนะคะของปีกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ปัจจัยบวกบ้านเรา GDP ขยายดีกว่าที่คาดการนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นผลประกอบการก็ดีกว่าคาดการนะคะส่วนต่างประเทศก็ตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะคะที่ออกมาต่ำหลายตัวอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งนะคะเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่เราคงจะต้องจับตามองกันนะว่ามันจะเป็นออกมาแบบK-shape นะคะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.5 year on year ก็ต่ำกว่าคาดนะสำหรับในภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาค่าปีก็โตแค่เพียง 0.6% การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร7เดือนก็หดตัว 6.7% อัตราว่างงานในเมืองขยับขึ้นแต่ 5.2% นะคะอันนี้ตัวเลขจีนนะต่ำหลายตัวเลยทีเดียวนะคะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนค่ะจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟัง แรงหนุนการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นักลงทุนคาดว่าเฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเหล่านี้เป็นต้นนะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์เมื่อคืนดูงวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มมา 36.40 ดอลลาร์นะคะหรือ 0.82% ไปปิดที่ 4,473.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะและล่าสุดเนี่ยโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,458 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะบ้านเรารอบแรกนี่คือประกาศบวกไปก่อน200แต่ว่าตอนนี้3รอบละรอบ2รอบ3เนี่ยลบไปอีกรอบละ50ก็ตอนนี้เป็นภาพบวกอยู่ได้100บาทต่อบาททองคำเหตุผลก้นใดนะคะสำหรับในภาพของราคาทองคำแนวโน้มทองคำที่ตอนนี้นักลงทุนหลายคนเริ่มมาให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะไปพูดคุยกับคุณแชมป์วรุฒิรุ่งขำจาก YLG ค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้หลายคนก็ไต่ลงดอยกันได้เยอะแล้วนะคะคุณแชมป์บางคนก็ตอนซื้อ66,000บางคนก็เริ่มขายแต่บางคนก็ยังมีความหวังว่าจะไปถึง70,000บางคนพูดถึง80,000เหล่านี้เป็นต้นปัจจัยหลักๆที่มันทำให้ราคาทองณตอนนี้เป็นภาพสีเขียวเนี่ยYLG มองว่ามาจากปัจจัยใดคะ
2: ครับปัจจัยแรกเลยนะครับก็นักลงทุนเลื่อนการคาดการณ์ครับในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐออกไปเป็นเดือนธันวาคมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าการขึ้นดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไปช้าที่สุดโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับยิ่งการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐถูกคาดการว่าจะเป็นเดือนธันวาคมโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่า25เบสิสพอยต์เนี่ยก็แทบจะไม่มีนะครับกระแสการคาดการในลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยกดดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงแล้วก็หนุนตัวราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งนี้เนี่ยทั้งตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ทยอยประกาศออกมานะครับที่ทางเงินเฟ้อที่สะท้อนผ่านตัวเลข CPI ตัวเลขยอดค้าปลีกที่สะท้อนที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ย่ำแย่ทำให้ตลาดมองครับว่าเดือนกันยายนที่จะมีการประชุมกันในวันที่16โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอยู่เพียงแค่ 35% เท่านั้นขณะที่โอกาสที่จะตรึงดอกเบี้ยเนี่ยสูงถึง 65% นะครับการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเปลี่ยนจากช่วงก่อนหน้าที่ตลาดมองว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 80% ในการประชุมประจำเดือนกันยายนครับพอตลาดพลิกสถานการณ์ว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นก็เริ่มมีแรงซื้อดันตัวราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการประจำควอเตอร์2สิ้นสุดลงนะครับทั้งนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคมีแรงขายทำกำไรแล้วก็มีความผันผวนในการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยกังวลครับว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปลงทุนทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะสามารถสร้างผลตอบแทนเท่ากับมูลค่าหุ้นที่มีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้ในระดับที่สูงมากแล้วหรือเปล่านะครับก็พูดง่ายๆว่าเงินลงทุนกับกำไรเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าลงทุนไปจำนวนเยอะมากนะครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้เริ่มมีแรงขายในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคออกมาพอหุ้นกลุ่มเทคเริ่มพักฐานหรือเริ่มย่อนะครับก็เม็ดเงินไหลเข้ามาเก็งกำไรในฝั่งทองคำเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเริ่มเห็นกองทุน ETF นะครับกลับมาเป็นลักษณะของการซื้อสุทธิในฝั่งทองคำเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้เนี่ยรายงานของ World Gold Council หรือสภาทองคำโลกนะครับบ่งชี้ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองทุน ETF กลับเข้ามาซื้อสุทธิในฝั่งของตัวทองคำหรือเป็นลักษณะของการเน็ตซื้อหรือเน็ตลองนะครับแล้วก็สัปดาห์ต้นเดือนสิงหาคมก็คือสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนะครับหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาโทษครับหรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีภาพของกองทุน ETF ที่กลับเข้ามาซื้อสุทธิภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการรายงานของตัวกองทุน SPDR Gotas นะครับที่มีการรายงานว่ามีลักษณะของการที่นักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาซื้อสุทธิในส่วนของตัวทองคำในช่วงที่ผ่านมาครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณที่ดันตัวทองคำให้มีการปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ดีทองคำยังคงมีความผันผวนครับคุณเตยครับเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยยัง มีความพลิกไปพลิกมานะครับล
1: ่
2: าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการประกาศจะถล่มโอมานถ้าโอมานเนี่ยไปร่วมมือปิดช่องแคบฮอร์มุซกับทางอิหร่านนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดกังวลว่าภาพสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะมีแนวโน้มขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นความกังวลในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้มีแรงขายทองคำสลับกลับลงมาครับนอกจากนี้นักลงทุนในฝั่งทองคำเพิ่มความระมัดระวังในการไล่ซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสัปดาห์นี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมหรือเราเรียกกันว่าเฟดมินิทนะครับซึ่งเป็นรายงานการประชุมในวันที่ 28-29 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เฟด3ท่านออกตัวแรงประกาศว่าอยากจะขึ้นดอกเบี้ยสัก25เบสิสพอยต์ในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมนะครับดังนั้นเนี่ยเปเปอร์หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เฟดทั้ง3ท่านที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ตลาดกังวลครับว่าถ้ามีการบ่งชี้ถึงเหตุผลและก็ไอเหตุผลดังกล่าวเนี่ยมันเกิดน่าเชื่อถือขึ้นมาทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มหวั่นไหวต่อแนวโน้มการตรึงดอกเบี้ยในการประชุมประจำเดือนกันยายนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงขายสลับกลับลงมาในตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะแบ่งทองคำออกขายเมื่อราคาเข้าใกล้ในส่วนของระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มองว่าโดยปัจจัยรวมๆหลายๆปัจจัยก็ยังมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่ได้มีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงหรือราคาน้ำมันดิบตลาดโลกไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นแรงมากนักก็ยังมองว่าจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเนี่ยยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาได้อยู่ครับ
1: นะคะก็ยังเป็นภาพแนวโน้มที่เป็นบวกอยู่นะคะคือหลังจากนี้ไปอ่ะปัจจัยที่จะต้องส่องมองไปพิเศษในสัปดาห์นี้มันก็ยังคงอยู่หลักๆก็คือยังคงอยู่สถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
2: ใช่ครับก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่อยากจะต้องให้นักลงทุนจับตาดูนะครับทั้งนี้เนี่ยนอกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีปัจจัยเพิ่มเติมก็คือการเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการในฝั่งยุโรปแล้วก็ในฝั่งเยอรมนีครับรวมทั้งเงินเฟ้อในฝั่งยุโรปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนกำลังจับตาภาพของทิศทางดอกเบี้ยในฝั่งของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ครับภาพของตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเช่น PMI ก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและก็ภาคการบริการสะท้อนให้เห็นถึงภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับแข็งแกร่งหรืออยู่ในระดับขยายตัวพอที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้รวมทั้งเงินเฟ้อหรือดัชนี CPI เนี่ยอยู่ในระดับที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงินหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตัวทองคำในระยะถัดไปได้เหมือนกันแต่ถ้าภาพเงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวขึ้นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการเกิดชะลอตัวลงนะครับธนาคารกลางยุโรปก็อาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยทิศทางดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่อาจจะกลับเข้ามาส่งผลต่อที่ทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วกลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดี YLG สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณแชมป
2: ์ช่วงนี้เนี่ยภาพทองคำยังถือว่ามีโอกาสทรงตัวในระดับสูงและก็มีโอกาสขยับขึ้นได้ในช่วงสั้นนะครับแต่เนื่องจากมีข่าวหรือมีปัจจัยลบที่ตลาดยังคงกังวลอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะรอจังหวะทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับทำการเข้าซื้อหวังทำกำไรจากการฟื้นตัวกลับหรือการเด้งกลับของราคาครับแนวรับเนี่ย 4,367 ก็อาจจะเข้าซื้อบางส่วนระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำเมื่อวานนะครับแล้วก็รับสำคัญ 4,311 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำสัปดาห์ที่แล้วถ้าราคาทองคำยังไม่หลุดโลของวันก่อนหน้าหรือสัปดาห์ก่อนหน้านะครับ ภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีลุ้นจะทดสอบ 4,449 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้ายังไม่ผ่านแบ่งขายก่อนแต่ถ้าผ่านได้ก็ลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อของราคาไปที่โซน 4,484 ถึง 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ทางนี้เนี่ยแนวรับนะครับคิดเป็นทองไทย 68,400 67,500 บาทต่อบาททองแล้วก็แนวต้านแรกคิดเป็นทองไทย 69,700 แต่ถ้าเบรกเอาท์หรือผ่านได้ก็ลุ้นทองไทยขึ้นไปแตะ7โซน 70,000 บาทนะครับก็แนวต้านแรกแนวต้านถัดไปถ้าผ่าน 69,700 ได้ก็ 72,500,700 บาทต่อบาททองคำในโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญในทางเทคนิคอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือถ้ามีทองคำอยู่เยอะอาจจะทยอยแบ่งออกขายเยอะหน่อยก็แนวต้านก็ประมาณ 7,500 บาทต่อบาททองคำก็เป็นจุดที่ลุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับดังกล่าวครับ
1: ค่ะนะคะตอนนี้ก็คือเขาจะต้องติดตามดูไอ้ค่าเงินด้วยใช่ไหมของบ้านเราตอนนี้เป็นภาพแข็งค่าหรือเปล่าคะคุณแชมป์ตอนนี้แนวโน้ม
2: ครับสำหรับวันนี้เงินบาทแข็งค่านะครับก็มีการแข็งค่าอยู่ลงมาอยู่แถวระดับ33บาท2สตางค์นะครับแต่ภาพของการแข็งค่าของบาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเทียบจากสัปดาห์ก่อนหน้าหรือสัปดาห์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยบาทเคยแข็งลงมาแถวๆระดับ32บาท87สตางค์นะครับแล้วก็วันก่อนหน้าก็คือวันที่17นะครับบาทเนี่ยเคยลงมาที่ระดับ32บาท94สตางค์ครับทั้งนี้เนี่ยการที่บาทลงมาหลุด33บาทในบางช่วงบางตอนเนี่ยก็เวลาบาทลงมาหรือแข็งลงมานะครับเราจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการอ่อนค่ากลับของบาทในระดับที่ค่อนข้างดีครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าภาพของเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในที่ทางไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพแต่เนื่องจากการแข็งค่าของวันนี้เนี่ยลงมาใกล้กรอบแนวรับด้านล่างค่อนข้างมากนะครับถ้าไม่หลุด32บาท97 32บาท87สตางค์ก็ยังมองว่าภาพของบาทก็ไม่ได้มีความน่ากังวลที่จะลงต่อหรือจะแข็งต่อนะครับก็มองว่าบาทเนี่ยยังมีลุ้นจะเป็นลักษณะของการทรงตัวหรือมีการดิ่งตัวขึ้นก็มองกรอบด้านบนเนี่ยในโซนระดับ33บาท17สตางค์ถึงระดับ33บาท29ตังค์30ตังค์ก็ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่ครับ
1: ค่ะนะคะมีอะไรทิ้งท้ายฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะแล้วก็นักลงทุนทองในช่วงนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับช่วงนี้เนี่ยภาพของตัวราคาทองคำมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีมุมมองในระยะสั้นว่าราคาเนี่ยยังมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้แต่อาจจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงว่าแกลบในส่วนของการปรับตัวขึ้นหรือการขยับขึ้นของตัวราคาเนี่ยจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยการไล่ซื้ออาจจะมีความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงครับก็ไม่แนะนำให้เป็นการไล่ซื้อนะครับแต่ถ้าไม่อยากจะแบกรับความเสี่ยงมากนักอาจจะรอราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้กรอบแนวรับที่ YLG ให้ไว้นะครับก็ตั้งจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดหลุดโลหรือระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการที่มีแผนการลงทุนอย่างรอบคอบมีจุดซื้อจุดขายที่ชัดเจนก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยากต่อการคาดการณ์ได้ครับ
1: นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นในภาพแนวโน้มปัจจัยที่จะมีผลต่อราคาทองในสัปดาห์นี้นะคะที่เราคุยกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำค่ะซึ่งก็เป็นนักวิเคราะห์นะคะจากทางด้านบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะคะมาให้เราได้เห็นภาพของทองณเวลานี้นะคะก็ยังเป็นภาพบวกอยู่นะคะแนวโน้มในส่วนของระยะสั้นแล้วก็ยังคงจะต้องติดตามดูสถานการณ์ต ะวันออกกลางนะคะซึ่งก็มีความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะอย่างที่เราพูดกันไปเจรจาหยุดยิงกัน60วันดูเหมือนจะไม่มีผลมันก็มีภาพของพลังงานที่มันสูงขึ้นในจะกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่ฉายให้เราได้เห็นกันใครที่ตอนนี้ส่องดูราคาทองนะคะทองคำแท่งเนี่ยซื้อ 68,600 ค่ะขายออก 68,800 ทองรูปพรรณรับซื้อ 67,234 บาท60สตางค์ขายออก 69,600 นะคะตอนนี้ยังเป็นภาพบวกอยู่นะคะผู้ฟังที่100บาทต่อบาททองคำค่ะส่วนโกลด์สปอตตอนนี้ลบไป22ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะ 0.5% ยังอยู่ 4,451 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอันนี้จะเป็นโกลด์สปอตนะล่าสุดนะคะส่วนน้ำมันนะคะทั้ง2ตลาดยังเป็นภาพบวกอยู่นะตอนนี้ถ้าเป็นไนเม็กซ์นะคะที่นิวยอร์กก็85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ก็ 91.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะน้ำมันขึ้นทองตอนนี้ลงนะคะแล้วก็ติดตามดูภาพของค่าเงินบาทด้วยนะเพราะว่าค่าเงินบาทนี้ก็จะมีผลต่อราคาทองของบ้านเราเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของค่าเงินบาทไปดูสักนิดนึงนะคะว่าแนวโน้มวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากทางด้าน KTB ค่ะส่องดูการประเมินอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเปิดมา33บาท4สตางค์เป็นภาพอ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ว่าได้นะคะเพราะว่าระดับปิดของเมื่อวันก่อนเนี่ยก่อนหน้านะคะ32บาท99สตางค์คือพลิกกลับมาอ่อนค่าเมื่อวานแข็งค่าคือเคลื่อนไหวเหนือโซน33บาทแกว่งตัวในกรอบ32บาท97 33บาท7ต่อดอลลาร์สหรัฐก็กดดันโดยการทยอยแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ที่มาพร้อมกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เสี่ยงทวีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมไปถึงการเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นไร้ความคืบหน้าค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเงินบาทก็ยังพอได้แรงหนุนบ้างนะคะเพราะว่าทองสามารถทยอยปรับตัวขึ้นบ้างแล้วก็เคลื่อนไหวเหนือโซนแนวต้าน 4,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญแรงกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมไปถึงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางแต่ว่าราคาทองก็ยังคงได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อเพื่อปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดนะคะหลังจากทองปรับขึ้นทะลุแนวโซนที่เป็นแนวต้านไปแล้วจะมีความกังวลต่อแนวโน้มฐานะการคลังของสหรัฐไปสะท้อนแรงขายบอนระยะยาวทั้งบอน10ปี30ปีก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาทองนะคะบรรดาผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐนี่กลับมาอยู่ในภาวะระมัดระวังอีกครั้งค่ะท่ามกลางความเสี่ยงสถานการณ์ตะวันออกกลางอาจจะร้อนแรงขึ้นนะคะซึ่งก็ไปหนุนการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบแล้วก็ยังทำให้ผู้เล่นในตลาดปรับเพิ่มโอกาสเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยได้บ้างโอกาสราว 94% ค่ะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้นะคะความกังวลดังกล่าวกดดันให้บรรดาหุ้นเทคใหญ่ของสหรัฐต่างปรับตัวนะคะอย่างเมตาเนี่ยลบไป 3.5% Microsoft ลบไป 3.0% หุ้นสหรัฐก็ยังพอได้แรงหนุนบ้างจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะ Chevron เนี่ยบวกมา 1.4 ค่ะโดยรวมดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลงลบ 0.51% ส่วน S&P 500ปิดลบ 0.52% Nasdaq นะคะ Composite ก็ลบไป 0.32% อย่างที่เราได้พูดไปนะคะสำหรับภาพของเอเชียนะคะฝั่งยุโรปตอนนี้เขาลุ้นผู้เล่นในตลาดเขาลุ้นเป็นข้อมูลตลาดแรงงานอังกฤษโดยเฉพาะในส่วนของอัตราการเติบโตค่าจ้างเพื่อประกอบการประเมินทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษรวมถึงรอลุ้นรายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนและเยอรมนีนะคะเดือนสิงหาคมมาประกอบการประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นปัจจัยข้างต้นนะคะบรรดาผู้เล่นในตลาดก็รอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ผู้เล่นเองเนี่ยนะคะกำลังรอติดตามผลประกอบการบรรดาบริษัทจดทะเบียนอยู่ฉะนั้นวันนี้แนวโน้มเรื่องของค่าเงินอาจจะเสี่ยงเผชิญแรงกดดันต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่นะคะแล้วก็หนุนทั้งดอลลาร์แล้วก็ราคาน้ำมันดิบแต่ว่าความกังวลนี้มันจะไปกระทบต่อบรรยากาศตลาดการเงินของไทยเราได้นะคะนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสทยอยขายสินทรัพย์ไทยเพิ่มแต่มองว่าการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์อาจจะเป็นไปอย่างจำกัดเพราะว่าผู้เล่นในตลาดเนี่ยต่างรอรับรู้ปัจจัยใหม่เพิ่มซึ่งก็ต้องรอลุ้นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐนะคะวันนี้จะมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐไม่มากแต่ว่าผู้เล่นในตลาดจะให้ความสนใจกับรายงานข้อมูลเฉพาะเป็นของยุโรปนะคะข้อมูลตลาดรายงานอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้เล่นในตลาดปรับเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มนโยบายการเงินทั้ง BOE ธนาคารกลาง ECB ได้ล่าสุดผู้เล่นก็ได้มีโอกาสราว 21% ที่ BOE อาจจะขึ้นดอกเบี้ยถึง2ครั้งในปีนี้โอกาสราว 60% ที่ ECB อาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งนะคะยังไงก็คงจะต้องจับตาดูข้อมูลตรงนี้เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าถ้าสมมตินะข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งยุโรปออกมาแย่กว่าที่คาดมันอาจจะนำไปสู่การปรับลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของทั้ง BOE แล้วก็ของทั้ง ECB นะกดดันให้เงินบอนด์อังกฤษเงินยูโรอ่อนค่าลงหนุนการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ได้ค่ะเนื่องจากเงินบาทได้ทยอยแข่งข้าขึ้นทะลุโซน 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้อย่างชัดเจนถ้าประเมินกลยุทธ์เทรด following ใน Time Farm ในวันนี้จะถือว่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้กลับมาสู่แนวโน้มแข็งค่านะคะซึ่งอย่างน้อยเคลื่อนไหวไซด์เวสแล้วถ้าสมมติเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นทะลุโซนแนวรับ33บาทต่อดอลลาร์ได้ชัดเจน Time Farm รายสัปดาห์ก็กรุงไทยเขามองจะปรับมุมมองใหม่ว่าเงินบาทนี่อาจจะมีโอกาสกลับสู่แนวโน้มแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งกรอบวันนี้24ชั่วโมงในรอบวันนี้เนี่ยของกรุงไทยให้ที่32.95ถึง33.15 บาทค่ะฝากกันหน่อยนะคะไทยประกันชีวิตค่ะเขาเดินหน้ายกระดับประสบการณ์การดูแลที่มากว่าการกว่าการประกันชีวิตนะคะผนึกความร่วมมือเครือ BDMS ส่งมอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่ลูกค้าไทยประกันชีวิต Liveverse ค่ะเชื่อมโยงการดูแลอย่างครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการตรวจคัดกรองการเข้าถึงแนวทางการรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพตอกย้ำกันเป็นไลฟ์โซลูชันโปรไวเดอร์นะคะที่พร้อมดูแลทั้งลูกค้าและครอบครัวในทุกช่วงของชีวิตอย่างครบรอบด้านเลยค่ะในจันเฮาชองค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเป็น Chief Provision Officer นะคะของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าไทยประกันชีวิตได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไทยประกันชีวิต Liveverse ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถวางแผนชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้ตลอดชีวิตค่ะโดยแบบประกันแรกที่เปิดตัวได้แก่ไทยประกันชีวิต Liveverse Wellฟิตนะคะก็คือ 99/9 อันนี้จะออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันก็ให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตแบบองค์รวมทั้งเรื่องสุขภาพความมั่นคงทางการเงินแล้วก็คุณภาพชีวิตในระยะยาวครอบคลุมทั้งการวางแผนความคุ้มครองการวางแผนสุขภาพการบริหารความมั่งคั่งการลงทุนการวางแผนเกษียณอายุตลอดจนการส่งต่อคุณค่าและมรดกให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรักค่ะเพื่อยกระดับประสบการณ์การดูแลชีวิตและสุขภาพแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไทยประกันชีวิต Liveverse นะคะด้วยการส่งมอบความพิเศษเหนือระดับผ่านการดูแลด้วยหัวใจไทยประกันชีวิตจึงร่วมกับบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS นะคะโดยผสานศักยภาพด้านที่ปรึกษาการวางแผนชีวิตสุขภาพและการวางแผนทางการเงินของไทยประกันชีวิตเข้ากับความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของ BDMS ค่ะมอบสิทธิพิเศษเฉพาะแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกและมั่นใจค่ะสิทธิพิเศษไทยประกันชีวิต Liveverse ดังกล่าวเนี่ยนะคะครอบคลุมตั้งแต่นู่นละค่ะการป้องกันการตรวจคัดกรองการรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายพร้อมเติมเต็มการใช้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่เหนือระดับผ่าน3หมวดหลักได้แก่สิทธิพิเศษหลักบริการ Cancer Navigator นะคะก็คือให้บริการคำปรึกษาด้านการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีและหัตถการที่ทันสมัยครอบคลุมทั้งการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแนะนำแพ็กเกจผ่าตัดราคาพิเศษจากโรงพยาบาลเครือ BDMS รวมถึงช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลและทีมแพทย์เฉพาะทางและบริการตรวจสอบสิทธิ์และประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับการรักษาสิทธิราคาพิเศษด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งเข้าถึงแพ็กเกจตรวจคัดกรองประสิทธิภาพสูงโดยทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ค่ะไม่ว่าจะเป็นแมมโมแกรมดิจิตอลพร้อมอัลตราซาวด์และการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดด้วยรังสีต่ำสิทธิพิเศษราคานะคะด้านการฟื้นฟูหลังการรักษามะเร็งโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคลที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ BDMS Wellness Clinic นะคะครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามินฮอร์โมนสารต้านอนุมูลอิสระและสารพิษในร่างกายค่ะ2คือบริการด้านสุขภาพนะคะเลือกรับสิทธิบริการสุขภาพ1รายการก็คือคูปองส่วนลดโรงพยาบาลมูลค่า1,000 บาทสำหรับค่าบริการทางการแพทย์ณโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ร่วมรายการค่ะโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นเลือกรับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือว่าตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากโดยการเจาะเลือดค่ะ ส่วน3เป็นบริการพิเศษสำหรับครอบครัวนะคะเมื่อคุณผูกบัญชีครอบครัวของผลิตภัณฑ์ไทยประกันชีวิต Life First เป็นครั้งแรกและสำหรับผู้ดูแลบัญชีครอบครัวที่มีเบี้ยประกันภัยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสามารถเลือกรับบริการนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับพรีเมียมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้เลยค่ะได้แก่โปรแกรมการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง10ชนิดด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรม Cancer Lockout ตรวจหาสัญญาณมะเร็งที่ซ่อนอยู่ล่วงหน้าจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยีเขาชื่อว่า Spot Mask นะคะเพื่อวางแผนป้องกันการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ค่ะตรวจวัดระดับโปรตีนในเลือดที่สัมพันธ์กับการสะสมในสมองและความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการดูแลสุขภาพสมองและการปรับพฤติกรรมเพื่อชะลอการดำเนินโรคนะคะนายจันเฮาชองบอกว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยก็ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลชีวิตและการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าอย่างครบด้านเลยทีเดียวทั้งการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและสิทธิพิเศษด้านการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของประกันชีวิตประกันสุขภาพและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลค่ะลูกค้าไทยประกันชีวิต Liveverse สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกบริการกดรับรหัสคูปองรวมถึงตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศได้ที่แอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2570แล้วก็เข้ารับบริการได้ถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะหรือติดต่อ call center โทร1124กด8ผู้ที่สนใจนะคะสำหรับแบบประกันไทยประกันชีวิต Life Verse Well Fit 99/9คุณติดต่อได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ Life Advisor ค่ะก็เข้าไปติดตามที่ Advisor นะคะไทยประกันชีวิตหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1124ได้เลยนะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.thailife.com/lifeverse/home นะคะอันนี้ก็คือไทยประกันชีวิตค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ

รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมากันต่อนะคะเหลือเวลาประมาณสัก6นาทีนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วก็ดูเรื่องอะไรดีตะกี้ดูภาพของการลงทุนกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของราคาทองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นภาพบวกอยู่แหละแต่คงจะต้องจับตาดูสถานการณ์กันทั้งวันแหละนะคะเพราะว่ายังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักอยู่แล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่มันจะพุ่งสูงขึ้นแต่การนั้นก็ตามนะคะหลายคนก็ยังมีแนวโน้มเป็นบวกต่อว่าภาพการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้านะคะคือเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะลดลงอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่สามารถพูดได้มันต้องอัปเดตในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีผลนะต่อเรื่องของการปรับหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกานะคะประธานเฟดนะว่าจะว่าอย่างไรกันนะคะส่วนนักลงทุนเกาหลีใต้ช่วงนี้หลังจากที่เราเห็นมีบาดแผลกันนะหลายคนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่เข้ามาใหม่ในช่วงของหุ้นเกาหลีร้อนแรงเหลือเกินนะคะจนกระทั่งเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยกลายเป็นคนจากที่มีเงินอะเป็นหนี้เป็นสินกันเต็มเลยบางคนมาตัดเพาะกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นักลงทุนเกาหลีใต้เขาปรับใหม่ค่ะเขาแหบหนีหุ้นในประเทศของเขาแล้วเขาก็โยกไปลงทุนต่างประเทศแน่นอนค่ะบุฟังเงินลงทุนที่นักเกาหลีใต้เนี่ยเขาโยกไปเขาไปนู่นลุยสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าเขาก็ยังใช้กลยุทธ์เดิมอยู่นะคะก็เหมือนกับนักลงทุนไทยของเราหลายท่านเหมือนกันนะคะที่อาจจะไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นไทยบางคนอาจจะมองในภาพบอกว่ามันไม่มีเสน่ห์ละนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีก่อนนะถ้าดูในภาพรวมนะสำหรับไอ้หุ้นถ้ามันร้อนแรงเกินไปคุณก็จะต้องมาถามตัวคุณเองนะคะถ้าไปต่างประเทศอย่างหุ้นที่เป็นประเทศที่มี AI มีส่วนสูงนะคะต่อภาพของการลงทุนมันค่อนข้างเหวี่ยงใช่ไหมแล้วก็ผันผวนอย่างเงี้ยคุณรับความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนก็ยังเล่นหุ้นแต่ว่าเป็นภาพที่เขาก็ยังเป็นแบบเดิมกลยุทธ์เดิมนะอย่าง VI อย่างเงี้ยค่ะอย่างหลายคนคงจะจำได้นะถ้าเป็น VI เนี่ยก็ดร.นิเวศนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หลายคนก็ยกให้เป็นตัวอย่างนะคะของนักลงทุน VI ที่ประสบความสำเร็จแม้จะมีเรื่องของ AI เข้ามาในตลาดก็ตามนะคะแต่ว่าในภาพตรงนี้คือเราก็ต้องออกแบบ นะออกแบบ VI นะภาพของการบริโภคแบบ VI ลงทุนแบบ VI ในยุคที่แบบ AI เข้ามานะคะคนที่ประสบความสำเร็จสูงหรือรวยเนี่ยนะคะคืออย่างน้อยอ่ะเขาก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอ่ะที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กก็คือต้องเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ชอบอะไรไม่ใช่ว่าชอบอันนั้นก็ต้องอันนั้นคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานค่ะคือเลื่อนการบริโภคในวันนี้เพื่อที่จะได้บริโภคมากขึ้นในวันข้างหน้าหรือว่าในอนาคตแล้วก็มีการศึกษาโด่งดังที่มีคนทําในช่วงทศวรรษ1970แล้วพบว่าเป็นความจริงชื่อเรื่องของการศึกษาที่ทําให้เด็กเล็กเลือกที่จะกินขนมน้ําตาลแมชเมลโล่1ชิ้นทันทีแล้วรอ15นาทีแล้วเขาค่อยกินเป็นชิ้นที่2ผลคือเด็กที่รอได้นั้นพอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราสอนตั้งแต่เด็กเด็กพอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะประสบความสําเร็จสูงกว่าเด็กที่รู้จักอดทนรอพ่อแม่มีส่วนมากนะคะในการเลี้ยงดูลูกบางคนเลี้ยงลูกแบบตามใจไม่ได้ร้องไห้ต้องให้ร้องไห้ต้องให้เราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กร้องจากเอาโทรศัพท์จะมาดูเกมจะเล่นเกมตั้งแต่ขวบ2 ขวบ3 ขวบ4 ขวบเงี้ยเราต้องบอกเขาให้มีความอดทนถ้าเราไม่สอนตั้งแต่เด็กมันก็จะยากลําบากอยู่ถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยได้รับการสอนให้สามารถที่จะอดทนได้ให้สามารถที่จะรอได้พอเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามักจะมีความประสบความสําเร็จสูงกว่าแล้วก็จะมีคะแนนการสอบมาตรฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคือสกอร์จะสูงกว่าเด็กที่กินขนมทันทีคือไม่สามารถที่จะรอได้ฉันจะต้องกินทันทีเลยไม่รอนะคะฉะนั้นการอดทนการเลื่อนบริโภควันนี้เพื่อหวังได้บริโภคในวันข้างหน้าที่พูดถึงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับนิยามนะคะที่ดร.นิเวศออกมาพูดถึงนะคะก็คือการลงทุนไงนั่นคือคุณมีเงินแต่กลับไม่รีบใช้ทันทีแต่คุณนําเงินนั้นอ่ะเอาไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆโดยหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของมันจะมากขึ้นซึ่งทําให้คุณสามารถขายแล้วนําเงินไปบริโภคได้มากขึ้นในวันข้างหน้านะคะตัวอย่างคุณมีเงินออมพร้อมจะซื้อบ้านราคา5ล้านบาทในวันนี้แต่คุณไม่ซื้อแล้วคุณก็นําเงินไปลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ขายบ้านหลังนั้นเพราะคุณคิดว่ามันเป็นบริษัทที่ทําบ้านขายได้ยอดเยี่ยมเวลาผ่านไป15ปีราคาหุ้นรวมปันผลขึ้นไปเฉลี่ยปีละ 15% เพราะอะไรเพราะมันเป็นหุ้นดีราคาถูกแบบ VI ตอนที่คุณซื้อนั่นทำให้มูลค่าของเงิน5ล้านบาทสูงขึ้นเท่าไหร่8เท่ากลายเป็น40ล้านบาทคุณสามารถซื้อบ้านแบบเดิมได้8หลังอะจาก5ล้านอะเป็น40ล้านหรือเปลี่ยนจากบ้านธรรมดากลายเป็นคฤหาสน์ได้ด้วยเลื่อนการมีบ้านไป15ปีนี่คือการอดทนรออดเปรี้ยวไว้กินหวานการเลื่อนการมีบ้านไม่ได้ทำกันง่ายๆหรอกก็รู้สำหรับคนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองจะมาให้รอ15ปีได้ยังไงอ่ะนะใช่ไหมคนก็คงจะคล้ายๆกับการอดการกินแมชเมลโล่ของเด็กเล็กอ่ะพ่อเขาก็ทำเพราะหวังว่าจะได้บริโภคหรือมีบ้านที่มากกว่าหรือดีกว่าผ่านการลงทุนที่เขาคาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาจจะด้วยหลักการออกแบบ value investment หรือ VI เด็กเองก็หวังว่าผู้ใหญ่จะทำตามสัญญาว่าเขาจะได้ขนมอีกชิ้นไม่มีการเบี้ยวเขาเหล่านั้นเป็นต้นนะคะฉะนั้นภาพของเงินออมที่ดร.นิเวศเนี่ยเขามีพอกพูนมากขึ้นเพราะเขารู้จักอดทนต่อสิ่งล่อตาล่อใจอะไรหลายอย่างรู้บางคนบอกว่าอุ้ยมันขึ้นขนาดนี้ทำไมไม่เข้าไปนะคะเขาก็เป็นนักลงทุน VI ที่ยังคงมีเงินออมตลอดชีวิตนะคะก็คือมีเงินออมพอกพูนถึงแม้จะเจอเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจมาต่อกี่ครั้งก็ตามทั้งยุคของต้มยำกุ้งปี40นะคะแล้วก็เรื่องของไอ้นู่นอะอะไรนะโควิดใช่ไหมไฮเบอร์เกอร์คริสอะไรเงี้ยเขาก็ผ่านเขาเข้ามาฉะนั้นในเวลานี้นะคะเราก็ใจเย็นๆอดทนรอกันหน่อยนะคะอย่าบูมบามเห็นคนอื่นเขาได้เขาลงทุนทองอุ้ยเขาซื้อเราซื้อดีกว่าเผื่อมันขึ้น80,000ต้องคิดกันดีๆนะคะรู้จักอดใจรอกันนิดนึงอ่ะในช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาว่าด้วยเรื่องของ AI ในวันพรุ่งนี้กันเพราะวันนี้ดิฉันก็เดี๋ยวรับหน้าที่ไปเป็นพิธีกรนะคะเกี่ยวกับไอ้ที่งานโรงแรมเซลิจิสนะเกี่ยวกับ AI นี่แหละนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะในภาพของ Salesforce AI ทำอย่างไรให้ปลอดภัยนี่ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายโมงพอดีเลยแต่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
7: ปตท.
6: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
8: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
11: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สะท้อนมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อ จึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง 13% สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตี

0: สนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับเอามันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook

0: FM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันอังคารครับ18สิงหาคม2569นะครับประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับวันนี้นำเพลงที่ทำให้เรารู้สึกสะท้อนใจกลับมาเปิดใหม่ครับ Heal the World นะครับเป็นเสียงของไมเคิลแจ็กสันซึ่งก็จากโลกนี้ไปพักใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเป็นศิลปินระดับโลกคนหนึ่งที่ทำให้เราต้องคิดหลายเรื่องมากท่านผู้ฟังไมเคิลแจ็กสันเติบโตมาในครอบครัวแจ็กสันแล้วก็เติบโตมาในวงแจ็กสัน5มีเพลงเพราะๆหลายเพลงแต่ด้วยความบีบคั้นกดดันของสิ่งที่เรียกว่าการเหยียดผิว prejudice นะครับทำให้ไมเคิลแจ็กสันถึงขั้นต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งไปทำให้จมูกเล็กลงไปเจียกรามยังไม่พอถึงขั้นต้องไปฟอกสีผิวจนเกิดไซด์เอฟเฟคกับชีวิตเขาเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่ไมเคิลแจ็กสันทิ้งผลงานไว้ให้โลกใบนี้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้คนได้รับรู้ว่าเราทุกคนมีความจำเป็นจะต้องช่วยกันดูแลโลกใบนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กรุ่นหลังๆนะ for the young generation แต่บัดนี้เราเดินมาถึงจังหวะเวลาที่ผมว่าข่าวแต่ละวันเนี่ยทำให้เรามองอนาคตมันเลือนลางลงไปเรื่อยท่านผู้ฟังนะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่บีบรัดนะลุกเร้าสภาพธรรมชาติที่หนักหน่วงขณะนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานผมดูช่อง DW ของเยอรมนีแม่น้ำไรน์นะครับซึ่งไหลพาดผ่านหลายพื้นที่ในเยอรมนีแห้งลงแห้งอย่างมากถึงขั้นที่หลายที่เนี่ยบ้านที่อยู่ริมน้ำเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะครับการสัญจรไปมาทางน้ำระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรือไปไม่ได้แล้วน้ำมันตื้นเขินมากแล้วนี่ยังเพิ่งจะเป็นช่วงยังไม่ถึงมิดซัมเมอร์ยังไม่เป็นช่วงกลางฤดูร้อนของฝากฝั่งยุโรปนะฮะยังไม่พอมากกว่านั้นอีกที่ฝรั่งเศสนะแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำหลักแม่น้ำแซนก็แห้งเหือดอีกเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังขณะนี้เกษตรกรในยุโรปพูดตรงกันว่าอีกไม่นานนี้เขาเชื่อว่าปศุสัตว์หรือฟาร์มเกษตรของเขาเนี่ยสัตว์คงทยอยตายลงไปเพราะขาดน้ำเราเคยได้ฟังในพุทธประวัตินะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการแย่งน้ำของสกุลใหญ่ในสมัยพุทธกาลใครจะไปรู้ว่าเหตุการณ์มันมาเกิดแบบนี้ในยุคที่โลกมันเจริญมากขนาดนี้เท่าฟังขณะเดียวกันนะวันนี้คนยุโรปออกมายืนยันตรงกันว่านี่เพิ่งผ่านมาเพียง4สัปดาห์ที่เดินทางเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อนแล้วก็เข้าสู่ซูเปอร์เอลนิโยความร้อนหรือฮีทเวฟที่ถาโถมเข้าไปในยุโรปนี่ทำให้ทุกคนแทบจะตั้งตัวไม่ติดอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะมีข่าวคลื่นความร้อนระลอกที่5นะถล่มเข้าไปในยุโรปทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงหนักหน่วงมากนะครับซึ่งองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจก็มาพูดว่าขณะนี้นะมูดี้ก็บอกว่าคลื่นความร้อนนี่อาจจะทำให้ถึงขั้นเศรษฐกิจนะพื้นฐานของยุโรปปั่นป่วนแล้วอาจจะพังทลายลงมาได้ท่านผู้ฟังเพราะเหตุการณ์ไฟป่าจากคลื่นความร้อนระลอกที่5นะที่เบลเยียมนะครับตอนนี้คนทั้งหมดจำนวนมหาศาลทยอยย้ายอพยพออกจากพื้นที่เพราะว่ามีการ เก็บสถิติว่าไฟป่าในระลอกนี้ถือว่าหนักสุดในประวัติศาสตร์ข้อมูลบอกว่าที่กรีซนี่ตายไปแล้ว2คนแต่ผมว่าคงเยอะกว่านั้นเยอะท่านผู้ฟังแต่ว่าขณะที่ไฟมันลุกโหมเนี่ยไม่มีใครไปเก็บสถิตินะท่านผู้ฟังครับผมกำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่าขณะนี้เข้าสู่จังหวะเวลาที่พละกำลังของดาวมฤตยูนะหรือยูเรนัสดวงนี้เนี่ยมันเกิดเดินเข้าสู่กลางราศีพฤษภแล้วอะนะขณะนี้มฤตยูเดินอยู่ที่18องศาครับท่านผู้ฟัง แล้วราศีพฤษภปกติแล้วก็เป็นราศีที่เป็นเรื่องความสุขนะความสบายใจนะดาวศุกร์ดวงนี้เป็นดาวแห่งความสบายอกสบายใจร่มรื่นแต่เมื่อมฤตยูมาแล้วเนี่ยความแห้งเหือดความลุ่มร้าวจากความร้อนมันก็หนักหน่วงขึ้นนะยังไม่พอดาวเสาร์ที่ส่งกระแสถึงมฤตยู มันส่งพละกำลังไปที่เรือนปัตตนิของ ชะตาโลกด้วยเราจึงสังเกตเห็นว่าโลกเนี่ยแตกเป็นเสี่ยงๆท่านผู้ฟังครับนะขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมเสมือนจริงที่เกาะไต้หวันนะรัฐบาลไต้หวันประกาศให้ประชาชนเตรียมรับมือเพราะอาจจะเกิดสงครามปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวานนี้เมื่อ2วันนี้นะครับเกิดปรากฏการณ์ที่ไต้หวันซ้อมทั้งประเทศยุติทุกสิ่งอย่างปิดอินเทอร์เน็ตหยุดทำงานถนนโล่งไปหมดเลยประชาชนเตรียมพร้อมรับมือถ้าเกิดการเผชิญหน้า จริงๆระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมโลกแตกเป็นเสี่ยงจริงๆท่านผู้ฟังครับนะประกอบกับราหูที่เตรียมจะปลดปล่อยพลังงานเพื่อจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรเวลาดาวจะยกเนี่ยมันจะปลดปล่อยพลังงานมากท่านผู้ฟังครับถามว่าปล่อยยังไงชยุตให้ราหูดวงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงกิเลสมนุษย์ทุกประการนะวันนี้นะเมฆหมอกที่ปกคลุมส่งกระแสไปถึงราศีสิงห์ซึ่งหมายถึงราศีแห่งผู้นำราศีแห่งบุคคลที่อยู่ในสปอตไลท์หรือคนที่เป็นหัวเรือคนที่เป็นเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ก็มีความมัวหมองมากไล่มาตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เลยท่านผู้ฟังครับมีการไปสำรวจโพลนะขณะนี้ความคิดเห็นของคนอเมริกันทุกคนส่วนใหญ่ยืนยันตรงกันว่าตั้งแต่ทรัมป์เข้ามาในสมัยที่สองชีวิตเขาแย่ลงแย่ลงขนาดไหนครับคนตกงานเยอะขึ้นคนติดยาเสพติดเยอะขึ้นเศรษฐกิจติดขัดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะที่อเมริกามันเป็นลุกลามบานปลายไปทั่วทุกที่ในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรานะคือผู้นำเนี่ยอาจจะได้สิทธิ์ได้เสียงรอบที่แล้วทรัมป์ถูก impeachment นะครับแต่ว่า Republican มีเสียงมากกว่าทรัมป์ก็เลยอยู่ต่อนะแต่รอบนี้เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมเราก็รอดูนะครับเพราะเชื่อว่าตัวตนของทรัมป์และความรู้สึกของคนในอเมริกาตอนนี้เริ่มรู้สึกดีคลายคือไม่เอาแล้วผู้นำคนนี้ก่อนมาแกบอกเดี๋ยวจะยุติสงครามวันนี้ก็เห็นลบกันถล่มทลายและสงครามกับอิหร่านเป็นลักษณะสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นมันก็จะลบกันไปอย่างนี้แล้วมันก็จะสั่นคลอนรากฐานทางเศรษฐกิจของโลกทั้งใบท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในขณะที่ในยุโรปนะกำลังเผชิญกับไฟที่นะลุกโหมอย่างรุนแรงนะบ้านเราหลายคนบอกโหเราโชคดีเราไม่มีไฟป่านะแต่เรามีไฟสุมขอนทางอารมณ์ที่สมเอาไว้อย่างเยอะแยะไปหมดแล้วก็กำลังเติมเชื้อเพลิงลงไปเรื่อยๆถามว่าเรื่องอะไรชยุทธก็นี่ครับส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณผลิตไอติมค่อยๆทยอยนำข้อมูลออกมาเปิดเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นแล้วฟังด้วยความเป็นกลางอย่างวินยูชนนะก็มันก็สัมผัสได้ว่ามันก็คงทำแม่งพอสมควรนะไอการเลือกในลักษณะที่มันสามารถจะกาเหมือนกันหมดได้เมื่อวานนี้คุณวิทยาแก้วพระใดนะอดีตรัฐมนตรีที่มีผลงานหลายสมัยนี่นะครับท่านออกมาบอกพูดเป็นคลิปสั้นๆนะท่านบอกว่ารอบนี้เนี่ยนะกกต.จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่การไปกาลงแสดง เลือกตั้งสว.มันจะมีลักษณะเหมือนกันเป๊ะๆๆๆแบบนี้นะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่ามันคลีนเรียบร้อยไม่มีปัญหาอันนี้ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ของกกต.ซึ่งขณะนี้กกต.นะทางฝากฝั่งของคนที่ถูกเอ่ยถึงนะท่านวิทยาอีกท่านหนึ่งหรือท่านนายกวิทยาท่านบอกว่ากกต.เนี่ยหมายถึงข้างบน โอ้ผมฟังแล้วผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปรากฏการณ์ทางการเมืองบ้านเรามันเหมือนกำลังมีการค่อยๆเติมเชื้อไฟลงไปเรื่อยๆนะแล้วเชื้อไฟเนี่ยมันไม่ได้ลุกขึ้นมาเผาไหม้ตัวอาคารบ้านเรือนแต่มันกำลังโหมลุกโชนอยู่ในความรู้สึกของประชาชนและวินยูชนที่รับรู้ได้ว่าอะไรมันควรอะไรมันไม่ควรผมก็ได้แต่ภาวนาว่าก็อย่ามีเรื่องกรุนแรงเลยอะไรที่มันควรจะต้องทำให้มันถูกต้องก็ต้องทำซะเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยเวลาราหูมันปลดปล่อยพลังงานย้ายราศีจากราศีกุมเข้าสู่มังกรมันจะไปตรงกับสมัยพฤษภาธมินปี35และมันจะไปตรงกับปี53ที่เกิดการมันคล้ายๆบ้านเมืองมีกลียุคตีกันอยู่กลางเมืองสี่แยกราชประสงค์ถ้าผู้ฟังไปย้อนประวัติดูแล้วไปลองบวกลบคูณหารดูมันย้อนกลับไปวงรอบทุกๆ18ปี19ปีท่านผู้ฟังแล้วราหูจะอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยไป1ปีครึ่งก็เป็น1ปีครึ่งที่จะต้องลุ้นระทึกอีกว่าประเทศไทยเราจะวนกลับไปลูปเดิมไหมและถ้าเกิดมันจะวนกลับไปลูปเดิมก็อย่าไปโทษใครต่างฝ่ายต่างก็ปฏิเสธนะมโนธรรมสำนึกที่ควรจะต้องทำมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่หรือไม่ขออนุญาตจิบน้ำอุ่นฮะทีนี้ยุโรปเกิดไฟป่ารุนแรงนะส่วนที่อินโดนีเซียท่านผู้ฟังครับเมื่อวานมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าอินโดนีเซียเกิดแรงสั่นสะเทือน aftershock เกินกว่า1,000ครั้งครับหลังจากวันก่อนนี้เกิดแผ่นดินไหว 7.7 มาตาริกเตอร์นะที่เกาะที่ไหนที่ฟอเรสต์นะครับก็ปรากฏว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่15สิงหาคมทำให้คนเสียชีวิตอย่างน้อย51คนแต่ผมก็เชื่อว่ามากกว่านั้นเยอะนะครับนะแรงสั่นสะเทือนในระลอกที่2ซึ่งเป็น aftershock ตอนเย็นของวันที่15ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ 6.6 แมกนิจูดแต่สั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยทำให้ทั้งกระบี่พังงาภูเก็ตรับรู้ได้ทั้งหมดแต่ว่าแผ่นดินไหวอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้ตึกถล่มแบบรอบที่แล้วครับแต่มันกำลังสั่นคลอนซาสำหรับประเทศไทยของเรานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นมากคือความสั่นคลอนทางความรู้สึกและทางอารมณ์ของประชาชนที่มีต่อบุคคลที่พึงควรจะต้องเป็นที่พึ่งของเขานะเพราะอะไรครับพอพฤหัสกับราหูเนี่ยมันชักเขย่ากันอยู่ฮะนะพฤหัสอยู่ในเรือนอริของราหูและราหูอยู่ในเรือนมรณะของพฤหัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าราหูเนี่ยมันกำลังจะต้องถอยล่าออกไปเพราะพฤหัสมีพละกำลังแรงกว่านั้นท่านผู้ฟังฉะนั้นวันนี้เนี่ยการตรวจสอบอย่างถึงที่สุดการที่ทุกคนช่วยกันเป็นคาริวิสโซ่บลูเวอร์นะครับช่วยกันเป่านกหวีดไม่ใช่ไปลงถนนเป่านกหวีดแบบตะก่อนแล้วนะครับแต่ช่วยกันส่งข้อมูลล่าสุดท่านผู้ฟังครับมีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่บอกฉันจ่ายไปแล้ว 300,000 ฉันจ่ายไปแล้ว 400,000 เขายืนยันว่าได้แน่นอนปรากฏวันนี้ 5,900 กว่าคนถูกถอดชื่อออกนะแล้ววันนี้เหตุการณ์ที่ทุกคนกลัวมันก็กำลังมาถึงฮะยังไงชยุทธเนี่ยครับคนที่เขาจ่ายตังค์แล้วเขาไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเขารวมตัวกันขึ้นมาและเขาไปเรียกร้องเขาไปฟ้องร้องแล้วเอาหลักฐานมาเปิดทั้งหมดถ้าผู้ฟังนึกภาพตามผมครับมันยิ่งกว่าแผ่นดินไหวไหมฮะมันยิ่งกว่าตึกถล่มไหมเนี่ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าแผ่นดินมันจะไหวใหม่ในกรุงเทพมันพังทั้งหมดผมกลับมองไปเป็นเรื่องนี้มากกว่าซะด้วยซ้ำผมไม่อยากให้คนตกอกตกใจมากนะเพราะว่าตึกที่สร้างแบบขาดคุณภาพแบบสตง.คงไม่มีแล้วมั้งแล้วถ้ามีก็คนที่เป็นคนคุมงานและช่างก่อสร้างตอนนี้ก็รู้แล้วว่ามันเคยไหวมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเขย่านิดนึงตอนนี้คงวิ่งลงหมดเลยคงไม่มีใครรอมันคงไม่เป็นไรไม่มีครับเที่ยวนี้ถ้ามันคลิกคงเพนออกหมดตึกเลยฮะเชื่อผมไหมฮะมันก็คงจะปลอดภัยแหละแต่ไอ้ความสั่นสะเทือนของพฤหัสกับราหูที่ทำมุมกันเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะส่งผลสั่นสะเทือนเลื่อนรั่นไปถึงรากฐานของอะไรก็ตามที่มันยืนอยู่บนรากฐานที่มันไม่แข็งแรงหรือมันไม่เป็นความจริงเช่นอะไรครับนี่ไงฮะกรณีที่คนเข้าไปสอบเข้าไปเพื่อจะบรรจุในข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพอคนที่เข้าไปไม่ได้มีความรู้จริงคะแนนไม่ถึงถูกไหมครับมีการเปลี่ยนคะแนนก็ต้องล่วงตุ๊บหล่นลงมานะเป็นอันว่าไม่สามารถจะบรรจุเข้าไปทำงานได้ใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้ก็จะถึงขั้นจังหวะแห่งการไล่เบี้ยแล้วนะใครก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาไม่รักความเป็นธรรมเข้าใจบางคนอ่ะโอ้โหหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกหลานอบจ.อบต.จ่ายไม่ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เนี่ยสถานการณ์นี้ก็จะทำนำไปสู่ความสั่นสะเทือนนะขององค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วหน่วยงานนี้ เป็นหน่วยงานที่สัมผัสใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นและจำเป็นจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานแบบนี้ก็ทำความผิดซะเองมันจะยังไงนะท่านผู้ฟังถูกไหมครับนั้นไอ้แรงสั่นสะเทือนที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปที่นี่แหละครับนะไปที่ไหนไปที่โครงสร้างขององค์กรที่ยืนอยู่บนรากฐานที่ไม่แข็งแรงตัดภาพไปที่ข่าวบางข่าวนะครับเขายืนยันว่าการสอบแบบรวมศูนย์นะเกิดขึ้นในสมัยปี2560ซึ่งเป็นยุคของคสช.นะเอาจริงๆผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นไปอย่างที่สื่อต่างๆนักข่าวแต่ละช่องรวมไปถึงนักวิชาการออกมาพูดตรงกันว่าเฮ้ยก็ปี60นี่แหละที่เขาเริ่มสอบรวมศูนย์นะแล้วการสอบรวมศูนย์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้กี่มากน้อยแบบไหนขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปดูล่ะครับถูกมั้ยท่านผู้ฟังแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆตั้งแต่60 61 62มามันหมายความว่าอะไรครับเราได้คนมีคุณภาพเข้าไปอยู่ในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมากน้อยขนาดไหนของพวกนี้มันก็คิดกันไม่ได้ยากเย็นอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอดาวราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรตั้งแต่ประมาณ20พฤศจิกาช่วงนั้นแล้วก็ระทึกแล้วครับนะส่วนดาวพฤหัสก็จะเดินไปเล็งราหูตั้งแต่วันที่20ตุลาเพราะฉะนั้น20ตุลาถึง22พฤศจิกาพฤหัสราหูทำมุมรุนแรงกันถ้าผู้ฟังครับตอนที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินพฤหัสราหูเนี่ยอยู่มุมคล้ายๆแบบนี้เลยปี33 34ราหูอยู่ที่ราศีมังกรนะแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะปี35ก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเห็นไหมฮะนะแล้วก็ส่วนปี53บวกไป18ปีท่านไปลองบวกลบคูณหารกันดูเพราะราหูเดิน1ราศีใช้เวลา1ปีครึ่งพูดมาทั้งหมดนี้ไม่อยากให้ตกใจนะแต่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านและคนที่มีส่วนทั้งหมดว่าถ้าเราต้องการจะส่งต่อบ้านเมืองสังคมที่สงบสุขเป็นปกติเรียบร้อยหลายอย่างที่ทำอยู่ท่านย่อมรู้ดีว่าอะไรมันใช่มันไม่ใช่มันก็ต้องรีบแก้ไขครับก็ต้องรีบนะขเล็กผ่อนคลายความรู้สึกเพราะแรงสั่นสะเทือนรอบนี้ใหญ่มากแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับถ้าดูตามจังหวะดวงดาวเมื่อวานผมพูดไปหน่อยหนึ่งเสียงไม่ค่อยมีนะดาวพฤหัสเนี่ยมันยังหมายถึงผู้ปกครองนะผู้บริหารบ้านเมืองคนระดับสูงนะครับนะเมื่อพฤหัสยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่20ตุลาคมพฤหัสจะเล็งกับราหูครับและจะมีช่วงเล็งกันอยู่ประมาณ20ตุลาถึง22พฤศจิกาคือ1เดือนเต็มๆฮะก็เป็น1เดือนเต็มๆที่น่าเป็นห่วงอีกนะมันห่วงตรงไหนครับห่วงตรงการตัดสินใจฮะว่าจะตัดสินใจแก้ปัญหาไปในวิธีทางใดขณะเดียวกันก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ถ้าพูดถึงทางด้านฟิสิกอลคือสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นกายภาพถ้าพูดไปถึงภูมิประเทศอเมริกาน่าเป็นห่วงครับนะโดยเฉพาะพื้นที่ทางซีกฝั่งตะวันตกดาวพฤหัสเนี่ยตามตำราทักษาก็ถือว่าครองทิศตะวันตกนะเมื่อพฤหัสเกิดแรงปะทะอย่างรุนแรงเกิดแรงเคลื่อนขับเคลื่อนจากพละกำลังของราหูก็น่าเป็นห่วงซีกโลกฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาแถบแคลิฟอร์เนียซานฟรานไล่มาเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พูดตรงกันว่าตอนนี้เขาเชื่อว่ากำลังจะเกิดการแผ่นเกิดการไหวของแผ่นดินขนาดใหญ่มาก แต่เขาบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่ผมไล่ดูดวงดาวเนี่ยมันก็ประมาณช่วงนั้นก็น่าเป็นห่วงท่านผู้ฟังส่วนบ้านเรานะครับด้วยความที่มีชัยภูมิที่มีแนวเกราะทางธรรมชาติคุ้มครองป้องกันเอาไว้ท่านผู้ฟังดูนะครับพายุรุนแรงแต่ละลูกที่เข้ามาเนี่ยนะก็ไปปะทะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ไปเจอ เวียดนามสภาพก็ขึ้นไปที่ทะเลจีนใต้ก็รุบขึ้นไปนู่นไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันนี่ล่าสุดท่านผู้ฟังครับเมื่อ2วันโอ้โหฝนตกที่เกาหลี ตกหนักขนาดไหนครับทั้งเกาหลีใต้ทั้งฟิลิปปินส์พอพายุรุนแรงลูกนี้เนี่ยนะครับ เกิดฝนถล่มหนักเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์น้ำท่วมหนักขนาดไหนหนักขนาดวันเดียวเนี่ยเป็น100มิลลิเมตรท่านผู้ฟังขออภัยนะครับวันนี้ผมก็ได้น้ำอุ่นมาช่วยนะครับเห็นเมื่อวานนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับก็ทำให้สถานการณ์ในเกาหลีใต้นะเกิดเหตุการณ์หนักหน่วงที่ฟิลิปปินส์ก็หนักหน่วงนะครับเกาหลีใต้นี่ฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะที่จังหวัดคยองซังทางใต้นะครับก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มเห็นไหมฮะดินถล่มด้วยนะพระสาวราหูเนี่ยเวลามันทำมุมกันรุนแรงเนี่ยการเกิดการเคลื่อนของเปลือกโลกเกิดดินถล่มแผ่นดินไหวฝนตกหนักหน่วงนะเพราะรอบนี้ดาว3ดวงนี้มีตัวเร่งปฏิกิริยาคือดาวมฤตยูนะครับนะสื่อท้องถิ่นที่เกาหลีก็รายงานว่ามีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย1คนนะก็บอกว่าพื้นที่นะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบางพื้นที่มีฝนสะสมสูงถึง800มิลลิเมตรโอ้โหพระเจ้าตกหนักมากนะฟิลิปปินส์ก็ได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ส่งผลให้นักท่องให้ฝนตกต่อเนื่องถนนหลายสายในกรุงมะนิลาน้ำท่วมสูง เมื่อวานนี้ฝนตกที่กรุงเทพท่านผู้ฟังตอนเย็นผมตั้งใจจะไปทำภารกิจหนึ่งเป็นอันออกไปไหนไม่ได้เลยตอนเย็นหลังจากเสร็จงานพอเลี้ยวมาก็ต้องเพ่นกลับบ้านเลยไปไหนไม่ได้เพราะตกหนักมากฝนถล่มเหมือนกับอย่างฟ้าผ่าเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้เห็นไหมฮะเสียงดังกึกก้องกำมะนาดนะแถวจตุจักรบางซื่อรู้สึกได้เลยว่าแผ่นดินมันสะเทือนนั่นฟ้าผ่าอย่างเดียวนะแล้วช่วงนี้นะท่านผู้ฟังครับให้ระวังฟ้าผ่าให้มากนะเพราะว่ายิ่งเข้าไปกลางกันยาเนี่ยฟ้าผ่าเนี่ยจะเกิดไม่ประปรายแต่จะเกิดเยอะเพราะเมฆลอยต่ำประจุไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านไปมาบนท้องฟ้าเต็ไมไปหมดเลยนักวิทยาศาสตร์พูดตรงกันว่าถ้าเกิดคุณสัมผัสได้ว่ามีละอองฝนหรือฝนกำลังตกในห้วงเวลาช่วงแบบนี้ตอนนี้ต้องเข้าสู่ที่ปลอดภัยทันทีเพราะแต่ละคนมีโทรศัพท์มือถือมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์นำสื่อสัญญาเหล่านี้เป็นตัวชนวนอย่างดีนะครับที่จะดึงดูดเอาคลื่นพลังงานไฟฟ้าวิ่งประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเราแล้วก็ลงสู่พื้นดินเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับตอนนี้ฝนตกก็ไม่เหมือนสมัยพวกเราเป็นเด็กนะแม้ฝนตกพรำๆออกไปเดินเล่นเดี๋ยวจะเดสมอลเล่นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงให้เต็มที่นะฮะนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องหยิบมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับทีนี้บางเรื่องขณะนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงท่านผู้ฟังขณะนี้สิ่งที่คนในยุโรปตระหนักตรงกันรวมถึงภาคเศรษฐกิจรวมถึงรัฐบาลคือจังหวะเวลาที่จะเกิดความขาดแคลนในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารซึ่งผมก็มองสวนทางเพราะผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าพอมันเกิดมหาภิบัติภัยของโลกใบนี้อย่างรุนแรงเนี่ยประเทศไทยกลับกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยนี่หนึ่งประการนะครับประการที่สองที่สำคัญคือเราเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญนะเราเป็นแหล่งปศุสัตว์เราเป็นแหล่งฟาร์มิงเราเป็นแหล่งปลูกพืชผักผลไม้ท่านผู้ฟังครับปีนี้หลายคนเป็นห่วงนะแต่ว่าน้ำเยอะขึ้นนะบางที่ก็เยอะบางที่ก็ท่วมแต่อย่างน้อย ผืนนาเล็กน้อยที่ผมมีในต่างจังหวัดมีคนมาขอทำนา คิดเขาให้เองนะปีละ500ผมบอกคุณเอาไปทำเลยยกแปลงทำไปเลยนะเพราะไม่งั้นก็เสียภาษีทำแล้วก็ผมถามทำไมถึงทำโอ้คุณปุ้ยปีนี้ดูหน้ามันเยอะนะอะไรเงี้ยโอ้ทำเลยนะนั้นปีเนี้ย ราคาผลิตผลทางการเกษตรของบ้านเราพอผ่านพ้นช่วงซัมเมอร์ของต่างประเทศไปแล้วไปเข้าช่วงวินเทอร์ซึ่งเขาก็ปลูกพืชผักผลไม้ไม่ได้อีกนะครับนะเป็นช่วงที่จะต้องเอาพืชผักผลไม้ผลิตผลทางการเกษตรช่วงซัมเมอร์นี่ไปบริโภคอาจจะเกิดการขาดแคลนมากไปกว่านั้นอีกนะครับก็ผมดูสำนักข่าวเมื่อวานนี้ทั้งของฝรั่งเศสและของ DW ยืนยันตรงกันว่าฟาร์มหลายที่โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงเนื้อวัวขนาดใหญ่นะเขาเรียกวัวเนื้อที่ทำชีสตอนนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศทางฝรั่งเศสที่มีโรงงานผลิตชีสชีสนี่เขาทำมาจากไขมันนมนะผู้ฟังแล้วก็จะต้องเก็บไว้ในเหมือนเป็นชาเล่นะผมเคยไปดูที่เขาทำชีสที่อินเทอร์เคนที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปเห็นสภาพว่าพื้นที่ที่มันอยู่ไหล่เขาข้างบนเนี่ยขนาดสปริงอากาศมันเย็นสบายนะผู้ฟังก็เก็บชีสได้เป็นอย่างดีไม่ต้องเปิดแอร์ครับแต่วันนี้พอเข้าสปริงเข้าซัมเมอร์นี่ขนาดสวิสยังร้อนวันก่อนผมได้คุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตที่สวิสมาเกือบ30ปีเขาบอกคุณปุ้ยตอนนี้มันร้อนแบบว่าแล้วมันไม่ได้ร้อนเหมือนบ้านเรานะบ้านเราร้อนแล้วก็ชื้นนะเราปะแป้งมองระยะเราสบายใจที่นู่นร้อนแล้วก็บรนนั่นก็คือไหม้เลยผมก็บอกโหพี่แต่พี่เขาก็ตัวเกรียมเลยนะเขาบอกแดดที่เดินไปเนี่ย UV มันจะมากสาเหตุหลักก็เพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศอยู่ในพื้นที่ราบสูงครับก็คือแสงแดดเวลาหล่นตุ๊บมาที่พื้นโลกเนี่ยบ้านเราเนี่ยที่มันลุ่มต่ำแต่สวิสยุโรปเนี่ยมันอยู่ในที่สูงเพราะฉะนั้นแดดมันก็แรงกว่าเราเพราะความร้อนที่มันลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็หนักหน่วงมากแล้วพอมันเกิดปรากฏการคลื่นความร้อนในเมืองต่างๆมันถึงเกิดหนักท่านผู้ฟังวันนี้ยุโรปเปรียบเสมือนเตาอบนะที่มีเชื้อไฟเต็มที่รอแค่ใครปล่อยก้านไม่ขีดไปนิดเดียวมันก็ติดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นคนไทยในยุโรปตอนนี้ก็บ่นหนักมากคนไทยหลายคนในยุโรปที่ผมคุยก็บอกว่าสงสัยต้องย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยเห็นไหมฮะฉะนั้นผมต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังการพยากรณ์ที่น่าตกอกตกใจขนาดไหนผมยังยืนยันว่าแผ่นดินรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังจะรอดพ้นจากทั้งปากเหี่ยวปากกาพิบัติภัยทางธรรมชาติอย่างรุนแรงแน่นอนเหลือแต่เพียงว่าท่านกับผมและเราท่านทั้งหลายเนี่ยดำรงตนอยู่บนความถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่พร้อมใจกันหลับหูหลับตาไม่หือไม่อือไม่เป็นไรหรอกเหล็กไม่มีคุณภาพคนละนิดคนละหน่อยไอ้นั่นก็ถล่มไอ้นี่ก็พังท่านก็การพยากรณ์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับพฤติกรรมคนนะท่านผู้ฟังถูกไหมครับถ้าต่างคนต่างหลับหูหลับตามันให้เงินน่ะทำไงได้ชยุทธมันต้องใช้ ก็กรรมใครกรรมมันแต่ช่วงชะตาเมืองถูกสร้างเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยดำรงตนอยู่บนความถูกต้องเพราะสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่ล่มสลายลงไปเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันมีคนคอร์รัปชันเยอะมันมีคนกินสินบาตรคาดสินบนมันมีคนที่ไปเข้าข้างจงรักภักดีกับประเทศต่างประเทศที่มันมาฝังตัวอยู่ในเมืองไทยของเรานะเพราะดินแดนตรงนี้ถือเป็นดินแดนสุวรรณภูมิที่มีความเจริญมาอย่างยาวนานท่านผู้ฟังคิดดูสุขอยุธยาเนี่ยนะครับกินพื้นที่ไกลไปถึงอาณาจักรสุโขทัยนะเที่ยวก่อนที่ผมไปดูโรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจเนี่ยนะครับท่านเจ้าของโรงแรมพาผมไปที่อุทยานแห่งชาติสุโขทัยซึ่งเป็น World Heritage เป็นมรดกโลกนะมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยวัดวาที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าวัดพระแก้วเนี่ยนะแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบอยุธยาเป๊ะพระพุทธรูปก็มีมุนโมลีหรือว่ามวยผมข้างบนเนี่ยเป็นทรงเปลวเป็นคริเกตเปลวเพิงทรงสูงนะถ้าเป็นพระพักในสมัยกรุงสุโขทัยจริงๆน่าจะอิ่มเอิบนะท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเป็นสมัยของสมัยราชธานีที่มีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยใบหน้าจะเรียวตัวองค์ของพระพุทธรูปเนี่ยจะเรียวแล้วก็เศียรเนี่ยจะเรียวเกศก็จะเป็นเกศเปลวเพิงผมไปเดินดูเป็นชั่วโมงก็จริงดังนั้นก็คืออยุธยานี้เจริญรุ่งเรืองมากท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะแล้วล่มสลายลงไปเพราะอะไรครับเพราะมันมีคนประเภทที่เรากำลังหนักอกหนักใจเนี่ย ทำไมทุกวันนี้มันถึงมีคนแบบนี้มันเยอะไปหมดเลยท่านผู้ฟังเห็นไหมครับแล้ววันนี้พอยิ่งเรามารู้ว่าโอ้ยการบรรจุนะข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมันตะแหงวตะแหงวมาตั้งแต่ปี60เนี่ยนะเราถึงรู้สึกว่าทำไมแต่ละอย่างมันดูขาดคุณภาพถดถอยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็อย่าไปหวังการพยากรณ์อะไรที่ไหนเลยก็แสดงว่าช่วยกันทำนะเขาเรียกไม่ใช่มือไม่พายท้าลาน้ำนะเขาเรียกนอกจากไม่พายแล้วเนี่ยดีไม่ดีอาจจะแกะโครงเรือเอาไปขายทั้งที่รู้ว่าแกะเอาไปขายแล้วเรือตัวเองที่นั่งอยู่มันจะล่มมันก็ยังทำถูกไหมฮะอันนี้ก็กรรมของเวรนะท่านผู้ฟังนะครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการหน่อยนะฮะและเดี๋ยวก็จะได้ไปเบรกสัก1นาทีดีไหมท่านผู้ฟังเสียงผมกำลังจะไปอีกแล้วนะครับทักทายแฟนรายการของผมนะคุณจิรโรจน์คุณวีนาคุณพุทธะคุณสาริกาสวัสดีคุณระเชนคุณสมใจคุณนะ ทักทายแฟนๆทุกท่านที่ติดตามฟังผมนะครับเดี๋ยวเราจะพักสัก 2-3 นาทีท่านฟังดนตรีให้สบายใจแต่ละวันที่เจอกันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามาให้กำลังใจกันนะท่านผู้ฟังนะผมว่าจิตที่ผ่อนคลายจิตที่สงบจิตที่เผชิญเหตุด้วยความเข้าใจแต่ยังสามารถดำรงตนอยู่บนความหนักแน่นจิตไม่กระสับกระส่ายไม่กวัดแกว่งมากนะผมว่าบางทีไม่ต้องไปวัดก็ได้นะขนาดที่วัดเองเนี่ยเจ้าอาวาสยังจะเป็นลมเห็นไหมนักข่าวเอาไม้ไปจิ้มแล้วมีคนคุณป้าดาก็ถล่มผมเพิ่งรู้เขามีฉายาว่าป้าดาปืนกลนะแต่ฟังเสียงแล้วผมว่าไม่ใช่นะน่าจะเป็น RPG นะเป็นป้าดา RPG แกถล่มเจ้าอาวาสนี่จะเป็นลมเลยเห็นไหมนี่ก็ขอให้ทุกอย่างมันยุติได้ด้วยดีนะเห็นแกบอกว่าถ้ามีหลักฐานการจัดตั้งวัดอย่างถูกต้องก็จะถอยนะทำไมต้องไปถามด้วยนะก็เขาก็ถูกต้องอยู่แล้วล่ะเขาอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับพัก2นาทีท่านฟังเบรกหน้าเรามาดูดวงสดหน้าใหม่นะเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักครู่เชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับกลับมาสนทนาดวงกับแฟนรายการเหมือนเดิมนะฮะส่วนท่านผู้ฟังบางท่านนะครับที่ดูดวงกับผมผ่านไลน์นะก็เรียนด้วยความเคารพนะเก็บค่าครูบำรุงกันสักหน่อยนะเพราะรายการชยุทธไม่มีสปอนเซอร์นะครับนะก็หาเช้ากินบ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะบางคนก็หาเช้ากินค่ำนะท่านผู้ฟังผมเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาให้คนจริงๆเขาถึงจะบำรุงค่าบูชาครูมาเอาสายแรกมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับครับชื่ออะไรครับ
2: กมลรัตน์ค่ะ
1: กมลรัตน์เกิดวันที่อะไรครับ
2: เกิดวันพฤหัสที่4มิถุนายนค่ะปี2530ค่ะ
1: 4มิถุนายน30เกิดกี่โมงครับ
2: บ่ายโมง8นาทีค่ะ
1: มิถุนายน30จังหวัดอะไรครับ
2: ชลบุรีค่ะลงมาชลบุรีค่ะ
1: บ่ายโมง8นาที 13.08
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคเราเคยคุยกันไหมครับ
2: เคยคุยค่ะอาจารย
1: ์เอาเหรอเมื่อไหร่อ่ะ
2: สักพักแล้วค่ะ
1: รอบที่แล้วคุยอะไรเอ่ยคุณกมลรัตน
2: ์รอบที่แล้วคือคุยเรื่องงานค่ะรอบนี้หนูก็จะมาบอกว่ามันเป็นงานแบบเพื่อนเก่าอะค่ะติดต่อมาค่ะเป็นคนมาเลเซียแต่ทีเนี้ยเป็นงานที่เกี่ยวกับว่ามันก็ยังไม่ใช่งานประจำค่ะมันจะเป็นงานฟรีแลนซ์ซึ่งเกี่ยวกับการไปพบลูกค้าค่ะค่ะพอดีเพื่อนเขาเปิดเหมือนสปามาสัก
1: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยตัวเราอะค่ะจะต้องไปดูแลลูกค้าที่แบบ VIP มากกว่านั้น
1: คุณอายุ39ปีนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: โอเคคำถามคือ
2: คำถามก็คือว่าถ้าเกิดทำตรงด้านนี้ค่ะคือทำไปก่อนนะคะคือมันจะโอเคไหมเราจะแบบเจอลูกค้าที่แบบ
1: มันจะโอเคครับ
2: ไม่กดดันเกินไปไหม
1: มันจะโอเคมันจะโอเคครับใช่
2: ค่ะ
1: คือลูกค้าก็มักจะเป็นลูกค้าแบบช่วยปิดวิทยุนะเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะ
2: หนูไม่ได้เปิดวิทยุเลยค่ะอาจารย์
1: เราไม่รู้ของพี่หรือของใครทำไมเสียงเป็นเสียงสะท้อนเห็นไหมไม่มี
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: นะคะอาจารย์เสียงปกติเลยค่ะไม่สะท้อนหนูเลย
1: โอเค
2: เพราะบ้านหนู
1: คุยกันต่อจะถ้าสรุปว่าเห็นด้วยครับไปทำงานนะแต่ว่าเป็นเพื่อนวัยไล่เรียกกันหรือยังไงครับ
2: เป็นเพื่อนรุ่นน้องค่ะ
1: โอเค
2: เป็นเพื่อนรุ่นน้องแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โอ้ถ้าเป็นชาวต่างชาติดีครับถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นคนไทยก็ระวังหน่อยนะถ้าเป็นชาวต่างชาติโอเคครับ
2: เป็นชาวต่างชาติแต่ว่าเขามีแฟนเป็นคนไทย
1: โอเคสนับสนุนครับไปทำครับดีกว่าอยู่อย่างนี้ครับ
2: เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเราจะแบบเราจะต้องเดินทางไปพบลูกค้าค่ะ
1: ใช่ทำได้ครับ
2: ท
1: ี
2: เนี้ยค่ะหนูก็เลยจะถามอาจารย์ว่าระหว่างนั่งอยู่ที่บ้านนะคะแล้วแบบว่ารอให้แบบลูกค้าแบบเด้งมาแล้วเดินทางไปหาหรือว่าหนูจะต้องเดินออกไปข้างนอกแล้ว
1: ต้องออกไปครับเวลาหมดนะ
2: ต้องออกไปใช่ไหมคะ
1: วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะสนับสนุนครับน้องต้องออกไปนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนนะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
4: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็น ทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอร์แดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไททาวน์ถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลข เลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลง

0: 2ปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
2: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โดยเฉพาะ

0: ระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
2: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
3: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านปุรุสนีแยตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุสนิแยหมู่ที่4บ้านสากไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเพราะจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้
8: นายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: ด้านนางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวัง ันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
9: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
10: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
11: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
12: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมันมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
11: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศภาภาครายงาน
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
13: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
14: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอก G ส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ BMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนฉนันชิดาสังทองรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มูซ
5: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
5: นายรอดนีย์สกอตผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B แม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่น สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเนก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูดจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนภภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนัปภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี
17: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14ถึง15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าก็ยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
16: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันจึงหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา16นาฬิกานายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปรยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวิวแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ภานิชคาดนาครายงาน
15: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
22: ส
5: 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 น.สูงกว่าระดับเทพทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลย ฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่านลิเภาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่านลิเภาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่านลิเภาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่านลิเภาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยและเมื่อสักครู่นี้ที่แฟนๆรายการได้ฟังสปอตประชาสัมพันธ์โขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะดีเจฟ้าและก็ทีมงานมองรอบทิศคิดทันข่าวรายการของเรานั้นร่วมสนับสนุนในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้แก่แฟนรายการนะคะได้ไปจองบัตรเพื่อที่จะชมการแสดงโขนค่ะเราร่วมกันนะคะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงเคยมีกระแสพระราชดำรัสนะคะถ้าไม่มีใครดูฉันจะดูเองและก็ส่งฟื้นฟูศิลปะโขนของชาติไทยนะคะโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนั้นมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า19ปีนะคะตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ผ่านมานะคะก็นำเรื่องราวจากรามเกียรตินั้นมาถ่ายทอดผ่านการแสดงหลายขั้นตอนหลายตอนแล้วนะคะคุณฟังและล่าสุดค่ะโขนพระราชทานตอนสีดาเปิดจองบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะเริ่มจองบัตรได้ตั้งแต่วันแม่ที่ผ่านมา12สิงหาคมค่ะก็ขอเชิญชวนแฟนๆรายการได้ไปติดตามโขนพระราชทานตอนสีดาซึ่งจะกลับมาสร้างความประทับใจบนเวทีอีกครั้งหนึ่งในปลายปี2569นี้นะคะผู้คนก็เริ่มจองบัตรแล้วตอนสีดาเนี่ยชวนสัมผัสเรื่องราวความรักความซื่อสัตย์และการพลัดพรากผ่านศาสตร์การแสดงไทยที่รวมงานช่างหลากแขนงไว้อย่างวิจิตรการตานะคะคุณฟามถ้าแฟนๆ FM 97ที่เป็น FC ของ DJ ฟ้าไม่เคยชมโขนเลยนะคะอยากให้ท่านชมโขนสักครั้งหนึ่งซึ่งโขนพระราชทานตอนสีดาเนี่ยคนที่ชมโขนเป็นประจำนะซึ่งเราก็ชื่นชอบพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาอยู่แล้วคุณฟามจะยิ่งชื่นชอบนะคะเพราะว่าเรื่องรามเกียรตินะคะตอนสีดาเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดให้คุณฟามชมให้คุณฟามนั้นได้ไปสัมผัสนะคะเรื่องราวของรามเกียรติ์ผ่านเรื่องราวของหญิงผู้มีความงามและความบริสุทธิ์เป็นเอกลักษณ์เนื้อหาดำเนินตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เรื่องราวการถ่ายทอดชีวิตของสีดาค่ะ ตั้งแต่การพบพระรามการครองคู่ไปจนถึงเหตุการณ์แห่งการพลัดพรากนะคะคุณฟังทศกัณฐ์เนี่ยเจอนางสีดาแล้วก็หลงรักเลยนะคะและทศกัณฐ์ก็ใช้อุบายค่ะพานางสีดาไปยังกรุงลงกาจนนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่สนุกแน่นอนนะคะคุณฟังและก็ความงดงามของโขนนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ลีลาการร่ายรำแต่รวมถึงหัวโขนเครื่องแต่งกายฉากแล้วก็ดนตรีด้วยตระการตามากนะคะทุกองค์ประกอบนั้นล้วนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์จากช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมค่ะเป็นการรวมศาสตร์ศิลป์หลายแขนงมาบรรจบกันนะคะและทั้งนี้นะคุณฟังรามเกียรติ์ตอนสีดานี้ยังสะท้อนแนวคิดนะคะเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ความอดทนและศักดิ์ศรีค่ะจึงทำให้สีดาไม่ได้เป็นเพียงตัวละครในวรรณคดีนะคะแต่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวที่เชื่อมโยงศิลปะกับคุณค่าทางสังคมฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณฟังถ้าคุณฟังอยากจะชมนะคะคุณฟังก็ต้องไปจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์กันแล้วนะคะกำหนดการแสดงค่ะ5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569สถานที่จัดแสดงค่ะหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเปิดจำหน่ายบัตรมาแล้วตั้งแต่12สิงหาคมบัตรจะมีราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทและก็มีบัตรรอบนักเรียนด้วย200บาทนะคะคุณฟังที่ผ่านมาเนี่ยดิจฟ้าก็ไปชมมาหลายตอนมากเลยนะคะคุณฟังนะคะมีหลายๆตอนที่ได้มีการถ่ายทอดผ่านการแสดงซึ่งหลายคนก็บอกว่าวิจิตรการตามากเลยคุณฟังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะคุณฟังในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสีดานะคะที่ได้ติดตามพระรามแล้วก็ปรากฏว่าทศกัณฐ์นั้นเกิดหลงรักใช้อุบาย

ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะดิฉันก็มีสปอตประชาสัมพันธ์นะจะเปิดทุกต้นเบรกเลยนะคะให้แฟนๆรายการนั้นได้ไปซึมซับโขนพระราชทานนะคะแล้วก็ทีมงานของ QFM สถานีข่าวของเรานะคะก็ลงไว้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วเรียบร้อยค่ะก่อนจะไปข่าวอื่นๆคุณฟังเมื่อวานนี้จะฝากกำลังนั่งอยู่ในรถตกใจเลยมีเฟกนิวนะคะว่าอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชะนะคะอาจารย์แม่นี่ก็เป็นนักพูดนักโต้วาทีนะคะเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่สาวดิฉันฝากก็จบคณะครุศาสตร์ด้วยก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับอาจารย์แม่แล้วก็ชอบฟังลีลาการพูดของอาจารย์แม่นะคะให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากปรากฏว่ามีเฟกนิวนะคุณฟังว่าท่านจากไปล่าสุดไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณฟังดิฉันฝากก็เช็คข่าวเลยนะคะก็ดูจากหลายๆสื่อนะคะอย่างไทยรัฐออนไลน์ลูกสาวของอาจารย์แม่ยืนยันค่ะนะอาจารย์ที่แม่นี่เคยถูกปล่อยเฟกนิวหลายครั้งแบบนี้นะคะลูกสาวของอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชะยืนยันนะคะบอกว่าคุณแม่ยังสบายดีนะคะคุณแม่แข็งแรงกินได้นอนหลับนะคะนะคะก็คุณแม่สบายดีนะคุณฟังอกก็เห็นอาจารย์ในวัย90นะคะก็มีการแชร์ภาพอะไรต่างๆทำให้คนนั้นตกอกตกใจมากเวลาเห็นข่าวอะไรที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตคุณฟังอย่ารีบแชร์นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเฟกนิวได้นะคะคุณฟังโดยที่ด็อกเตอร์นิธินาสินธุเดชะเตลานหรือว่าดร.ปุ้มลูกสาวของอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชะก็โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวทันทีเลยค่ะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านค่ะมีผู้รักแม่และรักปุ้มโทรหาติดต่อมาเยอะมากค่ะเพราะเห็นโซเชียลมีเดียกราบขอบพระคุณนะคะแต่ขออนุญาตเรียนว่าแม่สบายดีค่ะในรูปมีผู้ใหญ่ส่งเหรียญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ล่าสุดมาให้ค่ะคุณแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจเป็นอย่างยิ่งคุณแม่แข็งแรงกินได้นอนหลับยิ้มแย้มแต่พูดน้อยลงคงจะเป็นเพราะว่าใช้โควต้าไปเยอะแล้วนะคะก็จะมีภาพอัปเดตของอาจารย์แม่อาจารย์สุนีสินธุเดชะก็ดีใจที่ท่านแข็งแรงแล้วก็สบายดีนะคะคุณฟังเห็นท่านแล้วเราก็นึกถึงนะตอนที่ท่านมีเรี่ยวมีแรงโอ้ท่านเป็นนักพูดตัวยงเลยทีเดียวนะคะ13:09 นค่ะคุณฟานเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live Fanpage QFM ด้วยนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้เมื่อวานบอกขายหมูหาหน้าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะขายหมูดีกว่าอยู่ดอยเราท่องๆกันไว้นะคะวันนี้หุ้นนะคะก็บวกขึ้นมาค่ะนะแต่ก็เจอแรงขายนะคุณฟังวันนี้ปิดตลาดที่ 1627.61บวกไปได้ 1.17 จุดมูลค่าการซื้อขาย 46,528 ล้านบาทนะแล้วก็ขึ้นไปไฮได้ที่ 1630.87 โลที่ 1622.08 ค่ะวันนี้คุณฟังนะวันนี้หุ้นเด่นเลยหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด PTT นะคะ PTT ฟื้นเลยคุณฟังวันนี้บวกมาตั้ง 3.16% นะคะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ PTT นะคุณฟังตุ้มเตรียมอยู่3233อ่ะคุณฟังไม่ผ่านแนวต้าน38สักกะทีนึงนะคะตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือ40ได้นะคะ PTT ค่ะนะ5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด PTT 40.75 สตางค์เพิ่มมาได้1.25ตามด้วย AOT ค่ะ66.25 สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์เดลต้านะคะยังอ่อนแรงอยู่ค่ะ272ลงไป5บาทนะเดลต้าแต่ว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮาน่าผลประกอบการออกมาดีนะคะหัวนี้ยังยืนเหนือกับเมื่อวานนี้ได้นะคะวันนี้บวกมาได้อีก75สตางค์ค่ะอยู่ที่49.25สตางค์นะคะ PTTEP 148.50เพิ่มขึ้นได้1.50นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะมีมุมมองของโบรกเกอร์ต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะส่วนวันนี้นะคุณฟังท่านนายกรัฐมนตรีนี่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแต่วันนี้ในการประชุมครม.ค่ะก็มีการผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญนะคะคุณฟังก็คือเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะคะเรื่องของคนงานประจำเรือแรงงานอิสระแล้วก็ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจด้วยตามหลักสมรสเท่าเทียมนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมีการเปิดเผยว่าครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับนะก็น่าสนใจนะคุณฟังเป็นการคุ้มครองแรงงานอย่างเช่นยกระดับสวัสดิการของคนทำงานเรือนะคะคนประจำเรือเนี่ยต้องมีการเข้าสู่ระบบประกันสังคมและก็เงินทดแทนโดยตรงด้วยนะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี7กรณีตามระบบประกันสังคมและได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนหากประสบอุบัติเหตุจากการทำงานค่ะและก็ห้ามเจ้าของเรือนะคะให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่าง4ทุ่มถึง6โมงเช้า
เพื่อคุ้มครองสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนะคะเว้นแต่เป็นการอบรมหรือการปฏิบัติ

หน้าที่ตามความจําเป็นนะคะเงื่อนไขกฎหมายทางนี้เป็นเพราะอะไรคุณฟังเพราะว่ามันมีกฎหมายตัวนี้นะคะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะคะต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็จะมีการแอนตี้สินค้าทะเลจากประเทศไทยนั่นเองค่ะอีกเรื่องนึงค่ะคุณฟังเรื่องการรับงานไปทำที่บ้านนะคะก็มีการแก้ไขร่างพรบคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านนะคะก็บอกว่าดูนี้เนี่ยเป็นเรื่องของดิจิตอลด้วยนะคะก็ให้ควบคุมไปถึงการรับงานออนไลน์นะขยายประเทศงานที่ได้รับความคุ้มครองทั้งอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมแล้วก็บริการแล้วก็กำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานที่15ปีห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์เนี่ยทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะไม่งั้นก็จะมีโทษทั้งจำและปรับค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรื่องของกรณีของการที่ตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดกว้างนะคะกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะใครที่แต่งงานกันเนี่ยรัฐวิสาหกิจก็จะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมด้วยนะคะคุณฟังอันนี้ก็คือเป็นไปตามเรื่องของหลักการสมรสเท่าเทียมที่ไทยให้การยอมรับคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเนี่ยกว่า100,000ขอไป 12,000 คนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คู่สมรสที่เขาแต่งงานกันนะที่เป็นสมรสเท่าเทียมเนี่ยชายชายหญิงหญิงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลด้วยนะเงินทดแทนค่าทำศพในกรณีของรัฐวิสาหกิจนะคะก็เป็นการทำให้คนได้รับประโยชน์เนี่ยกว่า 12,000 คนเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคู่สมรสทุกเพศเลยนะคะแล้วก็บรรดาแรงงานต่างๆในกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้รับงานอิสระแล้วก็เยาวชนที่เป็นก้าวสำคัญที่ให้ความคุ้มครองในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ 13:14 นะคะคุณฟังวันนี้อ่านข่าวที่มีผู้ที่เขาเป็นมะเร็งปอดนะคะเขาก็จากไปนะคุณฟังนะก็ดีฝ่าอ่านแล้วก็รู้สึกว่าผู้ที่เขาป่วยเป็นมะเร็งปอดนะหญิงสาวท่านนี้เนี่ยก็พยายามให้ความรู้กับสังคมนะคะก็ล่าสุดนะทางฝ่ายสามีก็เป็นผู้ที่เขียน Facebook บอกว่าจากไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องการรบกวนใครก็เผาศพแค่วันเดียวเท่านั้นเองบริจาคร่างกายให้แก่โรงพยาบาลสิริราชด้วยก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอเปิดบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่คุณศาสินาวิมุตตานนท์เป็นผู้ขับร้องแล้วก็มอบบทเพลงนี้ให้กับดีเจฝาดได้เปิดให้แฟนรายการได้รับฟังในอัลบั้มขอจงทรงพระเจริญนะคะบทเพลงนี้คุณฟังคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วหลายท่านบอกว่าชอบนะคะทำให้เราสำนึกในเรื่องของบาปบุญคุณโทษบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมไปฟังกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝากBAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง Facebook ด้วยค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะบทเพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นี้คงจะถูกใจคุณผู้ฟังและคนเราแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญวาสนานั้นแข่งได้ยากเหลือเกินดังนั้นไม่ต้องไปมองใครไม่ต้องอิจฉาใครนะคะเราก็ทำงานทำอาชีพที่สุจริตค่ะคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็หมั่นสั่งสมบุญกุศลไว้คำว่าบุญเนี่ยเราสั่งสมได้นะคะการอนุโมทนาบุญนะคะพอยินดีที่คนอื่นได้ดีอย่าไปอิจฉาใครแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยบุญไปเรื่อยๆค่ะคุณฟังดีจะฝ่าช่วงนี้ก็ทำบุญกับโรงพยาบาลเยอะเลยจริงๆนะคะแล้วก็ทำบุญได้ของด้วยบางทีเขาแจกร่มนะแจกกระเป๋าอะไรเงี้ยล่าสุดก็ทำกับทางด้านของโรงพยาบาลสิริราชกาญจนาภิเษกที่ศาลายาได้กระเป๋ามา2ใบนะคะก็คือทำบุญเนี่ยเราทำบุญแล้วมีสุขใจค่ะคุณฟังทำ10บาท20บาท100บาท500บาท1,000บาทหรือจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วแต่ความสะดวกเลยแล้วแต่กำลังนะคะและคุณฟังขาฝากแฟนรายการด้วยนะคะลงทุนกันแล้วลงทุนเพื่อสุขภาพช่องปากด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองมีกลิ่นปากหรือว่าเหงือกอักเสบเหงือกกร่นมีปัญหาช่องปากนะคะมันเป็นผลต่อบุคลิกภาพแล้วก็สุขภาพกายของเรานะคะก็แนะนำคุณฟังค่ะสำหรับออร่าไรท์มีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยยิ่งถ้าต้องไปพูดคุยกับใครเนี่ยเราต้องพกความมั่นใจไปด้วยออร่าไรท์เมาส์สเปรย์นะคะเติมความสดชื่นดูแลช่องปากกันมั่นใจในทุกที่ทุกเวลาเลยถ้าคุณฟังได้สัมผัสเนี่ยคุณฟังจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างจากน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเป็นผลงานการวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนักวิจัยเนี่ยใช้เวลาค้นคว้ากว่า10ปีสกัดเอาแอนโทไซยานินนะคะจากข้าวสีดำที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นกำจัดเชื้อแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีลดอาการเหงือกอักเสบนะคะอาการแผลในช่องปากต่างๆและมีฟูอะไรป้องกันฟันผุด้วยคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวถ้าสนใจนะคุณฟังติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ของเราแล้วก็ที่ Facebook Fanpage Oral Rice เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ORALRICE และใครอยากเห็นดีเจฝาเนี่ยดีเจฝาก็ไปรีวิวให้เขาด้วยเพราะว่าตัวเองใช้จริงนะคะมีวางจำหน่ายแล้วด้วยที่ร้านองค์การเภสัชกรรมร้าน GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะ ร้านที่มูลนิธิทันตะมหิดลถนนโยธีนะคะบางคนไปทำฟันที่นี่โอ้ที่นี่ก็มีวางจำหน่ายด้วยเพราะว่าเป็นมหิดลคอลเลกชันนะคะร้าน Healthy Mac ค่ะมีที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คโรงพยาบาลวิมุตติและก็เส้นพานกตัดใหม่จำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านซิกมาเฮลตี้ในร้านสิริยานะคะแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าด้วยอันนี้เส้นพานกตัดใหม่และก็สะดวกมากกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะในบ้านสีส้มก็ไปดูแลเหงือกนะป้องกันเหงือกอักเสบลดแบคทีเรียไม่แสบปากเลยใครที่ไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากที่มันแสบปากลองเปลี่ยนใจให้กับออโรไรส์นะคะคุณผู้ฟังฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะก็ทักทายกันเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณแจ็คณัฐพัฒน์ค่ะสวัสดีคุณสกาวรัตน์นะคะสวัสดีคุณบ้านหอมดอกไม้นะคะสวัสดีคุณอังคณาด้วยสวัสดีคุณธมลวันด้วยนะคะคุณทยากรด้วยที่ติดตาม DJ ฝานนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามก็ขอบคุณมากคุณจิตราวดีด้วยค่ะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้เนี่ยก็การลงทุนนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกก็มุมมองอย่างนี้คุณฟังนะก็เคลื่อนไหวค่อนข้างไซด์เวย์นะคะแล้วก็ยังดีนะยืนบวกได้ตอนท้ายตลาดนะคะตอนแรกก็มีแรงขายเยอะทีเดียวนะคะในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธนาคารค่ะบลโกเบกวิเคราะห์แบบนี้นะคะคุณฟังอ๋อเดี๋ยวเบรกหน้ามีมุมมองการลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโซล่ารูฟท็อปของครม.ด้วยนะคะโกเบกเขาก็วิเคราะห์ด้วยเหมือนกันวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวสำคัญมาจากแรงกดดันความกังวลตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณฟังเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเมินการขยายข้อตกลงหยุดยิงของอิหร่านนะคะน้ำมันดิบเบนซ์กับน้ำมันบุตรเวเทสันก็ขยับขึ้นด้วยนะคะยังคงขัดแย้งกันเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสนะคะเนินนานเนินเนินเลยนะคะตั้งแต่28กุมภานะคะคุณฟังเนี่ยก็วันนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีหนึ่งนะคะข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้วก็อิหร่านยังไม่มีแผนเจรจาเพิ่มก็เลยมีแรงขายค่ะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธนาคารน้ำมันดิบขึ้นนี่ก็หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะแนวโน้มภาคบ่ายคาดว่าจะไซด์เวย์ค่ะนะคะแต่ว่ามีฟันโฟต่างชาติกลับเข้ามาหลังจากที่สภาพัฒน์ประกาศเพิ่มการคาดการ GDP โกเบกให้ภาคบ่าย1620-1635นะคะเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้อพอเรื่องของสงครามมา GC ขึ้นมาค่ะคุณฟัง PTT GC นะคะวันนี้ปิด39.75 บาทแล้วค่ะแนวรับ39 บาทแนวต้าน41 บาทถึง42.25 บาทคัดลอส38.50 บาทนะคะส่วนตัวของฟอร์ดนะคะวันนี้ปิด17.50 บาทค่ะนะนักวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่าปิดสร้างแท่งเทียนเขียววอลุ่มก็เพิ่มด้วยมีโอกาสทดสอบไฮเดิมได้นะคะแล้วก็ค่าสัญญาณ MACD และ RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนด้วยฟอร์ดรับ17.10 บาทค่ะให้แนวต้าน18.10 บาทถึง18.70 บาทคัดลอส16.90 บาทค่ะคุณฟังวันนี้หุ้นเด่นมาอีกตัวหนึ่งคือตัว AOT นะคะบวกมาได้ 1.14% เพราะว่ามีเรื่องของการมาเปิดดิวตี้ฟรีขาเข้านะก็เลยเป็นบวกต่อตัวหุ้น AOT ค่ะหุ้นเด่นกรอบบ่าย2ตัวนะคะก็เบ่งให้เป็น PTGC กับตัวของ Ford นะคะส่วนวันนี้ฮะฟิลิปก็ให้เหมือนกันนะคะให้ Ford เช่นกันค่ะฟังแนวรับ 17.20 บาทนะแล้วก็ 16.90 บาทแนวต้านให้ไว้ที่ 18.20 บาทถึง 18.80 บาทเอาอินเซตบ้างนะคะตัวฟิลิปค่ะหลายท่านอาจจะดออยู่ยาวเลยนะคะอินเซตนะคะวันนี้นะคะบอกราคาเบรกเอาขึ้นมาแล้วมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 4.84 บาทและ5 บาทได้นะคะอันนี้นักวิเคราะห์จากฟิลิปมองไว้ค่ะสำหรับอินเซตนะคะแนวรับค่ะ 4.66 บาท 4.72 บาทแนวต้าน 4.84 บาทแล้วก็5 บาทเลยนะคะสำหรับอินเซตนะอันนี้มุมมองของทางด้านฟิลิปเขานะคะ Stop Loss ค่ะถ้าต่ำกว่า 4.58 บาทนะคะนักวิเคราะห์ฟิลิปวันนี้ให้แนวรับ1615-1620นะคะส่วนแนวต้านมองว่าเซตได้ไปต่อค่ะนะคะ1630-1635วันนี้ดัชนีขึ้นมา 1.17 จุดนะคะปิดตลาดเช้า 1627.61 ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ค้าปลีกแรงกดดันมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธนาคารนะคะเชิงเทคนิคดัชนียังติดแนวต้าน1630นะคะคุณฟางก็เลยยังคงไซด์เวย์แต่ว่าภาคบ่ายก็คาดว่าไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะคะ1620-1630หุ้นเด่นกรอบบ่ายนี้เป็นฟอร์ดกับอินเซตนะคะอินเซตหลายท่านอาจจะคอยอยู่แล้วค่ะคุณฟางส่วนทางด้านของ ASL นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันต่อเลยทีเดียวค่ะนะคะยังคงมีความไม่สงบหาข้อยุติไม่ได้น้ำมันดิบก็กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะคุณฟัง ทั้งนี้นะคะแนวรับวันนี้ก็ยังอยู่แถวๆ 1,600 ถึง 1,620 แนวต้าน 1,630-1,640 ค่ะ IVL กลับมาอีกนะคะคุณฟัง IVL นะคะวันนี้บวกมาได้40สตางค์ค่ะนะคะเป็นหุ้นเด่นของ ASL วันนี้ IVL มายืนที่ 22.10 ได้พยายามขึ้นทดสอบแนวต้าน 22.10 นะคุณฟังก่อนหน้านี้เข้าไป24บาทอะไรได้นะคะแล้วก็ลงมาใหม่นะคะแนวรับค่ะ 21.80 21.50สต็อปลอสหักหลุด 21.50 นะคะสำหรับ IVL Indorama Ventures นะคะแนวต้านค่ะ 22.40 22.80 สำหรับ IVL นะคะอีกตัวนึงค่ะ KKP นะคะราคาขึ้นมายืนเหนือ110นะคะบวกมา50สตางค์ค่ะแนวรับ108บาทถึง108.50แนวต้าน111บาทถึง114.50สต็อปลอส108บาทนะคะก็ KKP ค่ะเป็นหุ้นเด่นของ ASL วันนี้เนี่ยทางด้านของ ASL บอกว่าในแง่ของเซนติเมนต์ในประเทศเนี่ยยังเป็นโทนบวกนะคะเพราะว่า GDP รายงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะ GDP ที่สภาพัฒน์ประกาศเมื่อวานนี้แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพราะยังมีความกังวลเรื่องสันติภาพที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ค่ะคุณฟังส่วนทางด้านของทิสโก้นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยก็ปิดกรอบแคบนะคะก็นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างตัวของ PTT แล้วก็ PTTEP นะคะได้ปัจจัยบวกจากการรายงาน GDP ในไตรมาส2ของสภาพัฒน์ที่ออกมาดีแต่ว่าก็มีแรงขายตัวหุ้นของเดลต้าค่ะก็เลยทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะคะ AOT เนี่ยวิ่ง4วัน 6% นะขึ้นมานิวไฮกว่า2ปีลุ้นคืนชีพดิวตี้ฟรีขาเข้านะคะคาดว่าจะนำรายได้ได้นะปีละ 1,700 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นมาได้นะคะตัว Ford Corporation ก็เป็นหุ้นเด่นของ Tisco ด้วยนะคะวันนี้หุ้นโบรกเนี่ยแนะนำ Ford เยอะมากคุณฟัง FORTH นะคะวันนี้ 17.50 บวกมา70สตางค์ค่ะแนวโน้มไปต่อได้นะคะแนวรับ 17.20 ถึง 16.30 แนวต้าน 18.10 แล้วก็ 18.90 สตางค์นะคะสต็อปลอสที่ 16.30 นะหุ้นเด่นนะ Ford Corporation ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่ง Eastern Polymer Group นะคะ EPG วันนี้บวกมา25สตางค์อยู่ที่ 6.35 เป็นหุ้นเด่นของหลักทรัพย์ Tiscoนะคะแนวรับ 6.15 แล้วก็ 5.90 แนวต้าน 6.65 แล้วก็ 7.5 สตางค์สต็อปลอส 5.90 วันนี้ Ford Corporation นี่หลายโบรกนะคะแนะนำเลยนะคะก็เป็นหุ้นเด่นในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังส่วน UOB Kay Hian นะคะให้เป็นตัว CRC ค่ะคุณฟังบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้คิดว่าตัว CRC จะฟื้นกลับมาได้นะคะส่วนทางด้านของหลักซัพพลายนะคะให้เป็นตัวบูบิกค่ะนะบูบิกนะคะแต่ว่าหุ้นเนี่ยช่วงนี้ยังคงไซด์เวย์ต่อนะคะนะคะไซด์เวย์ต่อบอกว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าหุ้นในภาคเช้านะคะยังไม่ปรับแดงนะแต่ว่าก็เรียกว่าผ่านแนวต้านที่อยู่อย่างยาวในกรอบไซด์เวย์ได้นะคะแต่ก็เริ่มเป็นการไซด์เวย์ออกข้างภาพรวมยังขึ้นต่อยากนะคะอันนี้มุมมองจากทางด้านหลักซัพพลายค่ะแล้วก็หุ้นเด่นกรอบบายให้เป็นตัวบูบิกนะคะแนวต้าน 24.20 ถึง 25 บาท สต็อปลอส 30.75 สตางค์ 30.75 สตางค์นะคะสำหรับตัวบูบิกขออภัยสต็อปลอสนะคะคือว่าขออภัยแนวต้าน 24.20 ถึง 25 บาทนะแล้วก็บอกว่าซื้อเพื่อทำกำไรแนวต้านแรกสต็อปลอสหากต่ำกว่าแนวรับแรกก็คือ 19.90 แนวรับ 19.90 20.75 สต็อปลอสหากต่ำกว่า 19.90แนวต้าน 24.20 ถึง 25 บาทนะคุณฟังช่วงหน้าเนี่ยยังคงมีมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะคุณฟังก็ยังมองบวกต่อตัวของหุ้นนะคะหลายตัวเลยนะคะที่จะได้อานิสงส์จากเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะคะและขณะเดียวกัน Land and House ค่ะใครชอบกราฟนะคะนะคะยังให้ราคาเป้าหมายแถว72บาทเลยคุณฟังแนวรับอยู่แถวๆนี้นะคะ64บาท65บาทค่ะแนวต้าน69.50ถึง72.50เมืองไทยแคปิตอลแนะนำซื้อนะคะให้แนวรับ32ถึง 32.50 แนวต้าน35ถึง36บาทหุ้นเด่นกรอบบ่ายล่าสุดที่ Land and House หลักทรัพย์ Land and House แนะนำจะเป็นกราฟกับตัว MPC ค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังเรียนคุณฟังค่ะรายการของเราก็สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากแล้วก็สเปรย์ออร่าไรส์นะคะเป็นมอฟสเปรย์ค่ะมีสารสกัดจากข้าวออร์แกนิกสีดำซึ่งคิดค้นโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านฟังค่ะออร่าไรส์นั้นคุณฟังจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกแล้วก็กลิ่นปากลดอาการเสียวฟันเหงือกอักเสบได้นะคะกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีได้ถึง 98% แต่ว่าไม่ทำลายแบคทีเรียตัวดีนะคะกลิ่นเนี้ยหอมสดชื่นรสชาติดีดิฉันฝากก็ใช้เป็นประจำท่านใดที่มีเหงือกบวมมีเหงือกอักเสบมีเลือดออกตามร่องเหงือกต่างๆคุณฟังลองเปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะอ่อนโยนต่อเยื่อบุในช่องปากด้วยนะคะก็ผู้ที่จัดฟันนะคะคนที่ใส่ฟันปลอมหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ยามุ่งเป้าต่างๆก็จะระคายเคืองช่องปากได้ง่ายตัวนี้ไม่แสบไม่เผ็ดอ่อนโยนเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคงความชุ่มชื้นไม่ทำลายแบคทีเรียตัวดีด้วยลดอาการเหงือกบวมเหมือกอักเสบแล้วก็มีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุนะพกพาสะดวกด้วยนะคะคุณฟังมีขนาด100 ml แล้วก็สเปรย์ออร่าไรส์นี่ก็พกพาสะดวกมากเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์นะคะทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาพัฒนามากกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะคุณฟังสามารถจะเลือกซื้อน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางออนไลน์นะช่องทางออนไลน์นี่ก็คุณฟังเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage Oral Rice เขาก็จะมีการไลฟ์สดในบ้านสีส้มด้วยขณะเดียวกันนะคะคุณฟังทีมงานบอกว่าแฟนรายการดิจิฟ่านั้นจะซื้อที่ร้านค้าเป็นส่วนใหญ่ก็ที่องค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่นะก็มีร้านขององค์การเภสัชกรรมเลยนะคะร้าน GPO อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาค่ะคลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะร้าน Healthy Maxค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลวิมุตติโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณคุณฟังสามารถจะไปเลือกซื้อได้นะคะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลสิริราชกาญจนาภิเษกตรงศาลายาด้วยส่วนเส้นฝั่งทนค่ะถ้าคุณฟังจะซื้อที่ร้านขายยาเชิญได้เลยนะคะจะมีตรงร้านสิริยานะคุณฟังก็ร้านสิริยานี่คุณฟังเข้าไปซื้อได้เลยนะคะก็มีซิกมาเฮลตี้อยู่ใกล้ๆแล้วก็ที่คลังยาเทพอาสากับที่ร้านยาเบสฟิลล่านะเส้นพันนกตัดใหม่ก็ฝากแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์น้ำยาบ้วนปากนี่เป็นสิ่งที่ช่วยนะคะคุณฟังควบคู่ไปกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและคุณฟังก็อย่าลืมด้วยนะคะก็ต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพื่อจะเอาเศษอาหารต่างๆที่ติดค้างอยู่ตามซอกฟันนี้ออกถ้าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฝาเนี่ยจะรู้เลยว่าดีเจฝาก็จะแนะนำแฟนรายการตลอดเลยว่าให้ใช้3อย่างเนี่ยควบคู่กันไปนะคะคุณฟังควบคู่กันไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของน้ำยาบ้วนปากนะคะตัวของแปรงการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันด้วย ช่วงเบรก3นี้นะคะก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามเข้ามาช่วยให้ข้อมูลกับ DJ ฝ่าแล้วก็พูดคุยกันเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้วันอังคารค่ะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกคัด6หุ้นเด่นนะหน้าช็อปรับนโยบายรัฐอุดหนุนนะคะโซล่ารูฟท็อปค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ประเมินว่าดัชนีวันนี้น่าจะแกว่งตัวออกข้างนะคะสัปดาห์นี้ให้กรอบ 1,600 ถึง 1,640 นะคะแล้วก็ชูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของภาครัฐเนี่ยให้เงินอุดหนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะก็จะมีกลุ่มที่ได้อานิสงส์หนุนรายได้และกำไรของบริษัทที่เกี่ยวกับการวางระบบแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับโซล่ารูฟท็อปก็จะเป็นตัวกันกุลกัฟโซล่าคอมเซเว่นคัมเวลนะคะแล้วก็ SSSเอขออภัย ASEFA คุณวิลาสินีบุญมาสูงทรงค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดหรือ GBS นะคะเปิดเผยที่ทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ว่าตลาดมีแนวโน้มแกว่งตัวลักษณะก็คือจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างค่ะประเมินกรอบดัชนีไว้ที่ระดับ 1,600 ถึง 1,640 จุดนะคะทั้งนี้ตลาดได้รับแรงหนุนจากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นเพียง 4.7% year on year ซึ่งก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 4.9 แล้วก็ชะลอลงจากระดับ 5.5 ในเดือนมิถุนายนนักลงทุนก็คลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อขณะเดียวกันค่ะฝั่งนโยบายการเงินของเฟดนะคะข้อมูลจาก Fed Watch 2ของ CME Group ล่าสุดก็บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง 65.6% ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะคงอัตราดอกเบี้ยนะคะคุณฟังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.5 ถึง 3.75% ในการประชุมเดือนหน้าเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสัปดาห์ก่อนที่ให้น้ำหนักเพียง 45.0%ส่วนปัจจัยบวกอื่นๆที่ช่วยพยุงตลาดจะเป็นการที่ซาอุดิอาระเบียนะคะเร่งส่งออกน้ำมันเพิ่มผ่านท่อส่งน้ำมันที่พาดผ่านประเทศอียิปต์ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งเป็นเส้นทางทดแทนทะเลแดงเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะขณะเดียวกันรายงานของแบงก์ชาติที่ระบุว่าแนวโน้มธุรกิจโดยรวมไตรมาส3ของปีนี้ขยายตัวเล็กน้อยเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐในธุรกิจการค้าตลอดจนภาคการผลิตและส่งออกที่ยังคงขยายตัวได้ในกลุ่มที่มีความต้องการต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่กดดันการลงทุนแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะอันนี้ยังคงต้องติดตามแล้วก็ต้องจับตาตัวเลขนะคะสำคัญต่างๆที่จะออกมาของทางแบงก์ชาติด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของในช่วงปลายเดือนนะในช่วงวันที่26สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ครั้งที่4แล้วก็การรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยจากแบงก์ชาติในวันที่28สิงหาคมก่อนจะปิดท้ายด้วยการแถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังในสัปดาห์ที่4นะคะส่วนตัวหุ้นนะคุณฟังคุณวัชเรนจงยันยงนะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายภาครัฐที่เตรียมให้เงินอุดหนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็จะหนุนรายได้และกำไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบและก็จำหน่ายอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นตัวกันกุลนะคะคุณฟังกันกุลคุ้นกันอยู่นะคะกัฟตัวโซล่าคอมเซเว่นคัมเวลนะคะแล้วก็ตัว ASEFA นะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นหน้าช็อปรับนโยบายอุดหนุนของรัฐเรื่องของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะนะคะบอกว่าเซตนี้ไซด์เวย์แนวต้านก็จำกัดนะคะวางแนวรับไว้ที่1598-1605แล้วก็ให้แนวต้านอยู่ที่1618-1623หุ้นเด่นที่แนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะวันนี้ก็ตัวเด่นๆของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ตัวฮาน่านะคะฝั่งฮาน่านะคะก็รอกดราคากันหน่อยละกันช่วงนี้ฮาน่าวิ่งแรงนะคะก็กรุงศรีเนี่ยบอกว่าให้ทยอยรับแถว39.25 บาทแล้วก็แนวต้านนี่อยู่ที่40.75-42 บาทซึ่งเลยมาแล้วนะคะส่วนซอฟลอส38.50 บาทค่ะ AOT เป็นหุ้นเด่นนะคะแนวรับ64.50 บาทแนวต้าน66.50-68 บาทแล้วก็คัดลอที่63.50 บาทค่ะส่วน SPRC นะคะกรุงศรีบริษัททรัพย์กรุงศรีแนะนำซื้อนะคุณฟังได้ประโยชน์จากเรื่องของโรงกลั่นตึงตัวจากกำลังการผลิตที่เข้ามาจำกัดนะคะ แล้วก็ให้ราคา SPRC ไว้อยู่แถวๆราคา Target Price นะคะ 13.50 ปตท.ค่ะนะคะปตท.ช่วงนี้ราคาขึ้นมายืนเหนือ40นะคะกรุงศรีให้ไว้แถวๆราคา Target Price อยู่ที่ 44.50 ส่วน AOT นะคะบอกว่ารัฐเสนอกลับมาเปิดดิวตี้ฟรีขาเข้านะคะอิงพื้นที่ในสนามบินนะคะก็เปิดเอาไซด์กำไรให้เติบโตขึ้นนะคะ AOT กรุงศรีให้ราคาทาร์เก็ตพายอยู่ที่70บาทค่ะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคุณฟังขณะเดียวกันนะคุณฟังในส่วนของตัวหุ้นเด่นๆนะคะตอนนี้ตัวหุ้นเด่นนะหลายตัวเลยที่โบรกต่างชาติปรับเป้านะคะก็บอกว่าบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยในวันนี้18สิงหาคมเนี่ยมีการปรับราคาเป้าหมายและคำแนะนำหุ้นไทยนะคะในหลายตัวเลยแล้วก็ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายแล้วก็การปรับคำแนะนำการลงทุนนะคะอย่างตัว CLSA เนี่ยปรับเพิ่มราคาของตัว AOT ค่ะเป็น70บาทนะคะจากเดิม57บาทก็รู้สึกว่าตัว AOT นี่เหมือนที่กรุงศรีแนะนำนะคะว่าจะไปที่70บาทจากเดิม57บาทส่วน City ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายตัว AWC Asset World Corp นะคะเป็น2.70 บาทค่ะจากเดิม 1.90 บาทส่วนแม็กควายนะคะเพิ่มราคาคาราบาวกรุ๊ปนะจากเดิม46บาทเป็น59บาท UBS นะคะให้ปตท.ไว้ที่44บาทแล้วก็ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะคะให้ราคาเป้าหมายที่44บาทส่วน UBS ก็ปรับลดคำแนะนำหุ้นมินต์นะคะ Miner International นะคะบอกว่าเป็นแบบกลางๆ Neutral นะคะปรับราคาอยู่ที่24บาทส่วน UBS ก็ปรับเพิ่มราคาหุ้นเงินติดล้อเป็น21บาทจากเดิม20บาทค่ะขณะที่อัตโนมัติน่าสนใจ JP Morgan นะคะคุณฟังก็เพิ่มราคาเป้าหมายตัว Hana นะคะ Hana Microelectronics ก็เป็น53บาทจากเดิมกำหนดไว้ที่45บาทนะคะอันนี้เป็นการปรับราคาแล้วก็เป้าหมายคำแนะนำของโบรกเกอร์ต่างประเทศนะต่อหุ้นรายตัวหุ้นที่ได้รับการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายในครั้งนี้ก็จะเป็นตัว AOT ตัว AWC CBG เงินติดล้อแล้วก็หันหน้าขณะที่ตัวปตท.ได้รับการปรับคำแนะนำเป็นซื้อส่วนมิ้นเนี่ยก็บอกเป็นกลางๆนะคะส่วนตัวหุ้นมิ้นนั่นเองค่ะก็ FC DJ ฝ่าลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายใช่ไหมคะคุณฟางขายหมูดีกว่าอยู่ดอยนะคะก็คือต้องกระจายการลงทุนกันไปนะคะเราก็อยู่ในวัยของเด็กคน Gen X นะคุณฟังเพราะอะไรเราก็ต้องลงทุนกันด้วยความระมัดระวังลงทุนสุดโต่งไปเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดอะไรแล้วมันแก้ไขไม่ทันไม่เหมือนตอนวัยรุ่นวัยทำงานก็เตือนไว้ก่อนนะคะคุณฟังคะใครที่ไม่อยากจะให้เงินต้นศูนย์หายไปนะคะดิฉันแนะนำเลยสลักออมทรัพย์ทกส.ส่วนตัวเองเนี่ยเงินออมจากการทำงานนะคะก็ลงทุนกับสลากออมทรัพย์คุณฟังพอหมดชุดนั้นชุดนี้ก็ต่อไปเลยนะอันนี้เป็นการเปิดโชคตัวเองนะคุณฟังเผื่อลุ้นไว้จะฝากก็ลุ้นนะอยากจะถูกสัก20ล้านนะคะเมื่อ2งวดก่อนนั้นสามีกับถูกรางวัลที่1ผิดไปตัวเดียวเลยนะคะดิฉันก็ฝันหวานว่าตัวเองน่าจะถูกได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะลอตเตอรี่นี่ไม่ได้ซื้อนะงวดที่แล้วออกเลขทะเบียนรถยนต์แหมเสียดายจริงๆ937แต่ว่าตอนนี้ก็ลุ้นต่อสำหรับสลากออมทรัพย์ทกส.ถ้าคุณฟังยังไม่มีนะคะตอนนี้มีตัวใหม่เลยนะคะเขาเปิดตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเปิดตัวเมื่อวานนี้คุณฟังไปได้เลยวันนี้ฟังข่าวจากดีจฝาแล้วจบรายการไปต่อเลยที่ทกส.นะคะนั่นคือการเปิดตัวสลักออมทรัพย์ทกส.ชุดกระด้งทองค่ะฝาก500ลุ้น20ล้านพร้อมรางวัลพิเศษมูลค่ารวม10ล้านบาททกส.เปิดตัวสลักออมทรัพย์ทกส.ชุดกระด้งทองนะคะหน่วยละ500บาทลุ้นโชคใหญ่ทุกเดือนจำนวน24ครั้งมูลค่าสูงสุด20ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆจำนวนกว่า 300,000 รางวัลรวมมูลค่า117ล้านบาทนะคะแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะคะเสี่ยงหมวดด้วยรางวัลละ1ล้านบาท5รางวัลในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2569นี้นะคะคุณฟังลุ้นๆๆๆกันค่ะนะคะแล้วก็เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเปิดรับฝากเรียบร้อยแล้วไปกันได้ที่ทกส.ทุกสาขาและถ้าคุณฟังมีแอปพลิเคชัน BAAC Mobile อยู่แล้วสามารถฝากได้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะคุณไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.เปิดเผยค่ะทกส.เปิดตัวสลักออมทรัพย์ทกส.ชุดกระด้งทองหน่วยละ500บาทจำนวน300ล้านหน่วยแบ่งเป็น30หมวดนะคะหมวดละ10ล้านหน่วยวงเงินรวม 150,000 ล้านบาทอายุการรับฝาก2ปีค่ะ เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ1บาท15สตางค์คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.115 ต่อปีพร้อมลุ้นรางวัลที่1มูลค่า20ล้านบาทและก็รางวัลอื่นๆทุกเดือนรวม24ครั้งนะคะประกอบด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะคะจำนวน1รางวัลรางวัลละ20ล้านบาทค่ะรางวัลที่2เสี่ยงหมวดหมุน2ครั้งจำนวน2รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งจำนวน 300,000 รางวัลรางวัลละ300บาทและยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจำนวน10รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมมูลค่า10ล้านบาทโดยออกรางวัลครั้งละ5รางวัลก็คือเดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายน2569ดังนั้นคุณฟ้าต้องตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ลุ้นด้วยทั้งรางวัล20ล้านบาทแล้วก็นี่ไงรางวัลละ1ล้านบาทถึงเขามี10รางวัลเลยนะคะเขาก็จะออกวันเดือนตุลาคม69แล้วก็พฤศจิกายน69นะคะรวมจำนวนรางวัลต่องวดทั้งสิ้น 308 รางวัลคิดเป็นเงินรางวัลสูงสุดเนี่ย117ล้านบาทต่อเดือนนะคะทั้งนี้เมื่อฝากสั่งออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองนะคะนะคุณฟังชุดกระด้งทองนี้แหละนะตั้งแต่ 1,000 หน่วยหรือว่าใช้เงินเนี่ย 500,000 บาทขึ้นไปนะคุณฟังถ้าคุณฟังมีเงิน 500,000 บาทแล้วอยากจะลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกเดือนเนี่ยนะคะคือถูกแน่นอนไม่ต้องไปเล่นลอตเตอรี่เลยนะอันนี้ถูกสลากเลขท้าย3ตัวของธกส.นะคะ300บาททุกงวดเลยนะคะอันนี้ถ้าฝาก100 1,000 หน่วยขึ้นไปทั้งนี้สากออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองจะเปิดรับฝากพร้อมกันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และเคาน์เตอร์สาขาธกส.ทั่วประเทศนะคะดอกเบี้ยและเงินรางวัลในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาค่ะโดยสากออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กันยายน2569และจับรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนรวม24ครั้งยกเว้นเดือนมกราคมนะคะก็วันที่16นี่เป็นวันครูก็จะไปออกรางวัลวันที่17มกราคมค่ะซึ่งผู้ฝากสลากภายในวันที่15ของเดือนจะได้รับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟังยังมีเงินออมอยู่นะคะกระจายการลงทุนกันไปบ้างนะคะคุณฟังไปฝากสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองได้เลยฝาก500ลุ้น20ล้านบาทคือถ้าคนมีดวงคุณฟังคนมีดวงเนี่ยซื้อ500ก็ถูกรางวัลที่1ได้นะจำได้เลยตอนที่ธกส.เขาเปิดตัวสลากออมทรัพย์เนี่ยมีเกษตรกรท่านหนึ่งซื้อแค่500นะคะตอนนั้นก็ได้เงินไป10ล้านเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะงานนี้เนี่ยคุณฟังฝากเลยนะคะคุณฟังเพราะว่าได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาด้วยนะคะก็เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่17สิงหาคมเป็นต้นไปถ้าคุณฟังอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือจดเบอร์นี้ค่ะคุณฟังที่ธกส. Contact Center เบอร์จำง่ายนะคะ02-555-0555คุณฟังจำง่ายเลยถ้ากำลังขับรถนะคะก็คือจำว่ามีเลข5 3ตัวนะคะแล้วก็ขั้นด้วย0แล้วก็เลข5 3ตัว02-555-0555ค่ะขอให้ความสำเร็จเป็นของคุณผู้ฟังนะคะสลักออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองรางวัลที่1นะเสี่ยงหมวด20ล้านรางวัลที่2เสี่ยงหมวดก็1ล้านบาทจำนวน2รางวัลแล้วก็มีรางวัลพิเศษเฉพาะหมวดที่รับฝากแล้ว1ล้านบาทออกรางวัลครั้งละ5รางวัลในเดือนตุลาคม2569แล้วก็พฤศจิกายน2569นะคะก็ถ้าสนใจนะคุณฟังฝากเถอะค่ะนะอันนี้เงินต้นไม่สูญด้วยมีโอกาสลุ้นนะคะไปถามรายละเอียดได้ที่ธกส.ทุกสาขาหน่วยละ500บาทถ้าฝากแสนหน่วย1,000 หน่วยขึ้นไป 500,000 นะคะ 1,000 หน่วยขึ้นไป 500,000 เนี่ยก็ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกเดือนเลยนำมาฝากแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคุณฟังถ้าสนใจก็เรียนเชิญแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะและคุณฟังคะมองรอบทิศคิดทันข่าวดิฉันฝากก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านใหม่นะคะก็ท่านอธิบดีแอร์นะคะท่านโชติกาค่ะท่านเข้ารับตำแหน่งหน้าที่นะคะเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะ17สิงหาคมเวลา8นาฬิกาค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ถือเลิกดีเลยนะคะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะนะก็มีข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะให้การต้อนรับท่านนะคะ
6: นะคะคุณฟังก็ท่านก็จากท่านรองปลัดนะท่านก็ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะคุณโชติกานะคะท่านอธิบดีแอร์ก็บอกว่าสิ่งที่ตั้งใจทำในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็คือทำให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตของคนสร้างโอกาสให้กับประเทศจะทำ3เรื่องสำคัญคือรักษาสิ่งที่มีคุณค่าต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยเรื่องแรกก็จะดูแลมรดกภูมิปัญญาวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของชุมชนให้ได้รับการสืบทอดอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการส่งต่อยังคนรุ่นใหม่เรื่องที่2จะนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ทั้งผ้าไทยอาหารดนตรีการแสดงเทศกาลและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเรื่องที่3อยากเปิดพื้นที่ให้สร้างโอกาสแก่เด็กเยาวชนศิลปินชุมชนและผู้ประกอบการนะคะทางด้านวัฒนธรรมได้แสดงศักยภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันวัฒนธรรมไทยออกไปสู่เวทีโลกเป้าหมายก็คืออยากให้ประชาชนรู้สึกว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้จริงนะต่อไปนี้วัฒนธรรมก็ต้องกินได้ส่วนการควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวนั้นนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาก็มองว่าจะเป็นผลดีกับระบบราชการและระบบการทำงานในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะท่านอธิบดีแอนก็เป็นอธิบดีที่น่ารักนะคุณฟังก็เป็นอีกหนึ่งหญิงเหล็กเลยแหละของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณฟังนะก็ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก้าวไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านก็เดิมท่านเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะท่านก็ได้กล่าวแสดงความยินดีด้วยในโอกาสที่คุณโชติกานะคะได้เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะท่านยุพาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ทำงานให้เต็มที่เพชรอยู่ที่ไหนก็ส่องประกายเชื่อมั่นว่าน้องทำได้และทำได้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเกราะป้องกันตัวอย่าได้หวั่นไหวจงก้าวไปสู่เป้าหมายเพื่อสังคมและประเทศชาติสักวันนะคะบอกว่าท่านแอนะคะท่านแอโชติกาเนี่ยบอกสักวันแอจะเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของคนส่งเสริมวัฒนธรรมและเครือข่ายอย่างหมดหัวใจคุณงามความดีและความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานจะเป็นเครื่องบ่งชี้แทนคำอธิบายที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าของคนจึงอยู่ที่ผลของงานและก็การกระทำเป็นกำลังใจให้นะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านโชติกานะคะก็ได้รับกำลังใจจากท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านโชติกาอัครกิจโสภากุลก็ได้กล่าวขอบพระคุณท่านปลัดยุพานะคะบอกว่าทุกถ้อยคำของท่านแอจะน้อมรับไว้เป็นทั้งกำลังใจและเป็นหลักเตือนใจในการทำงานแอจะตั้งใจทำหน้าที่อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถดูแลพี่น้องกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.และเครือข่ายด้วยความจริงใจและตั้งใจทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้ดีที่สุดขอบพระคุณท่านปลัดที่เมตตาเชื่อมั่นและเป็นกำลังใจให้แอเสมอมาค่ะคำของท่านในวันนี้แอจะเก็บไว้ในใจและเตือนตัวเองตลอดเส้นทางการทำงานค่ะนี่คือสิ่งที่จำเป็นนะคะคุณฟังอย่างที่ท่านปลัดยุพาทวีวัฒนกิจประวรท่านก็เป็นหญิงเหล็กอีกคนหนึ่งนะท่านทำงานแบบงานเห็นผลงานแบบลุดหน้ามากๆเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญท่านบอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเกราะป้องกันตัวอย่าได้หวั่นไหวจงก้าวไปสู่เป้าหมายเพื่อสังคมและประเทศชาตินะคะดิฉันฝากก็ชื่นชมนะสตรีเหล็กในการทำงานขับเคลื่อนการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติของเรานั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวหมดลงแล้วนะคะครูฟาร์มก็ขอบพระคุณครูฟาร์มสำหรับการติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านบ้าน
8: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
9: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
8: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูด2สุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
9: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
10: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
11: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ098446645

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทแคนวาผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยใช้ AI ยกระดับนักออกแบบและ SME สู่ตลาดโลกพร้อมเสนอไทยเป็นฐานธุรกิจและศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาค
9: เมื่อเวลา 13:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาและหารือผู้บริหารบริษัทถึงแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมแคนวาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพร้อมเสนอเพิ่มจำนวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ชาวไทยที่เป็นผู้สร้างผลงานบนแคนวาจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571โดยเน้นพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่และผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดโลกนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมเชื่อมโยงเครื่องมือด้านการออกแบบของแคนวากับโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วย SME ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้แคนวาพิจารณาไทยเป็นฐานสำคัญในภูมิภาคทั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้าน AI และการออกแบบโดยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขยายการลงทุนในไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ4ร่างกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือคุ้มครองผู้รับงานออนไลน์และรับรองสิทธิคู่สมรสทุกเพศตามหลักสมรสเท่าเทียม
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในยุคใหม่ประกอบด้วยการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพรบแรงงานทางทะเลโดยบังคับให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์ครบ บ7กรณีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นอกจากนี้ยังมีการขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมถึงการรับงานผ่านระบบออนไลน์ตลอดจนงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการพร้อมกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานที่15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีและหญิงมีครรภ์ทำงานในประเภทที่เป็นอันตรายรวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายขณะเดียวกันยังได้ออกประกาศรับรองสิทธิ์คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: เมียนมาพบการระบาดของอหิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศหลังประชาชนที่มีอาการท้องร่วงรุนแรงหลายร้อยรายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโบเทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมประจำเขตย่างกุ้งของเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนที่ป่วยด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงรวม500รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเขตย่างกุ้งในจำนวนนี้149รายตรวจพบว่าติดเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกถึงการพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคในเขตย่างกุ้งซึ่งมีประชากรมากที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคถือเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นข้อบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียมและขาดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขของเมียนมาทรุดโทรมลงจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: เสนอซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสังคมปัจจุบันนะ

0: กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ400,000ถึง800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีสต่อไปค่ะ
1: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอริคำไซพ.ศ.ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับของลูกจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจครับโดยเป็นประเด็นของการเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแทนครับเพื่อจะให้ได้รับเงินทดแทนหรือว่าสามารถจะได้รับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับและคาดว่าตั้งแต่ปี2519นี้ถึงปี2573นั้นจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 11,000 คนโดยประมาณครับจากนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่มีการปรับปรุงจากฉบับ2558ครับเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรื่องของการจ้างงานของเจ้าของเรือและก็คนประจำเรือครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกฎหมายของการประกันสังคมครับทั้งเรื่องของเงินทดแทนที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรหรือการชราภาพและการว่างงานครับนอกจากนี้ครับสำหรับการจ้างคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นห้ามการปฏิบัติงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเว้นแต่เป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติครับแรงงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงแรงงานมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ครับเป็นการขยายความคุ้มครองเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเช่นจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบาทครับนอกจากนี้ครับห้ามจ้างผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีและปรับตั้งแต่400,000ถึง800,000บาทครับ และทั้งหมดนี้ครับเป็นการแถลง

ผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอะไหนบอกว่าจะออกคอน
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
7: นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล41%เคมีและปิโตรเคมี21%เกษตรและอาหารแปรรูป11%ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังคณะทำงาน DOPA NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน 44 ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
8: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟ

ที่จะต้องเดินทางไปยังต่างประเทศเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการเตือนภัยต่างๆที่มีอยู่ในรอบโลกใบนี้จำเป็นจะต้องรับทราบนะคะหรือบางทีเราอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าหากว่ามีคนจากต่างชาติต่างแดนมาพูดคุยหรือจำเป็นจะต้องพบปะเจอเรื่องในมีตติ้งหรือว่าการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่งเราเดินทางไปไหนเนี่ยมันจำเป็นอยู่นะคะที่เราจะต้องรู้รอบตัวโรคภัยไข้เจ็บบางโรคเนี่ยนะคะเป็นแล้วก็เสียชีวิตในระยะเวลาอันใกล้โดยเฉพาะโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสจากเชื้อแบคทีเรียอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นโรคที่เป็นกันแบบยาวนานอันนั้นก็ยังมีเวลาที่จะรักษุงรักษากันได้และวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นวันแรกนะคะที่ดีเดย์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักๆอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถ้าปริมาณน้ำฝนตกสะสมกันอยู่เยอะๆนะคะและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของคลื่นลมแรงๆทั้งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะคะแล้วก็มีคำเตือนเรื่องของภัยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันจะมากับน้ำฝนหรือมาจากน้ำที่ท่วมขังน้ำที่ขังอยู่ในภาชนะต่างๆก็จะก่อให้เกิดยุงลายและก็ก่อให้เกิดโรคไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกสารพัดโรคเลยที่มีโอกาสจะมาได้นะคะวันนี้เริ่มต้นวันที่18สิงหาคม2569ที่กรมอุตุประกาศเตือนแต่ไม่แน่ใจว่าพอถึงเวลาที่ประกาศเตือนแล้วเนี่ยฝนจะตกหนักๆจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้กระหน่ำไปเยอะมากๆเลยนะคะแถวบ้านที่ฉันตกเกือบจะท่วมเหลืออีกประมาณ5เซนน้ำจะเข้าบ้านนะคะและหลังจากนั้นแต่ว่าการไหลของน้ำค่อนข้างจะโฟลว์ดีแต่ว่าคือโดยปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาจะมีข้อจำกัดเรื่องของการรองรับน้ำอยู่แล้วว่าน้ำตกเป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วมันจะระบายไม่ทันจะมีการเกิดน้ำท่วมขังนะคะแต่ว่าอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งเรียกว่าน้ำรอระบายใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆอะนะคะเมื่อวานนี้ก็แห้งไปอย่างรวดเร็วอย่างว่องไวเหมือนกันนะคะวันนี้ดูสภาพอากาศช่วงเวลานี้ยังไม่ค่อยครึ้มเท่าไหร่ยังมีฟ้าใสๆแสงแดดให้เห็นกันแบบอุ่นๆร้อนๆอยู่นะคะดังนั้นแล้วก่อนที่จะไปเริ่มต้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงข่าวลือข่าวลวงในแวดวงสุขภาพหลายๆเรื่องด้วยที่เราจำเป็นจะต้องรับรู้กันไว้เพื่อที่จะได้ไม่เชื่อคำเตือนที่มันเป็นข่าวลือข่าวลวงแบบนี้ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพและอาจจะอันตรายถึงขั้นชีวิตเลยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฝากข้อจอข้อใจไม่ให้ของขวัญก็กดหัวใจให้กันก็ยังดีนะคะวันนี้ที่เราพบกันวันที่18สิงหาคม2569ค่ะมาที่ประกาศเตือนภัยจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากวันมีผล18ถึง21สิงหาคม2569นะคะประกาศออกมาเป็นฉบับที่6แล้วในช่วงเช้าของวันนี้นะคะคือกรมอุตุเนี่ยเขาออกประกาศมาล่วงหน้าเพื่อให้เราได้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะถ้าหากว่าใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือจำเป็นจะต้องเดินทางมีกิจกรรมกิจการต่างๆอาชีพด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์เนี่ยจะได้เตรียมความพร้อมกันนะคะ18ถึง21สิงหาคม18 19 20 21สิงหาคมทั้งหมด4วันด้วยกันประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือกับภาคอีสานเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมแน่นอนอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เห็นไหมคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกประกาศเตือนที่มันทันสมัยเมื่อตะกี้ที่ดิฉันบอกไว้ใช่ไหมว่าจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องของพื้นที่นู่นนี่นั่นแล้วก็รวมถึงอาชีพหลายๆอาชีพกรมอุตุเขาก็พัฒนาการประกาศเตือนภัยแล้วก็มีพ่วงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยแล้วแต่ท่านไหนขึ้นมาเป็นอธิบดีมีความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กล้าฉีกจากนโยบายเดิมๆหรือเปล่าส่วนคลื่นลมนะคะทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงค่ะช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่21นะคะเตือนฝนมีอยู่4วันเริ่มตั้งแต่วันนี้แต่ว่าเตือนเรื่องของคลื่นลมแรงๆมีอยู่3วัน19

0: 20-21 สิงหาคมจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็แน่นอนนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งด้วยนะคะ 19-21สิงหาคมนอกจากนี้ยังมีคำเตือนเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงที่มีปัญหาเหล่านั้นนะคะดิฉันให้ cover ควบคุมครอบคลุมเลยนะคะ 18-21 สิงหาคมอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตามข้อมูลต่างๆกันไม่ต้องเชื่อข่าวลือข่าวลวงช่วงนี้ไม่ได้มีพายุเลยฝนที่จะตกหนักๆไม่เกี่ยวเนื่องกับพายุแต่ว่าเป็นเรื่องของมรสุมและร่องมรสุมล้วนๆนะคะมีข้อสงสัยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าจะเข้าไปที่เพจที่บ้านนู้นบ้านนี้ของกรมอุตุได้นะคะหรือถ้าหากว่าจะโทรศัพท์ใช้สายด่วนหมายเลข4ตัวนะคะตลอด24ชั่วโมง1182นะคะ1182ได้แบบตลอด24ชั่วโมงนะคะทีนี้มาดูปริมาณการกินพื้นที่ของฝนที่จะตกในภาคต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยยังการกินพื้นที่ของฝนนะคะยังไม่ค่อยมากนักนะคะอยู่ในระดับ 30-60% ของพื้นที่ค่ะมาดูจุดที่หนักๆที่จะมีฝนกินพื้นที่กว้างๆหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่อยู่ที่ภาคอีสานค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่และมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักได้บางแห่งด้วยเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลก็มีฝน 60% ของพื้นที่แต่ไม่มีคำเตือนนะคะว่าฝนจะตกหนักบางแห่งนะคะขณะที่ภาคเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักได้บางแห่งภาคกลาง 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคที่มีฝนอยู่ในระดับ 30% ของพื้นที่อยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศจำเป็นจะต้องรายงานให้ทราบกันที่ค่อนข้างจะละเอียดเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อพวกเราคนไทยเกือบทั้งประเทศเลยนะคะเน้นหนักไปที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะวันนี้หนักๆอยู่ที่ภาคอีสานภาคเหนือยังกินพื้นที่ปริมาณในการกินพื้นที่ของฝนไม่มากเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะต่อเนื่องนะคะเรื่องของการเตือนภัยสุขภาพที่มันมาพร้อมกับฝนแล้วก็มันก็จะฟักตัวดีในช่วงที่ฝนตกๆอากาศชื้นๆแบบนี้ต่อให้มันเป็นเรื่องของไวรัสก็จริงนะคะแต่การที่เราปิดหน้ากากอนามัยนะคะปิดจมูกปิดปากไว้สวมใส่หน้ากากอนามัยมาสก์เนี่ยสามารถที่จะเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และก็โควิด-19 ได้อยู่นะคะเพราะว่าโรคเหล่านี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเน้นหนักไปที่สถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอยู่นะคะโรคไข้หวัดมันไม่ได้มากับฝนแต่มันมาจากเชื้อไวรัสเชื้อโรคที่มันจะเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจแต่ฝนกับการที่มีลมแรงๆนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นเพราะว่ามันจะปลิวเอาเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ร่างกายเราเวลาที่ฝนตกอย่างแรกเลยนะคะฝนจะตกอย่างแรกเลยดิฉันไม่ได้หยิบร่มไม่ได้กางร่มนะคะแต่ควานหาหน้ากากอนามัยก่อนดิฉันจะมีหน้ากากอนามัยติดกระเป๋าไว้เสมอนะคะเพราะอะไรเพราะเราหายใจเข้าไปเนี่ยนะคะต้องปิดหน้ากากอนามัยก่อนแล้วค่อยกางร่มแต่ทุกคนจะเลือกที่จะกางร่มนะคะป้องกันฝนใส่เสื้อกันฝนแล้วไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยอันนี้เป็นความเข้าใจและความเชื่อผิดๆที่เรามีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและหลายคนก็ไม่อยากจะสวมใส่หน้ากากอนามัยมันอึดอัดบ้างอะไรบ้างบางคนก็ใส่แล้วจะเป็นลมบ้างอะไรทำนองนี้นะคะให้นึกถึงตอนที่เป็นโควิด-19เราใหม่เราอยู่กับหน้ากากอนามัยได้นะคะในช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะกรมควบคุมโรคยังคงออกคำเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมตัวกันค่อนข้างจะมากแล้วก็เน้นย้ำมาตรการลดเรื่องของการแพร่เชื้อนะคะ ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝนสภาพอากาศและก็การอยู่ในพื้นที่ปิดหรือว่าแออัดต่อการแพร่ของโรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษค่ะแน่นอนนะคะมีกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะดิฉันขอพ่วงกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ง่ายๆได้ไหมคะกรมควบคุมโรคแนะนำให้ผู้ที่มีอาการป่วยหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นๆนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอจามหรือว่าอยู่ในสถานที่แออัดนะคะจุดที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะไม่ใช่แค่ข่าวว่าโควิดกลับมาระบาดหนักแล้วก็ไม่อยากจะเตือนที่มันทำให้เกิดข้อมูลที่เกินจริงไปแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้ายในรายการจะมีช่วงข่าวลือข่าวลวงสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวตามรายการกันไปให้จบนะคะท้ายๆเนี่ยจะมีเรื่องของข่าวลือข่าวลวงเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทีเนี้ยเราจำเป็นจะต้องหันกลับมาใส่ใจเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับโรคทางเดินหายใจในช่วงฤดูฝนนะคะเราจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังกันณขณะนี้โรงพยาบาลหลายๆแห่งรวมถึงศูนย์ดูแลสุขภาพต่างๆมีข้อมูลเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อหลายชนิดที่มันหมุนเวียนหมุนวนอยู่นะคะแล้วก็มีตัวเลขเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่พุ่งสูงขึ้นมาด้วยนะคะโรคต่อไปที่จะต้องเตือนกันก็คือเรื่องของไข้เลือดออกค่ะเข้าสู่ช่วงที่จำเป็นจะต้องจับตากันนะคะพีคๆเนี่ยกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็สิงหาคมยังเป็นช่วงพีคอยู่นะคะเป็นการประกาศเตือนนะคะของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลานะคะภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนและก็แหล่งน้ำท่วมขังยังคงมีการเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเรื่องของไข้เลือดออกอยู่นะคะดังนั้นใครที่อยู่พื้นที่ภาคใต้หรือจำเป็นจะต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจไปเจรจาการค้าหรือว่ากลับบ้านไปท่องเที่ยวกันนะคะแนะนำมาตรการ3เก็บ3ป้องกันนะคะ3เก็บ3ป้องกันเดิมๆที่เรามีอยู่นี่ราคาสามารถป้องกันได้คือเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองนะคะข้อมูลที่น่าสนใจนะคะย้อนหลังไป7ปีนะคะก็พบว่าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่ไข้เลือดออกมักจะระบาดสูงสุดในรอบปีนะคะโดยใน7เดือนแรกของปีนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 14,454 ราย7เดือนแรกของปีนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกไปแล้ว 14,000 กว่ารายนะคะนี่แน่นอนนะคะแสดงว่ายุงลายยังคงแผลงฤทธิ์อยู่ในช่วงฝนตกแบบนี้นะคะนอกจากเรื่องของน้ำท่วมและระวังน้ำขังด้วยนะคะน้ำขังในโอ่งเราต้องมีฝาปิดแล้วก็ซื้อหรือว่าไปหาทรายอเบดมาใส่กันนะคะของต่างจังหวัดเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะมีแจกกันใช่ไหมคะตามรพ.ส.ต.เนาะแต่ว่าน้ำขังอีกจุดหนึ่งคืออย่างเช่นเรามีกระถางต้นไม้ที่น้ำมันไม่ระบายออกอ่ะดิฉันบ้านดิฉันมีนะคะกระถางใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะแล้วน้ำมันไม่ระบายออกก็ต้องคอยวิทน้ำกันหรือเศษกระถางแตกหรือกระถางนั้นไม่มีต้นไม้แล้วไม่มีดินอันนั้นนะคะเป็นที่เก็บขังน้ำได้แม้แต่ถ้วยชามรำไหกะละมังนะคะที่มันไม่ได้ใช้งานหรือมันรั่วๆแล้วถังขยะที่อยู่ในพื้นที่รอบๆ บ้านนอกบ้านที่มันจะมีน้ำท่วมได้มีน้ำขังได้นะคะยางรถยนต์ที่เราไม่ทันได้คิดหรือแม้กระทั่งอะไรอ่ะต้นไม้ปลึกต้นไม้บางอย่างนะคะบ้านที่ฉันมีต้นหมากนะมันก็จะมีกาบหมากใช่ไหมคะเวลามันร่วงลงมาจากต้นถ้ามันหงายท้องอ่ะมันหงายท้องเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่น้ำฝนตกลงไปและน้ำขังได้ก่อให้เกิดยุงลายได้นะคะช่วงเวลาเย็นๆนะคะเย็นๆค่ำๆเนี่ยนะคะที่เราจะออกไปนอกบ้านช่วงเวลาที่เรารดน้ำต้นไม้ไปกวาดใบมุ่งกวาดใบไม้กวาดบ้านเนี่ยแหละค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ยุงลายออกมาหนักๆเลยนะคะดิฉันเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงเลยช่วงตั้งแต่สี่สามห้าโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงหนึ่งทุ่มยุงลายเยอะมากๆเลยนะคะที่บ้านดิฉันเนี่ยนะคะแล้วเผอิญว่าเป็นบ้านที่มีต้นไม้เยอะแล้วก็มีอ่างน้ำมีบ่อน้ำเล็กๆ เหล่านี้อยู่นะคะมันเป็นที่สะสมของยุงลายได้สารพัดเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาข้อจอข้อใจที่เข้ามาชมกันนะคะขอบพระคุณคุณปิ๊กพาหุง 888ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแตกต่างนะคะที่เข้ามาข้อจอข้อใจให้นะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะนะกลับมาคุยเรื่องของสุขภาพกันต่อนะคะทีเนี้ยต้องเตือนกันอย่างนี้นะคะถ้าสมมุตินะคะว่าเวลาที่เรามีไข้เรามักจะนึกถึงว่าเราเป็นหวัดอยู่ใช่ไหมคะนอกเหนือจากการเป็นหวัดธรรมดาต้องดูด้วยนะคะว่าไข้สูงมากน้อยแค่ไหนแล้วมันลดลงไปได้หรือเปล่าทานยาหรือว่าเช็ดตัวแล้วมันไม่ลดให้ต้องสงสัยไว้ก่อนนะคะว่าเราอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกได้นะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีไข้สูงต่อเนื่องกันเกิน2วันไม่ควรเสี่ยงที่จะซื้อยามากินเองนะคะโดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs นะคะ NSAIDs นะคะ NSAIDs นะคะ NSAIDs นะคะจะเป็นกลุ่มที่เพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกได้นะคะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ายากลุ่มไหนเป็นกลุ่ม NSAIDs นะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่ายาในกลุ่ม NSAIDs คืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะยากลุ่ม NSAIDs เนี่ยนะคะเป็นยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะคือเป็นยาที่ใช้ลดอาการปวดลดไข้ลดการอักเสบแบ่งเป็นกลุ่มดั้งเดิมนะคะกลุ่มตระกูลที่ลงท้ายด้วยเฟนทั้งหลายนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะด้วยเฟนทั้งหลายนะคะก็คือยาที่ลดไข้แรงๆบางทีเราไม่ทราบว่ายาลดไข้แรงๆแบบนี้นะคะมันจะส่งผลให้มีเลือดออกได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่ได้เป็นไข้หวัดธรรมดาบางทีเรารู้สึกว่าไข้มันไม่ลดก็เลยต้องใช้ยาที่มันแรงๆเพื่อที่จะลดไข้ใช่ไหมคะกลุ่มดั้งเดิมที่จะเป็นตัว NSAIDs นะคะมีกลุ่มไอบูโปรเฟนกลุ่มไอบูโปรเฟนกลุ่มไดโครฟีแนคนาฟลอกเซนและก็กลุ่มใหม่ที่ปลอดภัยต่อกระเพาะอาหารมากขึ้นเช่นเซเลคอคลิสนะคะเซเลคอกซิปและก็เอทอริคอกซิปอ่านยากหน่อย2กลุ่มนี้ดิฉันไม่ค่อยคุ้นนะคะเซเลคอกซิปและก็เอทอริคอกซิปนะคะกลุ่มดั้งเดิมตระกูลเฟนทั้งหลายเน็กเซนทั้งหลายเนี่ยนะคะมันกัดกระเพาะเวลาทานต้องทานหลังจากที่ทานข้าวทันทีนะคะหลังจากรับประทานอาหารทันทีแล้วก็ทานเลยนะคะถ้าเว้นวรรคไว้มันจะกัดกระเพาะค่ะต่อให้ทานเลยมันก็กัดกระเพาะได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นมันจะมีกลุ่มใหม่2กลุ่มที่ว่าตะกี้ลงท้ายด้วย10นะคะลงท้ายด้วย10เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยต่อกระเพาะอาหารนะคะเป็นยาแก้ปวดลดไข้ไม่ว่าจะแก้ปวดศีรษะปวดฟันปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออักเสบนะคะปวดประจำเดือนนะคะเหล่านี้ค่ะมันเป็นในกลุ่ม NSAIDs นะคะแต่กลุ่ม NSAIDs เนี่ยเป็นยาแก้ปวดเฉพาะจุดหรือโรคประจำตัวบางอย่างนะคะแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารแล้วก็ต่อก่อให้เกิดมีเลือดออกขึ้นมาได้นะคะต้องระวังความเสี่ยงโดยเฉพาะในผู้ที่มีไข้เลือดออกนะคะโรคต่อไปที่ต้องระวังเป็นโรคที่มากับน้ำเช่นเดียวกันนะคะโรคฉี่หนูไข้ดินนะคะถือว่าไม่ธรรมดาในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะกรมควบคุมโรคนะคะรายงานสถานการณ์เรื่องของโรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสนะคะที่เราเคยได้ยินเพลงกันตอนนี้ไม่ได้ยินรณรงค์นะเลปโตสไปโรซิสโรคเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยนะคะเขาจะรณรงค์กันเป็นเพลงนะคะมีตัวเลขที่น่าตกใจค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง8 1มกราคมจนถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมไป 2,002 รายและเสียชีวิตไป30รายนะคะจากแค่ 2,000 คนเสียชีวิตไปตั้ง30คนผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปและจำนวนมากเป็นเกษตรกรค่ะไม่ว่าจะทำนาทำสวนนะคะทำไร่มีประวัติเดินลุยน้ำและก็ไม่ได้สวมรองเท้าบูทหรือว่าอุปกรณ์สำคัญนะคะอีกโรคหนึ่งที่คนไทยอาจจะรู้จักน้อยๆ นั่นก็คือโรคไข้ดินนะคะโรคไข้ดินในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็คือ1มกราคมถึง8กรกฎาคมมีผู้ป่วยไป 1,513 รายผู้ป่วยตั้ง 1,513 รายนะคะตัวเลขต่างจาก ต่างจากฉี่หนูประมาณ500คนแต่ว่าเสียชีวิตมากกว่าเยอะเลยเมื่อตะกี้นะคะ 2,000 คนฉี่หนูเสียชีวิตไปนะคะ30คนแต่ว่าไอ้เจ้าโรคไข้ดินเนี่ย 1,513 คนเสียชีวิตไปตั้ง69คนเกือบๆ70คนเลยนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆและเราไม่ค่อยรู้จักโรคไข้ดินเลยจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นสูงกว่าฉี่หนูถึง2เท่ากลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวและคนที่ทำงานเกี่ยวกับดินทางการเกษตรตัดยุ่งตัดหญ้าและเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีคำเตือนนะคะแล้วเดี๋ยวมารู้จักกันหน่อยนะคะว่าโรคไข้ดินเป็นโรคแบบไหนอาการแบบไหนถึงเรียกว่าโรคไข้ดินนะคะเราไม่ค่อยรู้จักกันเนาะและต่อให้เป็นเกษตรกรเองเป็นคนที่เขาใกล้ชิดจะต้องทำงานเกี่ยวกับดินก็อาจจะไม่รู้จักนะคะไข้ดินแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่านะคะก็คือมีลีออยนะคะมีลีออยนั่นเองนะคะเป็นโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณสกายที่เข้ามาข้อจอข้อใจให้เยอะเลยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะโรคมีลีออยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะพบได้ในดินแล้วก็แหล่งน้ำตามธรรมชาติมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะคะหรือว่าหลังจากที่น้ำท่วมเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบาดแผลอ่ะดังนั้นถ้าเรามีบาดแผลเราต้องหลีกเลี่ยงเลยต้องใส่รองเท้าบุ้งรองเท้าบูทถ้าเป็นที่มือสวมถุงมือที่เป็นถุงมือยางที่กันน้ำได้นะคะต้องหลีกเลี่ยงการสูดดมเอาฝุ่นละอองเข้าไปด้วยก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็การกินอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะอาการของโรคไข้ดินนะคะก็คือมีไข้สูงเรื้อรังเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีไข้สูงสูงนะคะไข้สูงเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุมีอาการทางปอดค่ะอย่างเช่นไอมีเสมหะเจ็บหน้าอกคล้ายโรคปอดอักเสบนะคะมีแผลหรือว่าฝีหนองที่ผิวหนังหรือเกิดฝีหนองตามอวัยวะภายในนะคะอุ้ยไปถึงปับถึงน้ำเลยถึงปับถึงตับถึงม้ามนี่เราไม่ทราบเราไม่รู้เลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจอาจจะต้องเอ็กซเรย์นะคะหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งมีความรุนแรงและอาจทำให้ช็อกเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะกลุ่มเสี่ยงแน่นอนนะคะจะมีโรคบางโรคที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะนอกจากเกษตรกรผู้ที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนสัมผัสดินเป็นประจำแล้วก็คือกลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานกลายเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเลยนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วมีแผลด้วยห้ามไปเดินย่ำน้ำย่ำดินเลยถ้าจะไปเดินต้องสวมใส่สิ่งป้องกันเอาไว้ดีๆโดยเฉพาะรองเท้าบูทนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอย่างเช่นโรคไตภูมิคุ้มกันต่ำแล้วเบาหวานกับไตมันมักจะมาคู่กันสิถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วรักษากินยาไปเยอะๆโรคไตถามหานะคะไตกับเบาหวานเป็นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงเรื่องของดินเรื่องของน้ำเลยนะคะโรคไข้ดินอันตรายมากๆถึงแก่ชีวิตได้นะคะวิธีการป้องกันนั่นก็คือเรื่องของการสวมใส่รองเท้าบูทอย่างที่ดิฉันว่าไปเมื่อสักครู่แล้วก็ถุงมือยางอย่างที่บอกไว้นะคะสวมใส่รองเท้าบูทถุงมือยางทุกครั้งเมื่อต้องลงพื้นที่ย่ำน้ำหรือว่าสัมผัสดินล้างร่างกายทำความสะอาดผิวหนังทันทีหลังเสร็จภารกิจลุยโคลนหรือว่าลุยน้ำปิดบาดแผลให้มิดชิดหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินหรือน้ำหากมีบาดแผลนะคะดื่มน้ำสะอาดเช่นน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำดื่มที่บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานนะคะได้มาตรฐานด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีไข้สูงเกิน2วันอีกแล้วนะคะหากมีไข้สูงเกิน2วันร่วมกับมีประวัติไปลุยดินลุยน้ำมาควรรีบไปพบคุณหมอทันทีเลยนะคะควรรีบไปพบคุณหมอทันทีเลยต้องซักประวัติแล้วก็ต้องบอกประวัติเราด้วยนะคะว่าเรามีการสัมผัสดินสัมผัสน้ำและก็มีอาการป่วยเฉพาะเจาะจงอะไรหรือไม่นะคะนะคะโรคที่ต้องระวังทั้งนั้นเลยนะคะไข้ดินไข้ฉี่หนูไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่มันจะมีอาการสูงแล้วไข้ไม่ลดในช่วง2วันแรกแทบทั้งนั้นเลยแล้วก็เน้นย้ำนะคะอย่าไปซื้อยาลดไข้ที่เป็นลดไข้หนักๆและลดการอักเสบมาทานแบบสุ่มเองนะคะระวังนะมันจะเกิดถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วเดี๋ยวมันจะมีเลือดออกในกระเพาะแล้วยิ่งอันตรายนะคะยิ่งอันตรายกันมากนะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะอีกโรคหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่ใช่หน้าร้อนแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่เกือบตลอดนะคะพิษสุนัขบ้าค่ะปีนี้ไทยเรามีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะกัดนิดเดียวก็ห้ามชะล่าใจนะคะ กรมควบคุมโรคเผยแพร่คำเตือนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าถูกสัตว์กัดข่วนนะคะไม่ใช่สุนัขแต่เป็นสัตว์ที่มีฟันแทะทั้งหลายกัดหรือข่วนเอาต้องรีบไปพบแพทย์เลยไม่ต้องรอดูอาการนะคะข้อมูลณวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะประเทศไทยเรามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะก็คือจำเป็นจะต้องมาเน้นย้ำนี่แหละค่ะโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดจากหมาบ้าไม่ได้เกิดจากหมาอย่างเดียวนะคะสัตว์ฟันแท้ทั้งหลายหนูข้างคาวอะไรเหล่านี้สามารถที่จะติดเชื้อได้ทั้งนั้นนะคะการติดเชื้อเมื่อแสดงอาการแล้วแทบจะไม่มีทางรักษาให้รอดได้แทบไม่มีทางรักษาให้รอดได้นะคะการติดเชื้อติดจากน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อผ่านการกัดข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มาบาดที่มีบาดแผลหรือว่าเยื่อบุต่างๆนะคะกรมควบคุมโรคได้เน้นหลักปฏิบัติหลังสัมผัสสัตว์เหล่านี้นะคะให้ล้างแผลใส่ยากักสัตว์แล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าแผลเล็กๆน้อยๆนิดเดียวไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหรอกนะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างบ้านดิฉันเลี้ยงแมวใช่ไหมคะบางครั้งแมวเขาก็ไม่ได้เชื่องตลอดนะคะเขาอาจจะมีความเครียดเราอาจจะไปทำอะไรที่ทำให้เขาเครียดเขาหวาดกลัวหรือไปบังคับข่มขืนจิตใจเขาเนี่ยนะคะทำให้เขาไม่พึงพอใจที่ฉันเคยโดนแมวที่บ้านทั้งกัดทั้งข่วนนะคะล้างแผลเสร็จแล้วล้างแอลกอฮอล์ล้างน้ำเกลือล้างแผลเสร็จแล้วที่ฉันรีบบึ่งไปโรงพยาบาลเลยนะคะได้มาหมดค่ะได้ทั้งวัคซีนพิษสุนัขวัคซีนนะคะแล้วก็พิษสุนัขบ้าด้วยนะคะต้องฉีดด้วยนะคะต่อให้แมวที่บ้านเนี่ยเขาฉีดวัคซีนอยู่แล้วแต่เราก็จำเป็นเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปติดเชื้ออะไรมาหรือไม่อย่างไรคุยกันเพลินเลยคุณผู้ฟังผู้ชมเบรกแรกของรายการเวลาเกินมาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะต้องชดเชยให้ในเบรก2เบรกหลังของรายการด้วยนะคะแต่ว่าในประเทศยังคงมีข่าวเรื่องของการเตือนภัยสุขภาพและก็โดยเฉพาะเรื่องของเรื่องเด่นๆประเด็นร้อนๆเลยนะคะเรื่องของวิกฤตการเยียวยาสภาพจิตใจและก็มาตรการรับมือกับพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นและเราเห็นอยู่เนืองๆนะคะหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วหลังจากนั้นมีการข่มขู่ก่อเหตุเลียนแบบกันเนืองๆแทบจะรายวันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของวิกฤตสภาพจิตใจของเด็กและสังคมในปัจจุบันกันและก็ทำอย่างไรจะลดพฤติกรรมเลียนแบบได้ดิฉันขออนุญาตพักเบรกนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันในเบรกที่2ของรายการค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของสุขกายสบายใจ Well-being Thailand โดยลัคนาสุริยงนะคะสุขกายสบายใจมาทุกวันอังคารค่ะแต่ว่ารายการใหญ่ของเราก็คือโฟกัสไทยแลนด์จะมาทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณค่ะลักษณะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังคุณผู้ชม3วันนะคะจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสบดีนะคะวันจันทร์สรุปข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์วันอังคารสรุปข่าว และคำเตือนด้านสุขภาพในรอบสัปดาห์และก็วันพฤหัสบดีนะคะจะเปิดไพ่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้สอบถามคำถามต่างๆกันนะคะความรักการเงินการงานเน้นหนักมาที่3เรื่องนี้นะคะทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นสำหรับวิทยุแล้วก็บ้านฟ้าแต่ว่าสำหรับบ้านดำก็จะไหลไปเรื่อยๆนะคะอาจจะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วแต่เวลาจะอำนวยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็มีการส่งคำเตือนคำขู่นะคะจะก่อเหตุกันในหลายๆพื้นที่หลายๆโรงเรียนเลยบ้างก็เป็นการเล่นสนุกกันบ้างนะคะบ้างก็คึกขนองอะไรแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ควรที่จะทำเลยลูกเอาสมองเอาสติปัญญาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะลูกนะสืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้นกรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เร่งติดตามผู้บาดเจ็บแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบด้วยทีม MCAT MCAT เป็นทีมที่ดูแลสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุร้ายๆเป็นทีมฉุกเฉินของกรมสุขภาพจิตกับกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะดิฉันพูดไวใช่ไหมรู้สึกเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ เวลาจัดรายการจะ alert เพราะฉะนั้นมันจะพูดเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อมูลมันแยะไงก็อยากจะดันข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันก็คือเรื่องของกระแสการโพสต์คำข่มขู่การล้อเลียนพฤติกรรมเลียนแบบในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องออกมาตรการ2ไม่1ร่วมมานะคะก็คือไม่ส่งต่อไม่เลียนแบบร่วมกันแจ้งเบาะแสสกัดกั้นผลกระทบทางจิตวิทยาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะคุณหมออัมพรเบญจพลพิทักษ์ก็ได้เตือนกระแสในโซเชียลมีเดียหลังพบการสร้างบัญชีปลอมบางทีก็ทั้งบัญชีปลอมแล้วก็ไม่ใช่บัญชีปลอมไอ้บัญชีปลอมเนี่ยน่ากลัวหาตัวจับยากแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่บัญชีปลอมเนี่ยนะคะก็ยังรู้แหละว่าใครเป็นใครบ้างนะคะไปโพสต์ข่มขู่ว่าจะก่อเหตุตามโรงเรียนอื่นๆสร้างกระแสความหวาดกลัวในวงกว้างนะคะก็เลยแนะนำมาตรการ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อภาพคลิปความรุนแรงหรือว่าข้อความข่มขู่ไม่เลียนแบบหรือให้คุณค่ากับการกระทำที่รุนแรงและร่วมก็คือร่วมแจ้งเบาะแสหากพบโพสต์ที่เสี่ยงภัยแจ้งสายด่วนสุขภาพจิต1323 1323นะคะหรือตำรวจได้ทันทีนะคะสถิติบริบทเพิ่มเติมกรมสุขภาพจิตรายงานสถิติความเครียดและก็ความซึมเศร้าในกลุ่มเด็กเยาวชนไทยอายุ 10-19 ปีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีสายเรียกเข้าไปที่1323 1323เป็นสายด่วนสุขภาพจิตมีเรื่องมีปัญหาอะไรใดๆไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับใครไม่ได้คุยคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงให้คำแนะนำไม่ดีโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้นะคะก็ปรากฏว่ามีเด็กอายุ 10-19 ปีมีความเครียดเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะจะเข้าไปสู่โหมดต่างประเทศได้หรือยังดิฉันควานนิดนึงนะคะว่าในประเทศมีคำเตือนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอีกหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้มาเตือนกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่มันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเรานะคะนอกจากเรื่องของที่เราจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนหน้าฝนฝนตกหนักๆแล้วต้องระวังเรื่องของน้ำอาหารที่ปนเปื้อนไฟฟ้าดูดสัตว์มีพิษกัดต่อยแล้วก็อุบัติเหตุจากการลุยน้ำอะไรต่างๆไว้ด้วยนะคะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะอีโบลาเรายังจำเป็นจะต้องจับตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม้จะไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยดิฉันจะจบคำเตือนในประเทศเรื่องของอีโบลาและจะลากไปสู่ข้อมูลที่คองโกตัวเลขน่ากลัวมากเรื่องของอีโบลาทั้งผู้ที่ติดเชื้อและก็ผู้ที่เสียชีวิตนะคะกรมควบคุมโรคยังคงประกาศติดตามสถานการณ์อีโบลาที่คองโกและก็ย้ำว่าประเทศไทยเรายังไม่พบผู้ป่วยนะคะแต่ว่ามีระบบการเฝ้าระวังการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะณตอนนี้WHO หรือว่าองค์การอนามัยโรค WHO กำลังประเมินสถานการณ์อีโบลาระดับโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ ทั่วโลกจะต้องติดตามเราจะต้องติดตามรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยนะคะ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องของอีโบลานะคะอีโบลาที่สาธารณรัฐคองโกจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างสูงเลย ทะลุสถิติกลายเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของคองโกแล้วนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดอิตุริและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะพบผู้เสียชีวิตจากอีโบลาในบางจังหวัดนะคะซึ่งไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบนี้มาก่อนนะคะผู้ป่วยเป็นคนขับรถรับจ้างนะคะและก็เสียชีวิตที่เมืองบูตะเมืองหลวงของจังหวัดก่อนที่จะตรวจพบเชื้อหลังจากที่เสียชีวิตนะคะผู้อำนวยการ INRB ของคองโกนะคะเป็นผู้ที่เปิดเผยนะคะถึงข้อมูลตัวนี้นะคะณตอนนี้คองโกได้ยืนยันว่าอีโบลาขยายไปสู่ใน6จังหวัดแล้วถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญเพราะการแพร่ระบาดออกไปถือว่าเป็นการระบาดจากกลุ่มจังหวัดเดิมๆณตอนนี้ตัวเลขที่น่าตกใจนะคะนั่นก็คือมีผู้ที่ติดเชื้อยืนยันแล้วเกือบ 5,000 คนมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วเกือบ 5,000 คนในจำนวนผู้ที่ติดเชื้อยังมีผู้ที่เสียชีวิตผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,325 คนเสียชีวิต 2,325 คนอัตราการป่วยตายป่วยและตายอยู่ที่ 47% เพราะฉะนั้นโอกาสรอดมีอยู่แค่ 53% มีโอกาสตายสูงมากๆตั้ง 47% นะคะกลายเป็นการระบาดของอีโบลาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคองโกแล้วก็เป็นการระบาดที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ2ของโลกค่ะรองจากการระบาดในแอฟริกาตะวันตกระหว่างปี2014ถึง2016ก็คือเมื่อ10ถึง12ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะที่น่ากังวลก็คือ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกระบุว่าณวันที่12สิงหาคมที่คองโกมีผู้ที่ติดเชื้อยืนยัน 4,665 คนเสียชีวิตไป 2,100 กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้ที่หายจากการติดเชื้อเนี่ยไม่ถึง 1,000 คนแต่ตัวเลขที่ดิฉันรายงานเมื่อสักครู่ตัวเลขล่าสุดโดยรอยเตอร์ติดเชื้อยืนยัน 4,945 คนแล้วก็เสียชีวิต 2,325 คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันพุ่งเพิ่มทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะนี่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของคนที่เสียชีวิตจำนวนมากแต่ว่าเป็นเรื่องของความเร็วในการแพร่เชื้อและระบบตรวจจับที่ตามไม่ทันนั่นเองนะคะการระบาดครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการระบาดที่มากในปริมาณ 80% ของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เกิดนอกสายการติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่ติดตามเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบการติดตามไม่ทันแล้วมันเกิดนอกสายการติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่มากถึง 80% ของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะคะและการติดเชื้อในรอบนี้ต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่คุ้นเคยและมันยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุญาตหรือว่ายารักษาเฉพาะที่พิสูจน์ประสิทธิผลแล้วน่ากลัวจริงๆนะคะ WHO กำลังเดินหน้าวิจัยโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของ WHO แนะนำให้ใช้วัคซีนอีโบลาที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วสำหรับสายพันธุ์บางสายพันธุ์มาทดลองในการวิจัยแบบสุ่มซึ่งจะต้องดูว่าจะป้องกันเชื้อตัวนี้ได้หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองการรักษาซึ่งเริ่มใช้ในผู้ป่วยตั้งแต่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปิดในสถานพยาบาล3แห่งในบางจังหวัดแล้วนะคะจุดสำคัญมากๆนะคะก็คือ WHO เขาจะประชุมกันในวันนี้เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์อีโบลารอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ประกาศให้เป็นโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะมีคำเตือนเรื่องของเชื้อโรคที่มากับอาหารไซโคลสปารานะคะไซโคสปอราไซโคสปอราค่ะขออภัยนะคะไซโคสปอราอ่านยากนิดนึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีผู้ป่วยเกือบ 14,000 คนแล้วเฉพาะที่รัฐมิชิแกนนะคะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเจ้าหน้าที่รัฐมิชิแกนรายงานผู้ป่วย 13,909 คนเกือบ 14,000 คนนะคะที่เชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไซโครสปอราเพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากสัปดาห์ก่อนค่ะการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลและผลตรวจที่มันค้างอยู่ในระบบค้างท่ออยู่แล้วก็จำนวนผู้ป่วยรายใหม่รวมถึงการเข้าถึงห้องฉุกเฉินกำลังลดลงจึงมีสัญญาณว่าการระบาดอาจจะผ่านจุดที่สูงสุดมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการระบาดไม่ได้อยู่แค่มิชิแกนนะคะหน่วยงานของสหรัฐขยายการสอบสวนไปหลายรัฐค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับปัญหาผักสดนะคะผักสดนั่นเองนะคะประเด็นสำคัญก็คือเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะมันเป็นเชื้อปรสิตที่ก่อให้เกิดภาวะอาการท้องเสียอย่างรุนแรงมีอาการปวดท้องคลื่นไส้น้ำหนักลดและอาการนั้นอาจจะยืดเยื้อไปหลายสัปดาห์เลยนะคะนอกจากนี้ที่สหรัฐอเมริกายังพบผู้ป่วยหัดจำนวนมากด้วยนะคะ 2,566 รายใกล้เคียงกับปีพ.ศ.เราเลยนะคะสูงสุดในรอบกว่า35ปีด้วยซ้ำไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชม CDC รายงานสหรัฐมีผู้ป่วยหัดยืนยันแล้ว 2,566 รายในปีนี้ถือว่าเป็นจำนวนผู้ป่วยรายปีที่สูงที่สุดในสหรัฐเอาอีกแล้วนะคะติดอันดับสูงสุดอีกแล้วโลกใบนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นสู่อันดับทะลุสถิติพุ่งสูงเป็นที่สุดในประวัติการอีกแล้วนะคะผู้ป่วยของโรคนี้ในสหรัฐนั้นพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่การระบาดครั้งใหญ่ช่วงปี1989ถึง1991นะคะซึ่งตอนนั้นมีผู้ป่วยมากกว่า 55,000 คนและเสียชีวิตไป123คนนะคะโรคหัดนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังแต่มันสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่กำลังกลับมาระบาดในประเทศที่เรียกได้ว่ามีระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะขณะนี้โลกเราโลกนะกำลังเจอโรครุมเร้าเราจะควบคุมการกลับมาของโรคระบาดอะไรได้หรือไม่มีช่องว่างด้านระบบภูมิคุ้มกันและการป้องกันโรคอย่างไรทำไมหลายๆโรคกลับมาแล้วมันเป็นโรคที่พุ่งทำสถิติกันใหม่อีกระลอกหนึ่งเลยคุณฟังคุณผู้ชมน่ากลัวจังกับการใช้ชีวิตในขณะนี้โรคภัยไข้เจ็บก็น่ากลัวและการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพก็น่ากลัวเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ที่สหรัฐยังมีคำเตือนเรื่องของพริกฮาลาปิโญพริกฮาลาปิโญที่นำเข้าจากเม็กซิโกด้วยเกิดอะไรขึ้น FDA นะคะ FDA ของสหรัฐอัปเดตการสอบสวนข้อมูลสำคัญในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะหลายรัฐของสหรัฐเจอปัญหานี้นะคะกับการระบาดของเชื้อโรคที่มากับพริกฮาลาปิโญนะคะสดๆนำเข้าจากเม็กซิโกสหรัฐFDA ของสหรัฐถึงขั้นระบุเลยว่าห้ามรับประทานห้ามจำหน่ายและก็ห้ามเสิร์ฟไอ้เจ้าพริกชนิดนี้นะคะและมีการเรียกคืนสินค้าด้วยสำหรับคนไทยเรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่พริกล็อตที่มีปัญหาถูกส่งไปยังร้านอาหารและผู้ค้าส่งแล้วเรียบร้อยค่ะพริกล็อตที่เขาเรียกคืนนะคะพริกที่นำเข้าจากเม็กซิโกร้านอาหารเครือข่ายใหญ่ๆในสหรัฐนะคะอย่าง QDOBA ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะอ่านว่าอะไรนะคะหรือว่า Cripoto เคยได้รับสินค้าจากผู้นำเข้ารายนี้แต่ว่าหยุดใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะโดยมีการบางเจ้าเนี่ยเปลี่ยนซัพพลายเออร์ไปบางเจ้าก็หยุดใช้กันมาแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกากำลังเจอปัญหาโรคที่มากับอาหารหลายระลอกด้วยกันนะคะไม่ใช่แค่โรคที่มากับพริกจากเม็กซิโก แต่เมื่อกี้ที่ดิฉันบอกก็คือไซโครสปอราค่ะตอนนี้มีผู้ป่วยอยู่เยอะมากมายเลยนะคะในสหรัฐอเมริกาสำหรับเรื่องของคลื่นความร้อนในยุโรปสัญญาณเตือนเรื่องของอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นสภาพอากาศที่มันเป็น climate change ยังคงมีอยู่ในทั่วโลกใบนี้นะคะผลการศึกษาที่เผยแพร่กันเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้พบว่า 41% ของประชากรในอังกฤษเห็นคำเตือนเรื่องเกี่ยวกับภัยความร้อนแต่ว่าไม่ได้ป้องกันตัวเองมีคำเตือนภัยความร้อนแต่ไม่ได้ป้องกันตัวเองเอเชียเราอาเซียนเราและในประเทศไทยเรามีความอึดเรื่องของการทนความร้อนมากกว่าฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งยุโรปเพราะที่นั่นเขาเผชิญอากาศเย็นๆหนาวๆหิมะเพลินๆกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจออากาศร้อนๆเขาจะตุยเย่ได้ง่ายนะคะความร้อนไม่ได้กระทบแค่ผู้สูงอายุแต่ว่าเชื่อมโยงกับภาวะการขาดน้ำโรคลมแดดโรคหัวใจหลอดเลือดโรคไตและการเสียชีวิตจากอากาศร้อนด้วยผู้ระบุว่าภูมิภาคยุโรปเป็นภูมิภาคที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดและอุณหภูมิเพิ่มประมาณ2เท่าของค่าเฉลี่ยโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมอีกอย่างนึงที่ต้องจับตานั่นก็คือเรื่องของไฟป่านะคะไฟป่าเป็นแหล่งสำคัญที่สุดเลยของการได้รับมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ที่อเมริกาด้วยนะคะน่าสนใจนะคะอาการหายใจไม่ออกตอนมีควันอันนี้ชี้ให้เห็นถึงภาวะที่ได้รับผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษจากไฟป่าของหญิงตั้งครรภ์ประเด็นสุขภาพจาก PM 2.5 ที่น่าจับตามองนะคะซึ่งไม่ใช่แค่คนตั้งครรภ์คนที่เป็นภาวะอื่นๆโดยเฉพาะหอบหืดผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันบางทีเราคนปกติได้รับฝุ่นควัน PM 2.5 เรายังหายใจลำบากเลยนะคะหายใจไม่ออกเลยและคนเหล่านี้ที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงยิ่งหายใจไม่ออกและหญิงตั้งครรภ์การหายใจมันลำบากไงคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเดี๋ยวดิฉันมาที่ข่าวลือข่าวลวงในระบบสาธารณสุขบ้างดีกว่านะคะแน่นอนนะคะระบบสาธารณสุขข่าวลือข่าวลวงที่เกิดขึ้นมันก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพได้แล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาดูข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพที่จะต้องเตือนกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีตั้งแต่เรื่องที่มันล้อไปกับข่าวจริงนะคะข่าวปลอมเรื่องโควิดไข้หวัดใหญ่รุนแรงจนต้องงดเดินทางและก็งดกิจกรรมทุกประเภทเลยไม่ถึงขนาดนั้นมีอยู่นะคะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมประกาศงดการเดินทางกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่มีความร้ายแรงมากเป็นข่าวปลอมค่ะกรมควบคุมโรคไม่ได้มีคำสั่งให้ประชาชนงดการเดินทางหรือว่ายกเลิกกิจกรรมตามข้อกล่าวอ้างนะคะข่าวปลอมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังรายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจจริงเป็นการหยิบยกเอาข้อมูลแค่บางส่วนแล้วก็มาขยายเป็นข้อมูลเท็จนะคะโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ระบาดจริงและก็ต้องเฝ้าระวังจริงแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะประกาศห้ามการเดินทางไปทั่วประเทศถือว่าเป็นการตีความเกินจริงเรื่องข่าวลือไทยมีผู้ป่วยอีโบลาต้องเฝ้าระวังเมื่อตะกี้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศเรายังไม่มีผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยเลยกรมควบคุมโรคเขาก็ยืนยันแล้วว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาและก็ยังคงมีการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรายังไม่มีผู้ป่วยอีโบลาไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยและไม่มีการระบาดในประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีข่าวเก่าที่ถูกกลับนำมาใช้ใหม่บอกว่าไทยพบโควิดมากกว่าหมื่นรายในเดือนพฤษภาคมอันนี้ไม่จริงเป็นเท็จนะคะเป็นเท็จนะไม่จริงอย่าเชื่ออย่าหลงลือกันไปนะคะแล้วก็ข่าวลือที่บอกว่าหูฟังบลูทูธปล่อยรังสีทำลายสมองดิฉันใจอยู่เห็นไหมคะอันเนี้ยเจอกันแจ้งเตือนกันบ่อยๆนะคะเป็นข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อข่าวลักษณะนี้นะคะก็จะมากันบ่อยๆนี่คือข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมสุขภาพที่หยิบยกมา พูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะช่วงท้ายนี้เชิญชวนไปงานกันหน่อยนะคะเป็นงานเกี่ยวกับสุขภาพเลยที่ฮอล์7ของ Impact เมืองทองธานีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ฟังรายการเรานะคะชื่องานว่า The Foodism Show ร่วมกับ Thailand Health and Wellness 2026นะคะเป็นงาน Foodism Show ร่วมกับ Thailand Health and Wellness 2026นะคะเป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพที่มากับอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพนะคะแล้วก็มีวิทยากรหลายๆท่านเดี๋ยวที่ฉันจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะวิทยากรเป็นใครอะไรยังไงบ้างงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่27-29สิงหาคม3วัน27-29สิงหาคมนะคะประตูเปิด10โมงจนถึง1ทุ่มนะคะก็อยู่ที่ฮอ7เมืองทองธานีดิฉันจะวนเวียนไปนะคะในหลายๆบูธแล้วก็ทั้งเวทีกลางเวทีใหญ่และเวทีย่อมย่อมดิฉันจะขึ้นเป็นพิธีกรแล้วก็ขึ้นไปให้ข้อมูลต่างๆนะคะรวมถึงจะไปอยู่ที่บูธ GDA ทีมพยากรณ์ด้วยนะคะกูรูดานีที่จะออกอากาศกับเราทุกวันพระราชบดีนะคะจะนำทีมลูกศิษย์นะคะไปเปิดดวงด้วยไพ่ยิปซีและโหราศาสตร์ไทยกันด้วยนะคะเจอกันที่บูธ B17 ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ27-29สิงหาคมนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะลัคนากลับมาอีกทีหนึ่งวันพระศัสดีนะคะในช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีรายการเรามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวคุณเองและคนที่คุณรักสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่านบรรแสนสุกรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
9: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวก ด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการพูดคุยแบบเจาะลึกนะครับกับพี่น้อยหรือคุณน้อยสัตตกมลวรกุลนะครับเมื่อวานนี้เราได้รู้จักจุดเริ่มต้นของเด็กลำปางนะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่เป็นนักศึกษามชที่เชียงใหม่ครับนักศึกษามวลชนสู่การก้าวสู่วงการสื่อแต่วันนี้จะเป็นอีกบทหนึ่งที่สนุกและมีสีสันมากขึ้นนะเพราะเรากำลังย้อนกลับไปสู่ยุคทองของข่าวบันเทิงครับยุคโทรทัศน์ยังทรงอิทธิพลต่อคนดูทั่วประเทศนะครับยุคที่ผู้ประกาศข่าวบันเทิงไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่อ่านข่าวแต่ต้องรู้จริงรู้ลึกมีแหล่งข่าวและสร้างความน่าเชื่อถือให้

0: อยากจะเลยคิดถึงเพ
1: อ
0: ื่
1: ือ
0: น
1: ม
0: มาก
1: เออก็เวลา20 นาทีบ๊อบรู้สึกว่ามันน้อยเหลือเกินนะอยากจะเพิ่มเป็นสัก20 ชั่วโมงนะแต่นี่ถามพี่น้อยเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่น้อยเข้าสู่สายข่าวบันเทิงเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ก็หลังจากที่ทําช่อง7อ่านข่าวผู้เยาว์ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะพออ่านข่าวผู้เยาว์ไปสักพักหนึ่งก็จะมีแบบคุณแดงก็จะสร้างน้องใหม่ขึ้นมาอย่างน้องแบมจิตโสภินลิมปิสวัสดิ์จำน้องแบ
1: อ๋
0: มได้ไ
1: อ
0: หม
1: ฮ
0: น้
1: ะ
0: องแบม
1: เป็นนักแสดงด้วย
0: เบลน้องเบลน้องเบลจิตโส
1: ฮะ
0: ภินก็น้องน้องเบลเป็นนักแสดงก่อนแล้วก็
1: ฮ
0: ม
1: ะ
0: าทําเป็นพิธีกรของข่าวผู้เยาว์ต่อจาก
1: คร
0: พ
1: ับ
0: ี่แล้ว
1: ฮ
0: หละ ังจากนั้นก็น่าจะมีอีกหลายๆคนแหละแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็กระเถิบขึ้นมาเป็นแบบคุณแดงก็ลองให้ทําอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นอ่านรายการข่าวบอกเล่า90ก็คือปฏิทินข่าวที่หน่วยงานต่างๆฝากมาเป็นแบบแนวราชการแนวรัฐวิสาหกิจฝากมาว่ามีอะไรที่ไหนหรืออะไรที่น่าสนใจอันนั้นรายการนี้ปรากฏว่าคนน่ะฝากข่าวมาเยอะมากแล้วก็เป็นรายการที่เหมือนกับเราเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ฟรีๆให้กับองค์กรที่ต่างๆที่ดูแล้วเราต้องเลือกข่าวเองแล้วอ่านมาอ่านข่าวเองแล้วทําเพลทของแบบการประชาสัมพันธ์เองด้วยนะคือทําเองด้วยตอนข่าวผู้เยาว์พี่ก็เป็นนักข่าวพี่ก็ไปทําข่าวผู้เยาว์เองด้วยนะอืมคือไม่ได้ทําในข่าวอย่างเดียวนะต้องไปเขียนข่าวตัดต่อข่าวเองด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างที่คุณบ๊อบบอกเมื่อวานนี้ว่าเราทําแล้วเรารู้จริงอ่ะคือมันเป็นการตัดต่อที่ต้องใช้แบบเครื่องมือตัดต่อสมัยก่อนมันเป็นเทปยูเมติกอย่างเงี้ยคุณบ๊อบอืมไปทําข่าวก็ต้องแบบไปกับทีมที่เป็นช่างภาพเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ช่วยช่างภาพ
1: แต่กล้
0: ก
1: อ
0: ็
1: ง
0: ต้
1: ห
0: อ
1: น
0: ง
1: ัก
0: ไป
1: ม
0: ด้
1: า
0: ว
1: ก
0: ย
1: เล
0: ก
1: ย
0: ัน
1: ะพี่น้อยกล้อง
0: เมื่
1: ห
0: อ
1: นัก
0: ก่อน
1: เบ
0: เ
1: ิ่มเท
0: อ
1: ่ม
0: กล้อ
1: เ
0: ง
1: ลย
0: ยู
1: เน
0: เ
1: ามะ
0: ติกเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นกล้องที่เป็นกล้องตัวหนึ่งแล้วมีเทปยูเมติกที่เขาต้องสะพายอีกอันนึงอ่ะคือถ่ายไปแล้วก็ต้องกดอัดไปเป็นอย่างนั้นเลยนะเมื่อก่อนน่ะเออแล้วก็จากกล้องยูเมติกมาเป็นกล้องเบต้ากล้องเบต้าหมายความว่าอันนี้ขอย้อนหน่อยนะเพราะมันจะได้เข้าใจว่าคนจะได้รู้
1: คว ร
0: ่า
1: ับ
0: วิวัฒนาการกล้องเป็นยังไงกล้องเบต้าก็คือจะเป็นกล้องตัวเดียวละแล้วก็สามารถใส่เทปตลับอยู่ในตัวเบต้าได้ในตัวกล้องเบต้าได้อันนี้ก็หนักมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเสร็จเบต้าเสร็จมันก็พัฒนามาเป็นกล้องอันเล็กๆเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยมันก็เป็นตัวซิมมั่งเป็นอะไรมั่งใช่ไหมที่ถ่ายแล้วมันสามารถจะเอามาส่งได้แล้วตอนนี้มันไม่ต้องใช้แบบซิมแล้วถ่ายมือถือได้แล้วก็ส่งเป็นแบบออนสัญญาณได้ละอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งพี่ก็มองว่าโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆวิวัฒนาการของมันไอเราสิพอเราแบบเราก็เราเห็นวัฒนการรู้สึกว่าเออเทคโนโลยีมันทำให้การทํางานมันสะดวกรวดเร็วจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเราทํารายการบอกเล่า90แล้วก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าพี่ทําก็คืออ่านข่าวหุ้นอ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อก่อนจะมีการรายงานสดหุ้นต่างๆเวลาเปิดตลาดมาหุ้นดัชนีอยู่ที่เท่านี้บริษัทนี้มีการห้ามซื้อขายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่อง7โคกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการที่จะถ่ายทอดการซื้อหุ้นการถ่ายทอดการซื้อหุ้นแบบเป็นรายงานเป็น
1: ดัช
0: ระ
1: น
0: ย
1: ี
0: ะ
1: นี่คืออ
0: ส
1: ี
0: ล
1: ก
0: ับกับ
1: เน
0: ร
1: ี
0: า
1: ่
0: ย
1: ย
0: ก
1: อะ
0: า
1: ไร
0: ร
1: ว่าไป
0: อืมเราก็อ่านข่าวหุ้นแล้วก็เรียนรู้การที่หุ้นมันจะต้องปิดที่ดัชนีเท่านี้ก็จะมีทีมงานที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตอนนั้นถ่ายทอดคือคนอ่านก่อนพี่จะเป็นพี่ปองอัญชลีมั้งถ้าจำไม่ผิด
1: ชดีพออ ดี
0: ืม
1: รัก
0: แล้วก็มาเป็นพี่ปอนี่จะผมยาวมากเลยไงแล้วก็กลายมาเป็นว่าพี่อ่านข่าวหุ้นต่อจากแกแล้วก็รายงานข่าวหุ้นอยู่สักพักหนึ่งก็มาทําข่าวบันเทิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่อง7ยังไม่มีข่าวบันเทิงแต่ว่าช่องอื่นมีไปแล้วอย่างช่อง3ก็มีสีสันบันเทิงช่อง9มีโชว์ไทม์บายสัสสิธรอย่างเงี้ยจําพี่สัสสิธร
1: ได้
0: ลิ้ม
1: เ
0: ส
1: ป็
0: ินง
1: ลู
0: อัก นน
1: ห
0: ี
1: ม
0: ้
1: ้อ
0: ได้
1: ข
0: ไ
1: อ
0: ห
1: ง
0: ม
1: ดร.สมเกียรติด้วยใช่ไหม
0: พี่สัสสิธรนั่นแหละเราก็เห็นว่าเออคุณแดงก็คงอยากทำข่าวบันเทิงเองบ้างเพราะเรามีละครของเรามีรายการของเรา
1: ได
0: ก็อ
1: ้
0: ยากโปร
1: ใช
0: โม
1: ่
0: ทบ้างพี่ก็เลยเป็นคนที่คุณแดงแอดไซน์ว่าให้ลองคิดชื่อรายการรูปแบบรายการไปเสนอพี่ก็เลยคิดชื่อให้แกดูหลายชื่อเส้นทางบันเทิงมีเส้นทางมีอะไรเงี้ยสีสันอะไรมีแบบหลายๆอย่างแต่สุดท้ายคุณแดงก็จิ้มเส้นทางบันเทิงแล้วก็พอมีตอนนั้นพี่หนิงยุวดีที่เป็นแบบเป็นคนดูแลพี่เป็นเหมือนหัวหน้าฝ่ายรายการเขาก็จะเป็นคนทํารายการนี้ขึ้นมาแล้วก็เซตอัพรายการขึ้นมาว่าเส้นทางบันเทิงต้องมีเนื้อหายังไงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่เริ่มต้นว่าพี่เป็นคนทํารายการเส้นทางบันเทิงคนแรกประกาศข่าวบันเทิงคนแรกของช่อง7ตอนนั้น
1: ก็
0: เล
1: ถื
0: ย
1: อว่าเป็น
0: อืม
1: จุดสําคัญ
0: เริ่
1: จ
0: ม
1: ุดเ
0: ต
1: ปลี่ยน
0: ้
1: ส
0: น
1: ำคัญของชีวิตเลยเนาะพี่จ
0: ใช
1: ำมา
0: ่
1: จำออกอากาศครั้งแรกได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตื่นเ
0: อ
1: ต
0: ื
1: ้น
0: มมัน
1: อีก
0: จ
1: ไหม
0: ำไม่ได้ก็อัดเทปเหมือนกันเส้นทางเพลิงไม่ได้สดนะอัดเทปแต่ว่าอยู่ในช่วงหลังข่าวช่วงเหมือนกับก่อนละครเริ่มใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือเส้นทางเพลิงมันขยับหลายช่วงมากเลยมาตอนแรกก็มาตอนทุ่มกว่าบ้างแล้วภายหลังมันก็จะไป2 ทุ่มกว่าบ้างอะไรเงี้ยตอนก็มีการปรับไปปรับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรตติ้งมันต้องดูเรตติ้งด้วยก็ นโยบายของคุณแดงกับทางผู้บริหารแล้วก็ชมทางพี่ๆเขาก็บอกว่าต้องเน้นข่าวของเราที่เป็นเรื่องละคร

0: ข่าวดาราของช่องเจ็ดเพราะตอนนั้นดาราช่องเจ็ดดังนะใช่ไหม
1: อืม
0: ดา
1: ใ
0: ร
1: ช
0: า
1: ่
0: ช่องเจ็ดดังดังแล้วก็ละครช่องเจ็ดก็ดังมาก
1: ดั
0: ต
1: ง
0: อนส
1: ค
0: มัน ยนั
1: ต
0: ้
1: ิน ด
0: ช่อง
1: หนึ
0: เจ
1: ่
0: ็
1: ง
0: ดแบ
1: เล
0: บ
1: ยบั๊บยัง
0: โอ
1: ติ
0: ้
1: ดหนึ่ง
0: แบ
1: เล
0: บ
1: ย
0: ใครก็ติดคือช่องเจ็ดที่ครองใจผู้ชมเลยติ้งอันดับหนึ่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเลยไป
1: คร
0: ไหน
1: ับ
0: คนก็รู้จักช่องเจ็ดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยออ ื
1: ื
0: ม
1: ม
0: พี่ก็ได้ทํารายการนี้เป็นคนแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นนักข่าวก็มีทีมข่าวบันเทิงช่วยกันออกไปทําข่าว
1: อืม
0: แล้วก็บางทีพี่ก็ออกไปทําข่าวเองบ้างแล้วก็เอามาเขียนเองตัดต่อเองอ่านเองเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแดงให้เราทําตั้งแต่เดย์วันและการเริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราคือเรารู้จักเรื่องของเส้นทางคนบันเทิงดีเรารู้จักเนื้อหาข่าวบันเทิงดีสิ่งที่คนที่เราเติบโตจากนักข่าวมาแล้วเป็นคนหน้ากล้องเนี่ยสิ่งที่พี่มองว่ามันไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทําข่าวมาแล้วมาเป็นคนหน้ากล้องคือความรู้ลึกรู้จริง
1: อื
0: ก
1: ม
0: ารใส่ใน
1: ฮะ
0: การใส่ความรู้สึกใน
1: อืม
0: ในเรื่องของเนื้อข่า
1: อ
0: ว
1: ืม
0: หรือจะรู้เลยว่าข่าวนี้มันผิด
1: อืม
0: ข่าวนี้เขียนมาผิดแน่
1: อื
0: ๆไ
1: ม
0: ม่ใช่ละไปเช็คใหม่อะ
1: อ
0: ไร
1: ืม
0: อย่างเงี้ย
1: อืมค
0: อ
1: ุ
0: ื
1: ณแด
0: ม
1: งเขาเรียนจบทางด้านครุศาสตร์มาใช่ไหม
0: คุ
1: ใช
0: ณ
1: ่ไ
0: แ
1: ห
0: ด
1: ม
0: งเป็นครูค่ะคุณ
1: ค
0: แด
1: ร
0: ง
1: ู
0: เป็น
1: ใช่ไหมล่ะมี
0: เป็
1: น
0: น
1: าล่
0: ค
1: ะ
0: ร
1: เป
0: ู
1: ็น
0: โรง
1: บ
0: เ
1: ้
0: รา ีย
1: น
0: นเรวดี
1: บ้าน
0: ค
1: นั
0: ่
1: ่
0: ะ
1: งกวนเบื้องหน้าเบื้องหลัง
0: ใช่คุณแดงเป็นครูโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเรวดี
1: จ
0: ค่
1: บ
0: ะ
1: จากจุฬาด้วยใช่ไหม
0: จบ
1: อยู
0: จ
1: ุ่ ท
0: ฬ
1: ี่
0: าค่ะคุณแดง
1: น
0: คร
1: ะ
0: ุ
1: ฮะ
0: ศาสตร์จุฬาค่ะ
1: พี
0: ท
1: ุ่
0: ก
1: น้
0: ว
1: อ
0: ั
1: ย
0: นนี้
1: ถ
0: ก
1: า
0: ็
1: ม
0: ย
1: ว
0: ั
1: ่
0: ง
1: าก
0: ราบเคารพคุณแดงเหมือนเดิม
1: ใช่ไหมท่
0: อ
1: าน
0: ื
1: ก็
0: ม
1: สุขภาพแข็งแรงดีเนาะ
0: ม
1: ครับ
0: ากค่ะ
1: อ
0: ม
1: ย่าง
0: าก
1: ข่า
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: บันเทิงเนี่ยดูเหมือนว่ามันสนุกนะพี่น้อยแต่เบื้องหลังนั้นมันมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: หนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราทําข่าวทีวีมันต้องแข่งกับเวลาถ้าเกิดข่าวเนี้ยถ้าเกิดข่าวดารากองถ่ายมันไม่ได้ห่วงหรอกเพราะว่ามันก็ต้องวางแผนว่าเออทำวันนี้แล้วจะออกวันนี้แต่ถ้าเกิดมันมีข่าวด่วนขึ้นมาต้องออกในวันนั้นน่ะเราจะทํายังไงเราต้องรีบไปทําข่าวแล้วก็รีบกลับมาตัดต่ออ
1: ืม
0: แล้วเพื่อจะออกในข่าวบันเทิงหรือข่าวนี้ออกในข่าวบันเทิงไม่ได้ต้องไปออกในข่าวด่วนข่าวใหญ่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกข่าวบันเทิงได้เพราะว่ามันสดอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบออกไปทําข่าวนั้นแล้วก็กลับมาออนแอร์ข่าวนั้นในข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ประจําวันแทนอย่างเช่น
1: อืม
0: ตอนที่ไมเคิลแจ็กสันมากรุงเทพมาเปิดคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็กสันครั้งแรกในเมืองไทยพี่ได้รับเป้าหมายให้ตามดูไมเคิลแจ็กสันแล้วเอาข่าวมาออกโอ้
1: อ
0: โห
1: ืม
0: แบบไปเฝ้าเขาแบบลูกล่อลูกชนน่ะแล้วพี่ก็ต้องไปพี่ไม่รู้ว่าการตามข่าวคนดังมันยากขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ไปเกาะติดแบบไปเกาะนักข่าวพี่ๆเพราะว่าอย่างสื่ออื่นอย่างเช่นสื่อสายแบบเขาเรียกสายอะไรสายถ้าเป็นสื่อของหนังสือพิมพ์ที่เขาอยากได้ภาพนี้หน้าหนึ่งในวันนั้นเนี่ยที่ต้องออกเนี่ยเขาต้องเอาทีมข่าวหน้าหนึ่งหรือทีมข่าวอาชญากรรมไปตามทําข่าวนั้นเนี่ย
1: อื
0: เราก็ต้
1: ม
0: องแบบเราก็ไม่รู้เรื่องรู้เหนือรู้ใต้เราไปไหนไปด้วยแล้วก็ตามทีมข่าวอาชญากรรมตอนนั้นตามได้ว่าจำได้ว่าตามทีมข่าวอาชญากรรมของเดลินิวไปทําข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: เออตามทีมข่าวที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งที่เขาแบบไปกันด่วนๆเขาหวอไปเป็นไหนฉันก็หวอไปด้วยอะไรเงี้ยก
1: อ
0: ็
1: ื
0: คือ
1: ม
0: ต้องตามไปแล้วก็เอาข่าวมาออนวันนั้นให้ได้ก็คือรีบทําข่าวแล้วรีบกลับมาแล้วก็
1: อื
0: รีบ
1: ม
0: เขียนข่าวให้กับข่าวได้ออกอากาศไปอะไร
1: อื
0: เงี้ยเอ
1: ม
0: อมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่แบบไมเคิลแจ็คสันไปที่กองทัพอากาศเขาจะไปถ่ายทํามิวสิกวิดีโอกับนายร้อยอากาศนายร้อยเขาเรียกว่าฐานอากาศที่เป็นนายร้อยอ่ะอือ
1: ื
0: ม
1: ม
0: เขาจะถ่ายทําแล้วก็แบบแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ใครถ่ายเบื้องหลังเขาอะไรเงี้ยก็คือไปดูได้ไปแบบตามได้แต่ไม่ให้ถ่ายพอพวกทีมงานของเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเห็นแล้วจะลิฟกล้องทันทีว่าใครไปถ่ายปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเรารู้แล้วเขาต้องมีการมาลิฟกล้องเราแล้วก็ยอมเสียเทปเบต้าไปตัวหนึ่งก็คือเราพอเราถ่ายเสร็จแล้วเรารีบเอากล้องเทปเบต้าในกล้องออกที่มีภาพเขาแล้วออกแล้วเอากล้องเอาเทปเบต้าเปล่าๆที่เอาเผื่อมาอันเนี้ยใส่ไปแทนปรากฏว่ากาดของไมเคิลแจ็คสันก็เดินมาเพื่อลิฟไอตัวเทปทันทีเราก็ได้ภาพจริงๆมาแต่ว่าเราก็เอากล้องที่มันมีเขาเอาเทปเบต้านั้นอะเปล่าๆให้เขาไปเราก็ต้องมีลูกล่อลูกชนน่ะในการตามข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอื
1: ครับ
0: ม
1: ผม
0: อืมแล้วก็มันมีอีกหลายประสบการณ์อย่างเช่นการเป็นหน้ากล้องมันก็ไม่ได้ใช้งานแค่การเป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิงเนาะเพราะว่ามันมีหลายรายงานที่ต้องไปช่วยกันเวลาเลือกตั้งเนี่ยพี่ก็ได้ไปออกหน่วยเลือกตั้งรายการสดอ่ะมันเป็นการรายงานสดจริงๆเพราะจริงๆข่าวบันเทิงเราอ่ะไม่สดฮะมันเป็นรายการบันทึกเทปแต่พอไปออกหน่วยเลือกตั้งที่มีการรายงานว่าใครไปเลือกตั้งที่ไหนเราก็ต้องไปอะไรเราก็ต้องไปประจําจุดนั้นแล้วก็รายงานกลับเข้ามาเป็นรายการสดอันนั้นอ่ะเป็นการสดครั้งแรกเลยอ่ะที่เราได้ทําอ่ะ
1: ครับ
0: กับการรายงานสดหน่วยเลือกตั้งนอกสถานที่
1: เป็
0: เ
1: น
0: ออ
1: ะไร
0: อ
1: ที่
0: ซึ่
1: ท
0: ง
1: ้า
0: เรา
1: ท
0: ก็
1: ายมากนะ
0: เออเราก็รู้สึกว่าเออมันต้องรายงานให้มันแบบได้ความจริงแล้วก็พอกล้องมา5432ฉันต้องพูดได้ทันทีอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นมากเลยบ๊อบอืมมันตื่น
1: ม
0: เ
1: ั
0: ต้
1: น
0: น
1: พลาม ด
0: า
1: ไม
0: ก
1: ่ได
0: เอ
1: ้
0: อ
1: เนาะ
0: พลาดไม่ได้
1: ครับ
0: แต่เราก็แบบเราก็ทําได้ก็อาจจะมีพูดเร็วไปนิดนึงหรือว่าพูดตะโกนไปหน่อยเพราะว่าเสียงรอบข้างเราดังมากไงแต่จริงๆแล้วอ่ะคนในสตูบอกว่าไม่ต้องตะโกนขนาดนั้นเพราะว่ามันมีไมค์ติดตัวเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ทําไปอะไรเงี้ย
1: นะครับ
0: ก็ได้ตามไปในการถ่ายทอดสดแล้วก็การรายงานสดต่างๆรวมถึงที่พี่ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายคือได้เป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีต่างๆที่ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จไปที่ต่าง
1: โทรทัศ
0: ๆ
1: น
0: แล
1: ์
0: ้วก็
1: รวม
0: ใน
1: การ
0: หล
1: เฉ
0: ว
1: พาง ะกิจถูกไหมพี่น้อย
0: ตอนนั้นเป็นคนที่ได้รายงานในรุ่นของอย่างเช่นคุณสุภรัตน์นาคบุญนำคุณสรรสนีแล้วก็มีพี่เนี่ยเข้าเป็นหนึ่งในผู้บรรยายถ่ายทอดสดเวลาที่มีในหลวงรัชกาลที่9หรือในหลวงรัชกาลที่10มีการเสด็จเราก็ได้ไปถ่ายทอดตรงนั้นด้วยใน
1: ครั
0: ช
1: บ
0: ็อ
1: ผ
0: ต
1: ม
0: ถ่ายทอดสดด้วย
1: โอ้
0: ร
1: ถ
0: ู
1: ู
0: ้
1: ก
0: สึ
1: ม
0: ก
1: าก
0: เป็นเราอาจจะไม่ได้แบบเปิดหน้าเหมือนตอนที่คุณสายสวรรค์บรรยายหรือตอนนี้ที่เขาเป็นแบบรวมใจกันตอนนั้นคือเราออกมาแล้วไงแต่เราได้ถ่ายทอดหลังจากก่อนหน้านั้นอย่างเช่นท่านในหลวงเสด็จไปเปิดเขื่อนที่ทางนครนายกหรือท่านพงท่านเสด็จในที่ต่างๆเราก็ได้หรืองานพระราชพิธีแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงเราก็ได้เป็นคนบรรยายซึ่งเราก็ต้องศึกษาเรื่องของคําราชาศัพท์มากมายจริงๆแล้วก็ดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างได้บรรยายคู่กันได้เป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีมากๆเป็น
1: คร
0: ร
1: ั
0: ับ
1: บ
0: เป็นเกียรติของตัวเองแล้วก็เกียรติที่แบบเป็นความภูมิใจจริงๆอะค่ะที่ได้กันมา
1: ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสียงพี่น้อยนี่คือฟังบรรยายแล้วเสียงเย็นนะพี่ฟังแล้วเพลินดีพี่น้อยถามว่าในสมัยก่อนนี้ใช่ไหมครับในยุคที่โซเชียลมีเดียยังไม่มีเนี่ยนักข่าวบันเทิงหาข่าวเด็ดกันยังไงอะพี่น้อย
0: ก็โทรเช็คข่าวกันเลยแหละพี่ว่าใช้วิธีโทรเช็คข่าวกันแล้วก็มันมีก็จะมีหมายข่าวต่างๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราใช้วิธีการโทรเช็คแหล่งข่าวเป็นหลักเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกับว่าแต่ละที่แต่ละค่ายหนังค่ายละครเขาก็ติดต่อเราโดยตรงเพราะเรามีเบอร์โทรศัพท์เขาก็ติดต่อมาให้เราไปช่วยทําข่าวช่วยอะไรแต่ว่าบางเหตุการณ์ที่มันเป็นรายการเหตุการณ์ด่วนอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยบวกทีมอาชญากรรมทีมแบบทีมสายหน้าหนึ่งมาช่วยของทางช่อง7ที่เป็นงานข่าวจริงๆมาช่วยอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งที่หนุ่มสอนรามมันมีเหตุการณ์เศร้าที่ว่าปู่วิชุดาสุนทรสุวรรณเสียชีวิตอ่ะแล้วก็หนุ่มสอนรามเขาก็จะไปดูปู่อ่ะเนาะอะไรเงี้ยคือนักข่าวก็ติดต่อกันพวกเพื่อนเราก็โทรหากันนะตอนนั้นน่ะต้องมีคําว่าเพื่อนเป็นหลักเพื่อนเนี่ยไม่ทิ้งกันน่ะคือทําข่าวเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเพื่อนอยู่ทุกช่องเลยเพื่อนข่าวบันเทิงทุกช่องเลยมีเพื่อนนักข่าวบันเทิงที่อยู่หนังสือพิมพ์ต่างๆเยอะเลยอย่างบ๊อบนี่ก็เป็นเพื่อนพี่อะไรอย่างเงี้ยหรือทุกคนรู้จักกันเพราะว่าเรามีเครือข่ายกันน่ะแล้วตอนนั้นเมื่อก่อน PR ของค่ายต่างๆเนี่ยเขาก็เฟรนลี่กับเราอ่ะมีอะไรเขาก็จะส่งแบบข่าวให้เรา
1: ไม่มีก
0: ได
1: ั
0: ้
1: ๊กเนาะ
0: ไม่มีกากอ่ะก็คือแบบให้ไปทําข่าวแล้วเวลาเราเจอเพื่อนๆไม่ใช่แค่พวกเราไงมันไม่เจอไม่เราไม่ได้เจอกันแค่คนเดียวเราเจอเพื่อนๆในหลายๆช่องมาหลายๆสื่อมาอย่างเงี้ยก็มาทําข่าวร่วมกันเงี้ยมันก็รู้จักกันเยอะพอรู้จักกันพอมีข่าวแล้วก็จะแบบเฮ้ยไปทําข่าวนั้นไปทําข่าวนี้ก็ติดต่อประสานงานกันก็อย่างที่พี่บอกว่าอย่างงานที่ปูรถคว่ำแล้วปูเส
1: อ
0: ี
1: ุ
0: ย
1: บ
0: ช
1: ั
0: ี
1: ติ
0: ว
1: เ
0: ิ
1: ห
0: ตอ
1: ต
0: ะ
1: ุ
0: เดี๋ยวพี่ก็ต้องตามแบบเอ๊ะพี่ก็ต้องแบบติดต่อว่าอยู่โรงพยาบาลไหนก็อาศัยทีมอาชญากรรม
1: เขาเป็นดารา
0: ช่
1: ข
0: ว
1: อ
0: ย
1: งช
0: ห
1: ่
0: า
1: องเล
0: ให
1: ยใช
0: ้
1: ่ไหมฮะ
0: ใช่ตอนนั้นน่ะแล้วพี่ก็ไปทําข่าวปูคืออย่างพี่บอกว่าการเป็นนักข่าวบันเทิงมันไม่ใช่แค่ข่าวที่สดสวยอย่างเดียวมันก็จะต้องยอมรับในทุกสภาพอย่างเช่นนักข่าวไปต้องไปทําข่าวดาราที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยอย่างปูเสียหรือป๋าสออาสนะจินดาหรือใครต่อใครเสียเราก็ไปทําข่าวอ่ะเราก็ต้องทําข่าวนั้นได้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอปูเนาะแล้วก็เราก็โอ้ยสงสารน้องมากเลยน้องไม่น่าสิน้องสวยอยู่เลยกำลังดังหนุ่มสอนรามก็มาแล้วก็มาแบบมาคือเราก็เป็นคู่ขวัญมากเลยเหมือนเขาส
1: ใช
0: นิ
1: ่
0: ทกัน
1: ใช
0: เขา
1: ่
0: ก็ร้องไห้แล้วพี่ก็นั่งสัมภาษณ์หนุ่มขณะที่หนุ่มร้องไห้นั่นแหละปรากฏว่าไปอยู่ในหน้าหนึ่งไทยรัฐอะไรอย่างเงี้ยยังมีภาพยังคนมีคนส่งมาให้เลยอะไรเงี้ยก็คือมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นช่องเราที่ได้กับไทยรัฐได้ตอนนั้นนะมันก็เป็นเหมือนข่าวเอ็กซ์คลูซีฟอะใช่ไหมที่เราได้ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักข่าวก็ไม่ได้กักกันอะก็มีแล้วก็บอกกันไปแล้วก็ไปด้วยก
1: ค
0: ั
1: ร
0: น
1: ับ
0: แล้วมันเมื่อก่อนมันไม่ได้มีช่องเยอะไง
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ัน
1: ผ
0: ม
1: ม
0: ี3 5 7 9 11ใช่ไหมทีไทยพีบีเอสก็มาทีหลังส่วนนักข่าวก็รู้จักกันกับอย่างพวกทีมหนังสือพิมพ์ก็มีไทยรัฐก็มีพี่พจน์ใช่ไหมมี
1: ห
0: พ
1: นู
0: ี่
1: พ
0: เอ
1: ี่พศพี่พศก
0: เด
1: ็ม
0: ล
1: ี
0: ิ
1: ส
0: ว
1: า
0: ิ
1: ย
0: ว
1: น
0: ก
1: า
0: ็
1: งงาม ม
0: ี
1: ด้วยก
0: พ
1: ็
0: ี่
1: เจอ
0: ป
1: สาย
0: าน
1: าง งงามบ่อย
0: พี่ใครนะมีพี่นครนะมีป๋าเสรีเมื่อก่อนก็รู้จักกันหมดแล้วก็เรามาทําสมาคมนักข่าวบันเทิงด้วยกันไงตอนนั้นน่ะ
1: ครับผม
0: มาทําสมาคมนักข่าวบันเทิงด้วยกันก็เล
1: ครั
0: ย
1: บผม
0: ได้ทํางานร่วมกันกับพี่ๆนักข่าวบันเทิง
1: คร
0: ม
1: ั
0: า
1: บ
0: กขึ้นแล้วก็สนุกมากอย่างดาราภาพยนตร์ก็มีหลายคนมาร่วมงานกันมีแม่แอดมีพี่โชคอะไรเงี้ยแล้วก็
1: อืม
0: หลายๆสื่ออย่างบ๊อบก็มาช่วยอย่างเงี้ย
1: ใช่ค
0: คร
1: ั
0: ื
1: บ
0: อตอนนั้นเนี่ยเราช่วยกันแบบช่วยกันจริงๆเลยนะเพราะว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: มันเหมือนกับทุกคนทุ่มเทความเป็นจิตวิญญาณของ
1: อ
0: คว
1: ื
0: ามเ
1: ม
0: ป็นนักข่าวบันเทิงมาช่วยกันมี
1: ออ
0: ะ
1: ื
0: ไร
1: ม
0: ก็เราก็ช่วยกันอย่างตอนนั้นผาเสรีเนาะชาญมาลิตเป็นนายกเราก็มาช่วยงานกันแล้วก็แบบมีนักข่าวบันเทิงโดนหิ้วออกจากงานพีททองเจือแล้วก็บอยคอตพีททองเจือกันไปตอนนั้นเราก็ช่วยกันบอยคอตพีททองเจือกันอะไรเงี้ยก็แบบแต่ก็ตอนนั้นมันก็คือนานมากแล้วล่ะนะมันก็
1: อ
0: แ
1: ื
0: บบ
1: ม
0: แล้วเราก็แบบเหมือนถ้าช่วยกันบอยคอตก็คือไม่ลงข่าวเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบก็พูดกันดีๆก็ได้ทำไมต้องหิ้วนักข่าวออกมาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหรืออ ว
1: ๋
0: ่
1: อ
0: าหลายๆเหตุการณ์หรือว่าตอนนักข่าวบันเทิงน้ําท่วมปี54แล้วก็นักข่าวบันเทิงเดือดร้อนแล้วคนที่แบบทางคนต่างเดือดร้อนแล้วก็รวมตัวกันทํากิจ
1: โอ
0: กร
1: ้
0: ร
1: ย
0: มหาเงินช่วยเหลือนักข่าวบัน
1: อ
0: เท
1: ื
0: ิ
1: ม
0: งนะแล้วก
1: ค
0: ุ็
1: ุณ
0: ช่วยเหลือผู้
1: บ๊
0: ป
1: อ
0: ร
1: บ
0: ะส
1: เนี่
0: บ
1: ยได
0: ภ
1: ้
0: ัย
1: ถู
0: ต
1: ก
0: อน
1: ย
0: น
1: ั
0: ั้
1: ง
0: นมั
1: ช
0: น
1: ีพเลยพี่หน่อย
0: อืมเราไปแจกข่าวเราไปแจกของกันแล้วดาร
1: เ
0: า
1: พราะ
0: มา
1: ว่า
0: ช่วยกัน
1: ป
0: แ
1: ี
0: บ
1: บ
0: บ
1: อกระ
0: เย
1: น
0: อ
1: า
0: ะ
1: ม
0: ม
1: ท่
0: า
1: ว
0: ก
1: มอือ ม
0: ืมอั้มพัชราภาก็มาช่วยแบบทุกคนก็แต่ละค่ายก็เอาดารามาช่วยกันแบบตอนนั้นสมาคมนักข่าวบันเทิงแข็งแกร่งมาก
1: อืม
0: ช่วยกันแบบด้วยใจจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันแบบอย่างเต็มที่แล้วก็ประสบความสําเร็จเราได้เงินไปช่วยแล้วก็ได้ของไปช่วยนักข่าวบันเทิงด้วยช่วยกับคนที่แบบประสบได้รับความเดือดร้อนเนี่ยกันเยอะกั
1: อ
0: น
1: ื
0: จ
1: ม
0: ริงๆอ่ะจัดงา
1: ค
0: น
1: รับ
0: กันยิ่งใหญ่
1: ครับผ
0: มี
1: ม
0: ความสุขกันมากเลยอ่ะอืม
1: อืมใน
0: แต่
1: ยุค
0: พอ
1: ทองของข่าวบันเทิงนี่ถือว่าเป็นการแข่งขันในระหว่างนักข่าวนี่รุนแรงมากไหมครับ
0: มันก็แข่งขันกันนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงขนาดที่แบบว่าแย่งกันแบบจะเป็นจะตายอ่ะคือทุกคนต่างก็มีมุมของตัวเองแต่ก็ไม่ได้แข่งกันแบบโอ้โหแบบแข่งกันหนักหนาคือก็มีออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีแอบกระซิบบอกกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ย
1: อืมอ
0: ม
1: ื
0: ัน
1: ม
0: มันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดยุคนี้อ่ะเนาะแต่ว่ายุคนี้พี่ก็มองว่ามันก็ยุคนี้ก็ไม่ได้แข่งกันขนาดนั้นแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็ถือว่าเป็นสื่อเองได้ตั้งเพ
1: อื
0: จ
1: ม
0: บันเทิงมาก็ได้ตั้งอะไรมาก็ได้หมดละอย่าง
1: อ
0: ห
1: ื
0: ัว
1: ม
0: เมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสื่อออนไลน์หรือมีโซเชียลมีเดียขนาดเนี้ยมันก็ยังมีความสตรองของตัวเองในแต่ละสื่อที
1: อ
0: ่
1: ื
0: จะ
1: ม
0: มีแนวทางของตัวเองในการทําข่าวบันเทิงไง
1: อือ
0: ื
1: ม
0: ม
1: ครับ
0: ใช
1: พ
0: ่
1: พี่น้อยครับพูดถึงว่าถ้าให้พี่น้อยเลือกให้เลือกหนึ่งช่วงเวลาที่เป็นโกลเด้นโมเมนต์นะของชีวิตผู้ประกาศข่าวบันเทิงเนี่ยพี่น้อยอยากจะเลือกตรงช่วงไหนครับ
0: พี่ว่าช่วงที่เราทำเส้นทางบันเทิงแล้วเราได้รับรางวัลเมฆขลา
1: อื
0: ตอนนั้
1: ม
0: นน่ะเออแล้วมันไม่ได้เป็นรางวัลเมฆขลาด้วยนะมันเป็นแบบเป็นรางวัลเมฆขลาที่เมฆขลาพระราชทานด้วยนะรางวัลพระราชทานเพราะตอนนี้เมฆขลารางวัลพระราชทานไม่ได้ไม่มีละจะเป็นเมฆขลาแบบที่เป็นแบบอื่นแทนคือวันนั้นตอนก่อนป๋าชาญมีศรีเขาก็เป็นคนทําเป็นคนจัดของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยจัดไงเราก็เป็นรางวัลแรกที่พี่ได้รับในวิถีชีวิตของนักข่าวบันเทิงเลยคือรางวัลเมฆขลานี่แหละเป็นผู
1: อ
0: ้
1: ื
0: ประ
1: ม
0: กาศข่าวบันเทิงดีเด่นแล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งก็คือการที่เราได้เป็นนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง
1: อืมครับ
0: อ
1: ผ
0: ัน
1: ม
0: นั้นก็คือเราก็ได้ทํานักข่าวบันเทิงได้
1: อืม
0: จัดงานประกาศรางวัลส
1: เรา
0: ไต
1: จะ
0: ล์
1: คุยกัน
0: Entertainment Award
1: วัน
0: อื
1: พรุ่ง
0: ม
1: นี้เรื่อง
0: ค่
1: บ
0: ะ
1: ทบาทการเป็นนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงแต่นี้
0: ได้เลย
1: อีกนิดหนึ่งพี่น้อยเหลืออีก2 นาทีสุดท้ายพูด
0: ค
1: ถึ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: รายการงานดีเจวิทยุ103.5ใช่ไหม
0: ใช่
1: พูดถึงนิดหนึ่งว่าเป็นมายังไงจากโทรทัศน์มาสู่วิทยุอ่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณพี่ติ๋วสรรษณีเพราะตอนนั้นพี่ติ๋วอ่ะนอกจากเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง7แล้วพี่ติ๋วก็ยังทําวิทยุด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของรายการวิทยุที่ชื่อว่า Live Radio นะคะแล้วก็พี่ก็ได้แบบพี่ก็บอกพี่ติ๋วว่าขอสมัครไปเป็นดีเจสมัครเล่นได้ไหมอยากลองทำอะไรเงี้ยพี่ติ๋วก็ให้โอกาสแล้วก็เมตตามากมากต้องขอบคุณพี่ติ๋วสรรษณีแล้วก็พี่ปิ่นณัฐนันท์ทั้งสองท่านเนี่ยเมตตาให้พี่ได้จัดรายการวิทยุตอนนั้นนะคะแล้วก็จัดมาเรื่อยเลย103.5เนี่ยหลังจากพี่ปิ่นทำแล้วก็จะมีบริษัทที่เป็น BNT หรือบริษัทที่เข้ามาทำหลายๆบริษัทเนี่ยอย่าง BNT เสร็จก็จะมาเป็นของพี่แตนชเยนคำนวณก็มาทำพี่ก็ยังเป็นดีเจอยู่เป็นมาหลายปีแบบเป็น10 ปีได้อ่ะแล้วก็มาเลิกในภายหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำ103.5มาตั้งแต่ Day 1น่ะที่พี่ติ๋วให้โอกาสอ่ะมันเป็นงานที่เรารักเพราะเราก็พอทำวิทยุเนี่ยเราเป็นดีเจเราก็จัดรายการวิทยุเราก็ต้องรู้จักเพลงรู้จักศิลปินเรารู้จักศิลปินแล้วเอาศิลปินมาทําข่าวมันเอื้อกันหมดในทุกอย่างเหมือนกับงานเราลงตัวเป็น
1: คร
0: ท
1: ั
0: ับ ้งเส้นทางบันเทิงเป็นทั้งทางงานดีเจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราครบ360 องศาของการเป็นคนข่าวบันเทิงแล้
1: คว รั
0: ย
1: บ
0: ัง
1: ผ
0: มาม เป็นนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงอีกอะไร
1: อื
0: ประ
1: ม
0: มาณ
1: คร
0: นี
1: ั
0: ้
1: บ
0: นะค
1: คระ ับผม
0: อื
1: จะ
0: ม
1: บอกว่าข่าวบันเทิงเนี่ยอาจจะมีคําว่าบันเทิงในชื่อแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความจริงจังความรับผิดชอบการแข่งขันและการรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวนะเรื่องราวของพี่น้อยสัตตกมลวันนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ย้อนวาน แต่ทำให้เราเห็นว่าพัฒนาการของการสื่อไทยเนี่ยจากวันที่ผู้ชมรอข่าวหน้าจอโทรทัศน์มาถึงวันที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งสารผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวเองได้นะครับและเมื่อทุกคนเนี่ยกลายเป็นสื่อได้นะคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วนักข่าวมืออาชีพจะต้องแตกต่างยังไงล่ะนะครับพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แบบเต็มๆทั้งข่าวลือข่าวดราม่าจริยธรรมความรับผิดชอบและประสบการณ์ในฐานะอดีตนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงครับอย่าพลาดครับพบกันใหม่เดี๋ยวรุ่งครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้บ๊อบและพี่น้อยสัตตกมลขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟังส
0: ส
1: วัส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ด
1: คร
0: ี
1: ับพี่
0: ค
1: น
0: ่
1: ้
0: ะ
1: อย
0: น้องบ๊อบสวัสดีค่ะผู้
1: ส
0: ฟั
1: ว
0: ง
1: ัสดี
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: สวัสดี
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่18สิงหาคมพบกับผมณราพงศ์บยวรครับอย่างนี้คุณสุภาพคลี่ขจายยังมีภารกิจอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจตามดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศออสเตรเลียวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับยังอยู่ที่ซิดนีย์ครับได้มีการพบปะกับนักธุรกิจที่ออสเตรเลียนายกก็เชิญชวนให้มาลงทุนในประเทศไทยเชื่อมอาเซียนเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนรองนายกปกรณ์นินประพันธ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดบอกร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมเล็งเพิ่มการดูสุขภาพจิตก่อนที่จะมีการซื้อขายด้วยเรื่องเกี่ยวกับการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมท.4 วรสิทธิ์เลียงประเสริฐยืนยันว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผนังพิงเตรียมทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าถอนการทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำว่าไม่ได้โยนเผือกร้อนให้ผู้บริหารท้องถิ่นในขณะเดียวกันทางสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้แถลงข่าวครับว่าเขามีความกังวลใจยังไงประชุมครม.นะครับวันนี้นี่มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขมีข่าวมาจากทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณชาลัมตั้งกรรมการขึ้นมาถกคำร้องของฝ่ายค้านชงศาลฎีกาตั้งกรรมการตั้งสอบปปช.เรื่องคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนี่คือประเด็นหลักๆที่จะได้ติดตามกันเย็นนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตา ครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับการที่จะควบคุมอาวุธปืนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกันก่อนวันนี้รองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนและให้ตนเองดูแลปรับปรุงในข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มาขอหารือเพื่อกลับไปประสานงานกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลจะต้องมีการทำงานร่วมกันครับรองนายกบอกว่ายังมีสถานการณ์ที่มีการใช้ปืนที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ให้กระสุนปืนรั่วไหลไปที่อื่นซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเช่นเดียวกับระบบการอนุญาตที่จะต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดที่ผ่านมามีการทำด้วยมือออกกันคนละใบ2ใบซึ่งยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ต้องมีการทำให้พบยอดทั้งหมดเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะทำให้ระบบการอนุมัติรวดเร็วขึ้นและสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ครับ
8: อย่างที่เรียนไปนะครับที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไปมันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งข้าวจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมผัสกันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเตรียมก้อนแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนมันทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่ก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมดทั้งหมดเนี่ยมันจะทำถ้าใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันจะทำให้การอนุมัติอนุญาตเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูได้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้าง
9: อันนี้ยังสิบล้านกระบอกที่มีอยู่ตอนนี้นับจากนี้ต่อไปจะไม่ได้มีเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วไหมคะ
8: ตอนนี้จะไม่มีอนุมัติเพิ่ม
9: จากนี้ผมจะเป็นหน้าที่ของที่ต้องทำในเรื่องน
8: ี้ครับผมแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องร้านปืนร้านปืนก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลการขายปืนในการควบคุมเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในต่างประเทศก็ควบคุมตั้งแต่ร้านขายปืนนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะครับถ้าขายการอนุญาตให้ได้นะครับคนขายก็ต้องช่วยรับดูแลด้วยนะครับว่าจะขายปืนให้ใครยังไงแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องตรวจสอบดูแลไหมก็ต้องตรวจสอบดูแลด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่มีการดูอะไรกันประมาณนี้ซึ่งในต่างประเทศเขาดูนะครับแล้วในเรื่องของตัวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องดูแลกำกับให้เข้มข้นขึ้นแต่มันยากเพราะว่าระบบที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ปืนอยู่ในรั่วไหลอยู่ในท้องตลาดเยอะอยู่ในมือของผู้คนเยอะไปเพราะฉะนั้นในการสิ่งที่เราจะต้องทำอีกอันหนึ่งก็คือต้องบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยอย่าใช้อารมณ์กันมากแล้วก็ส่วนเรื่องที่จะให้เขาเอาปืนมาคืนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับก็คือคล้ายๆว่าถ้าเอาปืนมามอบให้สมมติว่าไม่มีใบ ซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่มีใบป.4ให้เอาปืนมามอบให้ทางราชการก็จะไม่เป็นความผิดอันนั้นครับอาทัยก็เสนอมาอยู่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในสิ่งที่กำลังทำกันในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อต้นปีมีเหตุการณ์กราดยิงที่บอนดายบีชนะครับรัฐบาลของออสเตรเลียรัฐบาลกลางเขาก็ออกกฎหมายมาเหมือนกันแต่นั้นเป็นกรรมรายแบบก็คือซื้อปืนคือจากผู้ได้รับอนุญาตแต่ว่ากฎหมายอันนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่ามีบางรัฐไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนั้นก็มีอย่างนอร์ทเทิร์นอิตาลีกับควีนส์แลนด์นะครับบางรัฐก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันทำได้แต่ว่าราคาที่ซื้อเนี่ยมันก็จะอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเขาซื้อมาแพงแต่เขารัฐบาลขายรับซื้อคือประมาณ1,000 เหรียญอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศแล้วก็มีพยายามจะควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเดียวมันอยู่ที่คนใช้ปืนด้วยถ้ามีสติสัมปชัญญะดีๆก็ไม่ใช่อารมณ์มุ่งวางก็จะไม่เกิดปัญหา
9: อาจารย์ครับต่อไปถ้าอาจารย์เซ็ตระบบเรียบร้อยค่ะคนที่เขามีปืนต่อไปนี้ไม่สามารถไปจำนำได
8: ้ปืนมันจำนำไม่ได้อยู่แล้วครับด้วยหลักเพราะว่าปืนนี้มันออกให้เฉพาะตัวผู้มีใบอนุญาตเฉพาะคนนั้นตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงก็เอาปืนไปวางแล้วก็เอาตังค์ไปให้คนรับจำนำไว้นะผิดกฎหมายอ่ะทุกวันนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่นะถึงบอกว่าถ้าจำนำผิดกฎหมายก็เคยมาคืนหลวงหรือเปล่าหรือไม่ก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ได้เลยไปแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เลยไม่ต้องรอกฎหมายออกหรอกครับเพราะว่าเราครอบครองปืนโดยไม่ชอบแค่นั้นเอง
9: กรณ
8: ี
9: นี้รวมถึงจุลเถื่อนด้วยนะคะที่ให้มาไว้กับรัฐแล้วก็ไม่ต้องถูก
8: หมดครับหมดปืนอะไรก็ตามถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายซะแล้วเนี่ยยิ่งปืนเถื่อนยิ่งหนักเลยนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยสงครามเวียดนามสงครามในกัมพูชาที่เขาลบกันเองปืนทะลักเข้ามาบ้านเราเต็มหมดเลยหาง่ายจะตายนะครับก็รัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามให้เขาเอาสิ่งเหล่านี้มาคืนนะครับก็ออกกฎหมายมาบอกว่าถ้าใครเอาปืนมาให้ทางราชการสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดทำมาแล้ว8 คนนะมันก็ลดได้บางส่วนเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เยอะเพราะว่าระบบการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆมันยังคงล้าสมัยอยู่แค่นั้นเองมันตรวจสอบกันบ้าง
9: เอานิ้วการพิจารณาการศึกษาต่างประเทศมันเป็นต้น
8: ใหญ่เลย
9: คร
8: ับมันนโยบายปืนเป็นนโยบายที่ไม่เหมือนกันในทุกประเทศอย่างที่ผมเรียนก็คือแต่ละประเทศจะมีกฎหมายไม่เหมือนกันอย่างที่อเมริกาเขาจะเสรีปืนนะครับตามรัฐธรรมนูญเลยไรทูแบร์อาร์ม
10: ครับ
8: เพราะนั้นเขาซื้อขายปืนเนี่ยเขาเสรีมีกระทั่งปืนอาวุธสงครามไหมก็ได้เพียงแต่ว่าร้านขายปืนต้องเข้มข้นในการอนุมัติอนุญาตในการขายปืนในการขายปืนของเขาเพราะฉะนั้นตัวร้านเนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยกับรัฐในการดูแลอย่างมากทั้งตัวปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็ดูพฤติกรรมของผู้ซื้อเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ขายให้ปืนให้ใครก็ได้ถึงแม้คุณจะมีใบอนุญาตเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธนะที่เขาจะไม่ขายปืนให้อันนี้เป็นประเทศที่เสรีแต่ประเทศที่อยากควบคุมมากๆอย่างที่เกิดเหตุที่บอนไดที่ออสเตรเลียเขาควบคุมปืนอยู่แล้วปืนทุกกระบอกต้องมีใบอนุญาตหมดแต่บางคนก็มีเหมือนบ้านเรา30-40 กระบอกบางคนชอบไหมก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าคนพวกนี้มักจะไม่ทำไปแทนอะไรหรอกครับไอ้คนที่จะไปทำอะไรคือคนที่แบบมักจะมีปืนเถื่อนแต่มาก
4: นั่นคือรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนมีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสังคมโดยเฉพาะในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีของเล่าตาแสนลี่อดีตนักโทษคดียาเสพติดคนสำคัญที่ได้รับอภัยโทษ 5-6 ครั้งจนกระทั่งได้พ้นโทษออกจากเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่14 สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเล่าตาจำคุกจริงๆไม่ถึง10 ปีแล้วก็ได้รับการอภัยโทษออกมาแล้วจะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมอีกไหมอันนี้คือประเด็นทางสังคมที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้วันนี้ครับท่านผู้ฟังครับกรมราชทัณฑ์ได้ออกแถลงการมาเป็นเอกสารแถลงการเกี่ยวกับกรณีอภัยโทษให้กับ เล่าตานี่นะครับในแถลงการระบุว่ากรมราชทัณฑ์น้อมรับความกังวลของประชาชนและเห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนและเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตและก็ผู้ต้องขังคดีอุกชะกันเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับความร้ายแรงคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมอันนั้นคือเนื้อหาที่อยู่ในแถลงการของทางกรมราชทัณฑ์มีรายงานข่าวที่อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมเข้ามาครับแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภายในกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับลดวันโทษลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติพ.ศ. 2562นี่คือกฎกระทรวงชื่อนะซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560โดยเฉพาะหมวด2การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดทั้งการเลื่อนชั้นกรณีปกติและกรณีมีเหตุพิเศษกรมราชทัณฑ์มีแนวคิดที่จะจำกัดไม่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ต้องขังบางกลุ่มเช่นผู้ต้องขังคดีโทษร้ายแรงคดีอุกชะกันคดีโทษอัตราสูงคดีความผิดตามกฎหมายเจซอกก็คือคดีรุนแรงฆ่าข่มขืนคดีทางเพศคดีเรียกฆ่าไทยแล้วก็คดียาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเดิมเมื่อได้รับการพระราชทานอภัยโทษการลดโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะต้องวางแนวทางไม่ให้ได้รับการพิจารณาลดโทษหรือพักโทษใดๆอีกเพื่อให้ได้รับจำคุกตลอดชีวิตตามที่มีการลงโทษมาจริงแหล่งข่าวบอกว่าการบริหารโทษปัจจุบันต้องทำตามกฎหมายที่รับรองไว้หากไม่ได้ปฏิบัติอาจถูกเรียนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็กรมราชทัณฑ์ก็ได้เล็งเห็นว่าต้องปิดช่องว่างด้วยการขับเคลื่อนกฎกระทรวงฉบับใหม่มาประกบกฎกระทรวงเดิมการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักสิทธิมนุษยชนภาคประชาสังคมนักวิชาการและก็คณะกรรมการราชทัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักมนุษยชนและก็หลักกฎหมายสากลอันนี้เป็นแหล่งข่าวของทางกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์วันนี้ก็พูดถึงกรณีของเล่าตาแซลลี่เหมือนกันครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ก็รับทราบว่ามันมีผลกระทบอยู่ซึ่งก็ได้ดำเนินการในสองส่วนก็คือให้กรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุประเด็นในเรื่องของการพิจารณาโทษและก็ขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษซึ่งก็ได้พบในหลายส่วนที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมของขั้นตอนซึ่งเป็นระเบียบที่ได้กำหนดไว้ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อพบระเบียบมีข้อบกพร่องตอนนี้ก็ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วอยากให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ครับ
10: รับทราบถึงผลกระทบอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไป2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือให้ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยรายงานที่แจ้งนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับโดยได้กำหนดให้ระบุในประเด็นในเรื่องตั้งแต่ในเรื่องของการพิจารณาชั้นนักโทษนะครับแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนต่างๆของการยื่นเสนอนะครับการยื่นเสนอการอภัยโทษนะครับทั้ง6ครั้งนะครับก็ในส่วนที่2ก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับในการพิจารณาให้ทางกระทรวงนะครับให้ทางกระทรวงเนี่ยตั้งคณะทำงานพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของการอภัยโทษนะครับซึ่งเบื้องต้นเราก็พบในหลายๆส่วนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมในเรื่องของขั้นตอนซึ่งเป็นระเบียบที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งเชื่อว่าทางเจ้าที่เนี่ยเขาคงต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับแต่ในระเบียบซึ่งมันพบข้อบกพร่องนะครับเราก็จะพิจารณาโดยเป็นรูปของคณะทำงานเลยตอนนี้ได้ตั้งคณะทำงานไปแล้ว
11: ผลสรุปของคณะทำงานนี้เราสามารถที่จะเอามาแบบว่าพิจารณาควบใหม่ได้
10: ไม่คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นการพิจารณาไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อไปในวันข้างหน้ามากกว่า
11: แต่ว่าเอานำก็คือว่ารับโทษหรือว่าจะมีที่สุดแล้ว
10: ที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรไปต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ได้จะไม่ผิดก็เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางเล่าต่างเนี่ยเขาก็โดนจะคุมตัวตั้งแต่ปี59นะครับถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับเราก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไป
11: ประเด็นที่มันเป็นข้อขัดผมที่เราจะชี้แจงกับสังคมจะไ
10: หน
11: ได้
10: ครับก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับต้องเรื่องของการพักโทษอะไรต่างๆรูปของคณะกรรมการนะครับมันไม่ใช่ดุลพินิจของใครคนใดคนหนึ่งนะครับในเรื่องของคณะกรรมการที่เขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ณช่วงเวลานั้นนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางเจ้าที่หรือคนที่รับผิดชอบคณะกรรมการก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันนะครับ
11: คือตรงนี้มันเป็นความผิดพลาดของราชการว่าของระเบ
10: ีย
11: บคร
10: ับเป็นในส่วนของระเบียบที่เขากำหนดนะเพราะว่าทางเจ้าที่เขาก็ปฏิบัติตามระเบียบนะครับแต่ช่วงนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทางราชทัณฑ์ชี้แจงว่าณห่วงตั้งแต่ปี63นะ63มาเนี่ยคือระเบียบตัวนี้ว่ายังไงนะครับแต่ละห่วงเวลาเนี่ยที่มีการเสนอขอไปโทษเนี่ยระเบียบตรงนั้นว่ายังไงนะครับขออนุญาตตรวจสอบนิดนึง
11: ถ้ามันเป็นระเบียบทำไมมีส่วนของที่คนไทยและก็คนไทยได้ค่าเงินสูงมากกว่าคือถ้าเป็นระเบียบ
10: ผมว่าเป็นระเบียบเดียวกันนะเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันมันมีทั้งเรื่องของอายุเรื่องอะไรด้วยอันนี้ขออนุญาตตรวจสอบผมคือมีการกระแสข่าวมาหลายข่าวผมว่าเพื่อความชัดเจนน่ะผมก็ให้ทางราชการน่ะเขารายงานชี้แจงเข้ามาเลยก็ได้เป็นชัดเจนเป็นเรื่องของเอกสารทางราชการน่ะซึ่งเขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่อธิบดีจะลงนามเสนอมาที่กระทรวงครับผม
11: ก็คือเป็นห่วงว่าประเด็นที่จะถูกนำมาอภิปรายในใจ
10: ผมเชื่อว่าไม่นะเพราะว่าเจ้าที่ทุกคนก็ไม่มีเจตนาที่จะทุจริตอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องไปตามระเบียบถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามระเบียบตรงนั้นก็เขาจะเป็นปัญหาไปอีกเหมือนกัน
11: แต่นั่นจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านจะมีมา
10: ครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองเป็นความเห็นของทางฝ่ายค้านครับผมก็เตรียมพร้อมเตรียมละเอียดนะครับเตรียมรายละเอียดในเรื่องความที่แจ้งในเรื่องปีพ.ศ.ต่างๆที่ระเบียบใช้ระเบียบตัวไหนในการพิจารณาอะไรนะแต่ผมเชื่อว่านะเบื้องต้นผมเชื่อว่าทางเจ้าที่เพราะเป็นลูกคณะกรรมการนะเป็นลูกคณะกรรมการเขาคงเป็นอื่นไม่ได้เขาคงต้องปฏิบัติตามระเบียบตรงไหนเป็นปัญหาเราก็ไปแก้ไข
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับวันก่อนเนี่ยเราได้ติดตามข่าวนายกรัฐมนตรีอนุทินไปที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปเจอด่านตรวจตำรวจก็มาค้นรถของนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นเหตุการณ์จริงกันแน่ตำรวจไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นรถของนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรียินยอมที่จะให้มีการค้นขนาดนั้นเลยเหรออันนั้นคือเรื่องเก่าที่บุรีรัมย์วันนี้ มีเพิ่มเติมครับท่านผู้ฟังครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เว้นตำรวจรัฐสภาเข้มอาวุธปืนไม่เว้นแม้แต่โสพลสาลัมครับนี่วันนี้มีรายงานข่าวจากรัฐสภาครับว่าหลังจากที่มีการประชุมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุมเข้มการตรวจอาวุธปืนในอาคารรัฐสภามีการบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการตรวจค้นและสแกนสิ่งของสัมภาระโดยเครื่องเอ็กซเรย์บริเวณทางเข้าอาคารเพื่อป้องกันการแอบแฝงนำสิ่งของต้องห้ามหรือว่าอาวุธปืนเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัยในคลิปเนี่ยมีเหตุการณ์ขณะที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรโสพลสาลัมกำลังเดินผ่านจุดตรวจถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาตรวจอย่างเคร่งครัดเหมือนกันครับเหมือนกับบรรดาส.ส.เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นๆโดยไม่มีการยกเว้นนะฮะภายหลังการตรวจค้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คุณโสพลยกนิ้วชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรัฐสภาที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยึดมั่นในมาตรการความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาติดตามกันในช่วงหน้าหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงครับ
12: การให้บริการอย่างครบวงจรจากสามพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
8: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินกันเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วน ของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มท.4ยืนยัน

0: ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทำไมโยนเผือกร้อนมาให้พวกเขาคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนนี้ได้ส่งรายชื่อให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมกอจังหวัดแล้วก็จะส่งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบรรจุนักข่าวถามว่าจะทำให้จะทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ลงนามรับผิดชอบในการปลดออกยังไงคุณวรสิทธิ์ตอบว่าท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการโดยภารการอยู่แล้วแต่ทำตามข้อมูลและหลักฐานที่ทีมดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เน้นย้ำไปเรียบร้อยแล้วว่าการส่งข้อมูลต้องไปพร้อมกับพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าตัวหรือผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนจะได้สบายใจขณะเดียวกันทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีการประสานงานพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยถามย้ำว่าถ้าส่วนกลางให้ความมั่นใจไปแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการแล้วจะมีมาตรการอะไรไหมคุณวรสิทธิ์บอกว่าที่จริงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระหรือว่าโยนเผือกร้อนแต่ว่าเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ว่าใครทำอะไรได้ตามกฎหมายแล้วส่วนกลางก็อยากทำให้เสร็จทั้งหมดแต่ด้วยขอบเขตของกฎหมายและอำนาจแต่ละคนที่แตกต่างกันไปก็ต้องมีการดำเนินการถามว่ากรอบเวลาล่ะครับคุณวรสิทธิ์บอกว่าวางกรอบเอาไว้ภายใน31สิงหาคมนี้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะกอจังหวัดหลายที่ก็ได้มีการประชุมกันแล้วคาดว่าจะภายในวัน2วันนี้ส่วนที่อบจ.ลำพูนโดยนายกอบจ.ลำพูนอันนั้นเขาเป็นนายกที่สังกัดพรรคประชาชนนะนายกอบจ.ลำพูนเนี่ยที่เขาออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าทำไมส่วนกลางถึงโยนเผือกร้อนไปให้เขาอย่างนั้นนั่นนะครับคุณวรสิทธิ์บอกว่าผมก็เข้าใจไม่มีใครอยากทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการโดยเริ่มจากฐานข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาถามอีกว่าถ้าผู้บริหารท้องถิ่นไม่ทำจะถือว่ามีความผิดไหมคุณวรสิทธิ์บอกว่าต้องไปดูกันต่อที่จริงก็ควรที่จะต้องทำโดยมีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผนังพิงหลังให้แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยส่วนที่สมาคมท้องถิ่นเขาแถลงข่าวเรื่องการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่าผมก็ทราบว่าจะมีการประชุมกันซึ่งทางอธิบดีก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้ววันนี้ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมท้องถิ่น3สมาคมเขาได้มีการแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ครับอ้าวผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงการแถลงข่าวของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3สมาคมที่เขาแถลงกันวันนี้ที่สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีเชิญครับ
1: เราไม่มั่นใจอ่ะเพราะว่าบัญชี1มีปัญหาถ้าเกิดบัญชี2มีปัญหาเราต้องเข้าวงล้ออันเดิมนะฮะในการที่จะต้องมาเพิกถอนดังนั้นทาง3สมาคมเองก็เลยบอกว่าอยากจะให้กองกลางได้ให้ข้อมูลนะเกี่ยวเรื่องการกระทำใดๆเกี่ยวกับเรื่องการโกงข้อสอบนี้ให้มีขบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมรักษานะรักษาผู้บริสุทธิ์ที่เขาสอบได้1 2 นะครับก็คือดูแลท่านนายกอบต.ทั้งหมดนะฮะที่กรณีที่เขาจะโดนฟ้องในการที่เพิกถอนเราจะให้ดูแลแต่ทางสามสมาคมนะครับ

0: ถ้าใครโกงข้อสอบหรืออันดำเนินการอะไรให้ดำเนินตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับเพราะเรารู้ว่าการที่เรานะประหารชีวิตของคนที่ทุจริตเป็นพันคนกับการที่ประหารชีวิตกับคนบริสุทธิ์คนเดียวนี่นะมันเทียบกันไม่ได้ครับคนคนเดียวบริสุทธิ์ดีนะเราฆ่าเขานะมันเหมือนกับว่ามันเทียบไม่ได้กับการที่จะฆ่าคนที่ทุจริตครับอันนี้เรามีความรู้สึกกันอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ทางกรมส่งเสริมนะครับที่ทำมติจากกองกลางทำมติจากกองมาถึงกองจังหวัดแล้วต่อไปจะส่งให้กับทางอบต.เนี่ยในการที่จะเพิกถอนครับก่อนจะมานะก็ได้มีการนายกเทศมนตรีนะเนี่ยที่บางบัวทองนายกจะเอเพื่อนกันร้องมาบอกว่านายกเนี่ยเขาบรรจุ2คนตอนนี้2คนนั้นจะฟ้องเขาแน่นอนเพราะว่าเขาสอบนะตามระบบไม่มีการทุจริตนะครับเราก็มีโอกาสได้โทรคุยกับน้องน้องเขาบอกว่าเนี่ยเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำโดยสุจริตเขาก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิต่างๆของเขานะฮะให้เขาก็ต้องฟ้องนายกฟ้องกองจังหวัดฟ้องกองกลางอันนี้มันจะมีผมคิดว่าเกือบทั่วประเทศนะครับก็ฝากไปยังท่านนายกอบต.ทั่วประเทศนะครับก็ก่อนที่ท่านจะเพิกสอนยังไงก็ให้ดูข้อมูลต่างๆเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามมติของกองกลางกองจังหวัดนะครับนะฮะท่านก็คงโดนแน่นอนฮะก็157นะฮะแต่ถ้าท่านทำแล้วถ้าน้องๆเขาไม่ฟ้องเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าน้องฟ้องเรานะครับเราก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลครับก็ประมาณนี้ครับผมอ
1: าจารย์คะเห็นอาจารย์บอกว่ากองจังหวัดหลังจะประชุมวันที่28สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะและขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมาที่อบต.ใช่ไหมคะที่จะต้องเซ็นอยากให้อาจารย์พูดถึงความกังวลในขั้นตอนนี้หน่อยค่ะ
0: คือตอนนี้นะฮะคือทางกองกลางเองนะครับเขาก็ได้ส่งทั้งประกาศนะครับส่งทั้งรายชื่อนะครับมาให้กองจังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนกองจังหวัดเองนะครับเขาจะประชุมเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่จังหวัดนะอย่างปทุมธานีจะประชุมวันที่28นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีมท.3ก็ประกาศบอกว่า อยากจะให้มีการเพิกถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่31แต่นี่ก็เป็นแค่ข่าวนะยังไม่มีหนังสือสั่งการว่าให้เสร็จภายในที่31เพราะว่าถ้าประชุมวันที่28นะครับพอประชุมเสร็จนะครับมติของกจังหวัดนะครับจะส่งไปยังอบต.แต่ละแห่งนะครับก็ภายในอีก1วันนะก็เป็นวันที่29นะครับแล้วก็นายกก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาจะเพิกถอนอย่างไรวันไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอบต.แต่ละแห่งบางแห่งเขาบอกว่าเขายังไม่เซ็นหรอกยังไม่เพิกถอนหรอกเขาอยากจะตั้งนิติกรตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณามาดูว่าข้อมูลนะข่าวข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มันเป็นมติกรที่มาถึงเขาของเขานั้นนอกมีหลักฐานอะไรมาบ้างนะครับเพื่อที่เขาจะได้เซ็นอย่างรอบคอบนะครับเพราะเขาก็มีความกลัวเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับถ้าเซ็นเพิกถอนเขาฟ้องแน่นอนนะครับถ้าเขาไม่ฟ้องก็สบายไปแต่ถ้าเราไม่ทำก็โดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157ซึ่งเป็นข้อหาที่มันหนักกว่าน
2: ั่นคือเสียงของแกนนำสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาแถลงถึงความกังวลใจในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้นะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับบอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นรัฐบาลผลักภาระให้ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาและออกคำสั่งถอดถอนซึ่งตนเองมองว่าวิธีการจัดการปัญหานี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลขาดความกล้าหาญทางการเมืองคุณณัฐพงษ์บอกว่าการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นสุดท้ายก็ยึดโยงที่มาที่ไปและความรับผิดชอบทางการเมืองผู้มีอำนาจซึ่งสาเหตุที่ท้องถิ่นกังวลในการแก้ปัญหาตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้ถอดถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตสอบถือเป็นการผลักภาระ ของรัฐบาลให้กับท้องถิ่นรับผิดชอบในการเซ็นคำสั่งแทนรัฐบาลหรือเปล่าเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีความกล้าหาญคงต้องใช้วิธีการแบบนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรีเองก็มีอำนาจเต็มนอกจากเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจของตนเองซึ่งยึดโยงกับปัญหาสีเทาอีกหนึ่งก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบลองดูการแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านหรือว่าทางกลุ่มไอรอหรือว่าภาคส่วนอื่นๆรวมทั้งสวบางส่วนตรวจสอบเรื่องการโกงสวเรามีหลักฐานชัดเจนว่าอาจมีส่วนพัวพันกับนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทยกลับมีการให้ความเห็นออกมาจากฝั่งรัฐบาลว่าโกงสวมันไม่เกี่ยวกับการเมืองเอาเข้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบนี้เป็นการแสดงความเห็นที่พยายามที่จะเตะสกัดการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านและก็ขาดความกล้าหาญทางการเมืองไม่ยอมให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนี่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Groupเกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยคุณสุภาพคลี่ขจายได้วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละครับว่ามันจะเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้นเมื่อส่วนกลางได้ให้กับฝ่ายท้องถิ่นไปดำเนินการถอดถอนผู้ที่ถูกระบุว่ามีการทุจริตในการสอบผมจะให้ท่านผู้ฟังไปฟังการวิเคราะห์ของคุณสุภาพในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจะเริ่มต้นว่าเรื่องนี้ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเคลียร์กันไม่ได้มันไม่ใช่แค่จะฟ้องร้องกันล่ะครับแต่มันอาจจะยิงกันฮะเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้เรื่องอะไรครับเรื่องการปลดข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่ในข่าวว่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตการสอบซึ่งคนที่อยู่ในข่ายนี้ 5,925 คนคน 5,925 คนได้รับการบรรจุแล้วเลี้ยงฉลองกันแล้วรู้กันทั้งอำเภอแล้วหัวบ้านท้ายบ้านรู้กันแล้วแล้วจู่ๆก็มีคำสั่งให้ปลดคนเหล่านี้ออกเพราะมีการตรวจสอบจากส่วนกลางว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพราะมีการพบว่ามีการแก้คำตอบของข้อสอบสุดท้ายกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับคณะกรรมการกลางก็ส่งรายชื่อไปให้นายกอบจ. อบต.เทศมนตรีลงนามในคำสั่งปลดคน 5,925 คนออกจากราชการแล้วกำหนดว่าต้องปลดให้ออกก่อนให้หมดก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ มีเวลาเหลืออยู่ 12 วันนายกอบต.อบจ.เทศบาลที่คนเหล่านี้สังกัดอยู่ตอนนี้โกลาหลครับเพราะเขากำลังกลัวถูกฟ้องกลับมีแนวโน้มว่าจะถูกฟ้องกันจริงๆด้วยผมได้คุยกับนายกสมาคมอบต.คุณวีรศักดิ์หาดดาท่านเป็นนายกสมาคม อบต.และเป็นนายกอบต.คลองสามปทุมนี่แหละคุณวิรศักดิ์บอกว่าเท่าที่ได้ปรึกษาหารือฟังดูจากเพื่อนนายกอบต.ด้วยกันเขาก็หวั่นใจว่าโดนฟ้องแน่โดนฟ้องกันละเนระนาดแน่นอนผมถามว่าเออทำไมคนที่ถูกปลดเนี่ยเขาไม่ฟ้องกรมเขาไม่ฟ้องกรรมการกลางที่เป็นคนส่งรายชื่อมาให้ปลดล่ะทำไมมาฟ้องกับคนที่รับคำสั่งนายกสมาคมอบต.บอกว่าเขาคงเห็นว่าคนลงนามในคำสั่งปลดคือนายกอบต.อบจ.เทศบาลไม่ใช่อธิบดีกรมปกครองท้องถิ่นเขาต้องฟ้องคนลงนามปลดเขาแล้วก็มีตรงนี้ด้วยในเอกสารหนังสือที่กรมส่งถึงอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยกรมใช้คำว่าเนื่องจากรายชื่อเดิมที่ส่งมาให้บรรจุเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนใช้คำนี้กรมไม่ได้บอกนะว่าเพราะตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้เท่ากับว่ากรมเอาตัวรอดกรมตั้งการสูงโยนเผือกร้อนให้อบต.อบจ.ให้เทศบาลแค่รายชื่อไม่ชัดเจนเขาก็ถามว่าทำไมปลดเขาออกใช้คำว่ารายชื่อไม่ชัดเจนทีนี้ถ้ากรมหรือส่วนกลางอ้างในหนังสือเอกสารว่าเนื่องจากพบว่ามีการทุจริตฝ่ายอบต.อบจ.เทศบาลเขาก็จะได้อ้างได้ว่านี่คุณถูกปลดออกเพราะกรมระบุมาว่าคุณทุจริตนะแต่นี่ระบุว่ารายชื่อไม่ชัดเจนจึงปลดคนเก่าออกเพื่อบรรจุคนใหม่แทนคำอ้างมันไม่สมเหตุไม่สมผลบรรดานายกอบจ.อบต.เทศบาลเขาจึงร้องขอว่าขอให้ส่วนกลางเนี่ยส่งเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่ามีการทุจริตอย่าส่งมาแต่รายชื่อเพื่อให้มีคำสั่งปลดอย่างเดียวนี่คือความโกลาหลที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอบต.อบจ.เทศบาลเกือบทั้งประเทศแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงถ้านายกอบต.นายกอบจ.นายกเทศมนตรีไม่ยอมลงนามเขาก็เจอข้อหามาตรา157คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าลงนามปลดก็จะถูกฟ้องเจอทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งบนทั้งล่างแล้วส่วนกลางเนี่ยหรือกระทรวงเนี่ยให้คำตอบเรื่องนี้ยังไงลองฟังรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาบอกว่าผมขอพูดให้ชัดว่านี่ไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นส่วนกลางเป็นคนตรวจสอบข้อมูลเป็นคนกำหนดแนวทางและเป็นคนส่งข้อมูลที่ผ่านกระบวนการมาแล้วส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองเมื่อได้รับข้อมูลแนวทางที่ชัดเจนเรื่องนี้ต้องแยกบทบาทกันให้ถูกไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าทุกอย่างโยนให้ท้องถิ่นทั้งที่ระบบราชการแต่ละระดับ มีอำนาจหน้าที่แตกต่างกันเขาเน้นตรงนี้ส่วนกลางต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนใช่เลยครับส่วนกลางรับผิดชอบแต่สุดท้ายคนที่ถูกปลดออกเขาจะฟ้องใครครับเขาก็ต้องฟ้องคนที่ลงนามในคำสั่งอยู่ดีเว้นเสียแต่ว่าส่วนกลางคือกรมประกาศออกมาว่าถ้าคนถูกปลดจะฟ้องขอให้ฟ้องกรมเลยอย่าไปฟ้องนายกอบจ.อย่าไปฟ้องนายกอบต.นายกเทศบาลที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผมเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับอบต. อบจ.เทศบาลทั่วประเทศไม่ใช่ปกป้องคนที่ตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตผมเห็นด้วยที่รัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าถ้าส่วนกลางตรวจสอบพบว่าคะแนนมีปัญหาแล้วไม่ดำเนินการคนก็จะถามว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนไม่ถูกต้องยังอยู่ในระบบราชการต่อหลักของผมง่ายมากใครได้สิทธิ์มาโดยไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ให้ถูกต้องใครสอบด้วยความสามารถตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ต้องได้รับความเป็นธรรมและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งก็ต้องมีหลักเกณฑ์ชัดเจนเราจะไม่เอาคนสุจริตมาเป็นผู้รับผลกระทบจากการทุจริตของคนอื่นแล้วท่านก็เน้นตรงนี้สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนคืออบท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือเป็นผู้ชี้ว่าคะแนนสอบเองใครผิดปกตินี่ต้องทำให้ชัดเจนอย่างนี้ให้ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบนะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถึงนายกอบต. อบจ.เทศบาลจะไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบแต่คนเหล่านี้ถูกบังคับให้ลงนามในคำสั่งปลดออกคนถูกปลดเขาก็ฟ้องเอาสิครับประเด็นนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าร้ายแรงที่สุดคือถูกลุมฟ้องผมคุยกับคุณศิโรจน์ครามไพบูลย์ท่านบอกว่าฟ้องกันนั้นยังไม่น่ากลัวเท่ากับว่าดีไม่ดีมันจะยิงกันมันจะยิงกันเรื่องนี้ไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกแต่เตือนให้ระวังเคลียร์กันให้รู้เรื่องเสียแค่ปัญหาให้ได้เสียอย่าให้ปัญหาซ้อนปัญหานี่คือเรื่องใหญ่ที่นำมาขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
6: ครับนั่นจากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีนะครับข่าวจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายคนนะครับกระทรวงพลังงานเรียกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะได้ตัวปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ชื่อนายฉันทานนท์วรรณขจรจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ครับที่ว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็คือว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะเอาคุณณัฐพลรังสิตพลจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโยกมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานครับแต่ก็ไม่ได้ครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะฮะซึ่งคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยากได้ตัวคุณณัฐพลที่เคยทำงานร่วมกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมเก่ามาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแต่คงจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับคุณเขมเนี่ยคุณณัฐฉันทานนท์วรรณขจรเนี่ยตอนนี้อายุ55ปีนะครับปัจจุบันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ดของการประปานครหลวงครับก่อนหน้านี้นี่เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรเป็นผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจะโยกมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่นะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง คุณละพีพันธ์โพทองนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรคมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒินางทามนวิภูมิระพีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นนักวิชาการอาหารและยาผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีการแต่งตั้งในกระทรวงสาธารณสุขระดับสูงอีก6คนครับ1นายสราวุธบุญสุขตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นรองปลัดกระทรวงครับ2นายณัฐพงษ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นรองปลัดกระทรวง3นายวีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการแพทย์4นายทิติแสวงธรรมผู้ตรวจกระทรวงเป็นอธิบดีกรมอนามัย5นายอดิศรวัฒนศักดิ์ผู้ตรวจกระทรวงเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์6นางอุไรวรรณจำนันสิริตำแหน่งจากตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศเป็นผู้ตรวจกระทรวงอันนี้ตั้งแต่1ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่า 5-6 ตำแหน่งด้วยกันสำหรับกระทรวงสาธารณสุขครับเอาละครับเราจะพักกันอีกทีหนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Casco รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรา Casco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
10: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: การเมืองจากทางฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ยังคงมีประเด็นเรื่อง ที่เตรียมจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อสมัยประชุมสามัญเปิดขึ้นมานั่นแหละครับก็ยังคงพูดถึงเรื่อง 1. คดีโกงสว.หรือคดีหัวสว.อยู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะลากเอารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเข้าไปซักฟอกในรัฐบาลซึ่งคุณณัฐพงศ์วันนี้ก็พูดอีกรอบหนึ่งครับบอกว่าฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจนว่าอาจจะพัวพันกับนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยแต่กลายเป็นว่ามีการแสดงความคิดเห็นจากฝั่งรัฐบาลว่าการโกงสว.นั้นไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองจะเอาเข้าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อย่างนั้นเหรอผมมีเสียงของคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
12: รู้อยู่แล้วนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหลายๆครั้งแค่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่านะครับก็สามารถที่จะนำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อันนั้นไม่เป็นกระบวนการปกติมากๆนะครับในสภาที่เราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบถึงดุลฝ่ายบริหารจากนั้นประการแรกนะครับประการต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าการทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะฝ่ายค้านนะครับผ่านการจัดเวทีเสวนานะครับการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแล้วต่างๆกรณีล่าสุดที่อยุธยาที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีหลักฐานนะครับที่ค่อนข้างชี้ชัดให้เห็นว่านะกระบวนการในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งและมีการแลกเปลี่ยนรับผลประโยชน์กันแน่นอนที่เราเรียกกันว่ากระบวนการโกงสว.นะครับแล้วก็จากคำให้การของพยานนะครับรวมถึงที่เรามีหลักฐานบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจองหรือว่าการที่มีเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ร้วนที่กับพาดกิ่งกลับไปนักการเมืองไปถึงนักการเมืองนะครับที่สังกัดอยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากนะที่จะใช้เรื่องของเทคนิคนะครับตามข้อบังคับหรือกฎหมายเนี่ยในการที่จะมาสกัดให้เอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
13: ไม่ใช่เป็นการแถเรื่องอ้างเขามาตรวจสอบเรื่องนี้
12: ครับก็คงไม่ได้เกี่ยวครับพวกเราในนามพรรคประชาชนเองนะครับเราก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าประเด็นการโกงสว.เนี่ยผมหลักฐานมันค่อนข้างชัดมากแล้วก็ปฏิเสธยากมากนะดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเรียกร้องไปมากไปกว่าก็อยากจะให้ทางนายกเองนะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองครับก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับจากผู้แทนราษฎร
13: มันมีปัญหาเรื่องสว.ดีเข้ามาไหมครับมีการตรวจสอบควบคู่ไปเรื่อย
12: ครับจริงๆต้องบอกว่าเราตรวจสอบทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกนะฮะว่าในกระบวนการเลือกสว.เองตามระเบียบกกต.ต่างๆเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห้ามที่จะมีการเรื่องของการแนะนำผู้สมัครแต่ละคนได้นะครับไม่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าควรจะเป็นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแต่ละคนต่างที่มาต่างคนละกลุ่มอาชีพต่างพื้นที่เนี่ยจะให้รู้จักกันนะครับที่จะตัดสินใจในการลงคะแนนเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะนั้นกระบวนการในการที่จะต้องมีการแนะนำตัวอะไรระหว่างกันเนี่ยผมว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ขัดต่อระเบียบกกต. อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันผิดก็คือในเรื่องของการสัญญาว่าจะให้ไม่ว่าจะเรื่องของผลตอบแทนด้านการเงินทางด้านตำแหน่งต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการการโกงเลือกสว.นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ตอบคำถามครับว่าเราก็ตรวจสอบทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับก็อิงไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ตามคำร้องที่ตอนนี้รอมติจากกกต.ในวันที่31สิงหา
13: ไม่ได้ที่มาตรวจสอบในช่วงนี้ครับมีข้อจำกัดคงในก่อนหน้านี้ถึงไม่ตรวจสอบเพราะว่าแต่คำชาร์จเงินอยู่ข่าวออกมาในช่วงนี้ข้อความทำไมทุกทีคุณสามารถทำเป็นงานเราคิดเสียงที่เราเปิดก็ออกมาตั้งแต่ช่วงนั้นครับแต่ครับแต่ส่วนเราออกมาบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกต.
12: ครับต้องบอกว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับถ้าทุกท่านติดตามการจัดเวทีเสวนาการแถลงข่าวการออกมาให้ความเห็นโดยเฉพาะจากคุณพริษฐ์เนี่ยจะมีทั้งเก่าและใหม่ผสมกันโดยตลอดนะครับซึ่งหลักฐานที่เราได้เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดจากคนในกระบวนการนี่แหละครับที่ส่งข้อมูลหลักฐานมาให้กับพวกเรานะดังนั้นก็ตอบสั้นๆยืนยันว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งหลักฐานที่เราได้มากขึ้นทุกวันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มัดตัวนะครับการกระทำผิดนะครับของฝั่งรัฐบาลที่เราเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยเองมีส่วนครัวพันนะครับกับกระบวนการการเลือกสกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ทั้งทีครับ
13: ขอจะบอกแม่ทุกคนที่เสียที่คุณดิ่งเปิดล่าสุดเป็นทางการคู่ก็เลยครับไม่ต้องบอกประเด็นจริงๆแล้วผ่านแนวที
12: ่ครับจริงๆก็ต้องคุ้มครองนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับแล้วก็คนที่อาจจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณพริษฐ์ก็คงไม่ให้เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นทางคุณพริษฐ์เองด้วยถ้าเราเห็นว่ามันมีการในคลิปเสียงมีการพูดถึงการที่พาดพิงถึงเบื้องบน นะครับเราก็จะเห็นบางกลุ่มบางก้อนทางการเมืองในอดีตเนี่ยที่อาจจะเรียกว่าเป็นบรรดานักร้องมีอะไรนิดหน่อยก็จะร้องเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาอย่างทำลายล้างมาอย่างตัวแทนพรรคประชาชนโดยตลอดเรื่องนี้ในคลิปเสียงค่อนข้างมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับก็อยากให้ประชาชนลองดูนะครับว่ากลุ่มก้อนการเมืองต่างๆนั้นบรรดานักร้องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเอาประเด็นนี้เนี่ยในการเขียนคำร้องนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนการเมืองฝั่งเดียวกับตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีการร้องนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาในตอนต้นในภาพใหญ่เนี่ยว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการอยู่ในระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนมีอำนาจบางกลุ่มเนี่ยใช้กระบวนการที่ตีสงครามในการทำลายล้างกันทางการเมืองมากกว่าการปกป้องคุ้มครองสถาบันที่เป็นที่รักของเราทุกคน
13: แล้วอาจเรียกร้องให้คนตื่นมาให้ออกมาขอมือ
12: แผ่ผมคงไม่สามารถไปเรียกร้องเขาได้นะครับก็คงที่จะออกมาบอกให้เหตุถึงเส้นมาตรฐานนะครับแล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินเองนะว่าการดำเนินการในลักษณะเดียวกันถ้าปิดหน้าปิดชื่อนะครับไม่ได้ดูว่าเข้ามาจากกลุ่มก้อนการเมืองไหนสังกัดพรรคใดหรือว่าอยู่เป็นพรรคพวกของใครเนี่ยมีการดำเนินการแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีการดำเนินการต่างกันมันเห็นได้ชัดนะครับว่าการร้องหรือไม่ร้องใครในเรื่องของข้อกฎหมายในส่วนนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้ามาโจมตีกันทางการเมืองเท่านั้น
6: คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาครับมีคำถามว่าสุดท้ายแล้วถ้าคดีหัวสวไม่ได้ถูกชี้มูลทั้งหมด229คนจะถือเป็นการฟอกขาวหรือว่าเปิดทางให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานต่อไปไหมคุณณัฐพลบอกว่าจากหลักฐานที่มีการเปิดเผยออกมาทั้งหมดเนี่ยกกต.ต้องส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งกฎหมายก็ระบุว่าถ้าหลักฐานเพียงความเชื่อได้ว่าก็เพียงพอแล้วที่จะส่งต่อให้ศาลแต่ถ้ามีกรณีบางส่วนหรือว่ายกคำร้องทั้งหมดพรรคประชาชนก็เตรียมที่จะร้องคัดค้านเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่า1ช่องทางถ้ากกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็พร้อมที่จะใช้กลไกทางกฎหมายทุกช่องทางดำเนินคดีกับกกต.เหมือนกันถามว่าตอนเนี้ยเหมือนมีเกมการเมืองที่จะบีบให้นายกอนุทินลาออกคุณณัฐพงษ์ตอบว่านายกรัฐมนตรีมีทางเลือกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาหรือลาออกตัวเองก็คิดว่าสิ่งสำคัญของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะตอบคำถามประชาชนคงไปตัดสินใจแทนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ว่าจะยุบสภาหรือว่าลาออกตอนไหนอยู่ที่ท่านเองเพราะสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินผ่านการเลือกตั้งอยู่แล้วอีกคำถามหนึ่งครับถามว่าคุณณัฐพงษ์มองว่ามีการสกัดหรือตีกันในขั้วเดียวกันไหมคุณเท้งบอกว่าพรรคประชาชนพูดมาตลอดว่ามองผิวเผินภายนอกระบอบสีน้ำเงินอาจจะดูว่าแข็งแต่ภายในตราบใดที่ยังยึดโยงกันด้วยการผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ได้ยึดโยงกันด้วยเจตจำนงทางการเมืองที่เข้ามาการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันการแก้ปัญหาร่วมกันเชื่อว่าโครงสร้างของระบบสีน้ำเงินที่ยึดโยงด้วยการผลประโยชน์แบบนี้ตัวมันก็จะบอบบางภายในซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นรอยร้าวแล้วนี่คุณณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิครับประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมการถกคำร้องฝ่ายค้านชงศาลฎีกาตั้งสอบปปช.เป่าคดีศักดิ์สยามใช้โนมินีถือหุ้นคุณโสพลชาลำครับให้สัมภาษณ์เรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อแล้วก็ส่งหนังสือมาถึงเพื่อพิจารณาส่งศาลฎีกาตั้งกรรมการอิสระตรวจสอบการทำงานของกรรมการปปช.กรณียกคำร้องคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบใช้โนมินีถือหุ้นของบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเนี่ยบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้แล้วแล้วก็มีการประชุมกันไปแล้วตั้งแต่เช้าจากนั้นก็จะส่งมาให้กับตนเองซึ่งจะได้แถลงให้ทราบต่อไปถามว่ากรรมการชุดนี้จะได้เบี้ยประชุมไหมคุณโสพลบอกว่ากรรมการชุดนี้ตั้งตามคำสั่งของประธานสภาก็เหมือนกับคำสั่งอื่นถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบถามถึงเรื่องที่ว่าจะถูกมองว่าเป็นการยื้อเวลาไหมคุณโสพลบอกว่าจะยื้อได้ยังไงถ้าพูดว่ายื้อมันก็ยื้อถ้าพูดว่าไม่ยื้อมันก็ไม่ยื้อต้องดูที่ขั้นตอนว่าในอดีตเป็นยังไงผมไม่ได้สนใจใครจะบอกว่ายื้อหรือไม่ยื้อผมทำงานเรื่องอื่นเรื่องนี้คิดว่าจบในกระบวนการจากนี้ไปก็เหลือแค่ผลผมก็เอาสมองไปทำเรื่องที่ประเทศชาติกำลังประสบอยู่เราเอาสมองทำเรื่องอื่นบ้างอย่ามัวหมกมุ่นเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องทุกวันก็พูดเรื่องเดียวก็ทำให้มันเห็นผลให้สังคมเชื่อถือก็แล้วกันอันนี้คุณโสพลชาลัมครับเอาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเยือนออสเตรเลียหน่อยครับวันนี้ได้พบปะกับบรรดานักธุรกิจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวออสเตรเลียนะครับตอนหนึ่งนายกบอกว่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยืดหยุ่นและภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เข้มแข็งการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคครับนายกย้ำว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้อยู่เพียงแค่ขนาดของตลาดภายในประเทศแต่รวมไปจนถึงการตั้งยุทธศาสตร์ฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆครับมีข่าวจากทางไทยเบฟกับเขาให้การสนับสนุนโครงการสินทรัพย์เปิดรับผลงานศิลปะจากเยาวชนทั่วประเทศชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ตุลาคมถึง18ตุลาคมโครงการสินทรัพย์เนี่ยเขาให้น้องๆเยาวชนครับร่วมถ่ายทอดพลังความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดรู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอดหรือว่า Art for Resilient Future เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประกวดผลงานภาพวาดและภาพถ่ายครอบคลุมเยาวชน4ระดับการศึกษาครับพร้อมโอกาสนำผลงานไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติบนเวทีระดับโลกนี้นะครับเปิดรับสมัครผลงานทางออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนนี้ครับโครงการสินทรัพย์นะครับเอาละครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมนราพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิง วังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
4: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้กลับมาพบกันอังคารที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับโดยที่ในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทียบเวลากันระหว่างไทยกับออสเตรเลียนั้นเนี่ยนะครับที่เวลาที่ออสเตรเลียเนี่ยเร็วกว่าประเทศไทยเรา3ชั่วโมงนะครับ 9:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่นครซิดนีย์นะครับที่ห้อง Drawing Room ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์คือรัฐออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิชลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับได้ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและก็แนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการเยือนในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีพร้อมกับชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยที่ไทยและออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานและก็จะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเร็วๆนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและก็แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการขยายวาระการดำรงแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนายกยังได้ชื่นชมรัฐนิวเซาท์เวลส์ในฐานะสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยเนี่ยสามารถรักษาอัตลักษณ์และก็มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมนะครับปัจจุบันเนี่ยมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อยู่ประมาณ 30,000 คนและก็นักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนนะครับศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและก็การพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้ยินดีต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียในปี2568นะครับที่มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยเดินทางไปยังประเทศไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นและก็มีพลวัตระหว่าง2ประเทศซึ่งนายกยังได้ขอบคุณรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยและก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงงานซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลและก็การจัดงาน Thailand Grand Festival โดยสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับโดยที่ในช่วงเย็นวันนี้ในเวลา16นาฬิกานะครับอันนี้ตามเวลาที่นครซิดนีย์เนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะหารือกับภาคธุรกิจระหว่างกับนักธุรกิจนะครับจากบริษัทชั้นนำของไทยและก็ออสเตรเลียนะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและก็สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยกับออสเตรเลียนะครับด้านของนายนฤทธิ์เทิดสติรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการ BOI เนี่ยก็บอกว่าการจัดงานพบปะหารือระหว่างนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ย BOI ได้จัดกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งครอบคลุมกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาร่วมกันรับฟังนโยบายด้านการส่งเสริมและการลงทุนของไทยจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียก็มีจำนวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะขยายความร่วมมือได้ในอนาคตซึ่งอาจจะไม่ใช่การลงทุนขนาดใหญ่แต่อาจจะเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบต่างๆที่จะมาช่วยต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าไทยเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับโดยที่ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าหารือ ระหว่างรับประทานอาหารกับคณะนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันนะครับโดยที่นักธุรกิจระดับสูงของไทยที่เดินทางร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีมาพบปะกับนักธุรกิจออสเตรเลียทั้งในครั้งนี้เนี่ยมีด้วยกันถึง21รายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นนักธุรกิจชั้นนำของประเทศนะครับส่วนยอดการลงทุนของออสเตรเลียในช่วงปี2564ถึง2569นะครับในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับทาง BOI ก็บอกว่ามีโครงการลงทุนและร่วมทุนจากออสเตรเลียขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดใน93โครงการมูลค่าการลงทุน 33,425 ล้านบาทการลงทุนส่วนใหญ่ก็อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับ 13,833 ล้านบาทคิดเป็น41เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมดนะครับรองลงมาก็คืออุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 6,936 ล้านบาทคิดเป็น 21% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียทั้งหมดแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 3,810 ล้านบาทคิดเป็น 11% ของมูลค่าการลงทุนจากออสเตรเลียในประเทศไทยทั้งหมดนะครับนี่คือภารกิจนะครับความเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ประเทศออสเตรเลียนะครับในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ถูกตั้งคำถามนะครับจากสื่อมวลชนนะครับมีสื่อมวลชนเนี่ยถามนายกรัฐมนตรีก่อนกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.หรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับมีการปรับคาดการตัวเลขการขยายตัวของGDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับปีนี้เนี่ยจาก2เป็น 2.2% นะครับซึ่งนายกก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยคงจะบอกว่าพอใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอยากจะให้เศรษฐกิจโตมากกว่านี้เรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าโอเคแต่ว่าเศรษฐกิจโตแค่ไหนไม่มีคำว่าพอใจนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขอยู่เท่านี้ต้องถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่โต 3% ทำไมไม่โต 4, 5หรือว่า 6% โตมากขึ้นเรื่อยๆก็มันมีคำว่าพอใจไม่ได้นะครับนักข่าวก็ถามว่าพอใจรองนายกด้านเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับซึ่งทางด้านก่อนนายกก็บอกว่ายิ่งกว่าพอใจซะอีกนะครับเมื่อถามว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพอใจกับเศรษฐกิจปีนี้ที่ทางสภาพัฒน์คาดว่าจะโตที่ 2% หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายเอกนิติก็บอกว่ายังไม่พอใจเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องผลักดันเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการลงทุนที่ต้องขับเคลื่อนเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยจึงต้องเร่งลงทุนเพิ่มขึ้นและหัวใจในเรื่องของการลงทุนก็คือหยุดแค่นี้ไม่ได้นะครับจะต้องทำให้การลงทุนนั้นเนี่ยมาช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยแล้วก็ช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้นะครับตัวเลข GDP ในไตรมาส2ที่ขยายตัวได้ 1.9% สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณ 1.7% ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมาประคองเศรษฐกิจนะครับส่วนแรก

ครามที่ทำให้ราคาน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นและก็ทำให้ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยกลับมาขาดดุลในไตรมาสที่2ถึง 17,000 ล้านหรือว่าประมาณ 600,000 ล้านบาทนะครับสะท้อนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมากเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและก็การขนส่งจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยเราเนี่ยต้องเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยด่วนนะครับต่อมาก็คือวิกฤตค่าครองชีพเห็นได้จากตัวเงินเฟ้อในไตรมาสที่2ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกเนี่ยเป็นบวก 2.7% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งสะท้อนต้นทุนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเกือบ 9% นะครับเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการแล้วก็วิกฤตกำลังซื้อนะครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงโดยลดลงจาก 3.3% ในไตรมาสที่1เหลือเพียง 1.5% ในไตรมาสที่2นะครับซึ่งการตัดสินใจออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่รีบทำรีบแก้ปัญหาวิกฤต3ระลอกผลกระทบจะยิ่งแย่กว่านี้นะครับแล้ววันนี้ก็ยังต้องรีบเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะสงครามยังไม่จบตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลมากเนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยเปราะบางมากในเรื่องที่เราเนี่ยพึ่งพาน้ำมันกับก๊าซนะครับถ้าเราไม่เร่งทำเร่งเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเนี่ยก็จะพึ่งพาและก็ขาดดุลมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักนะครับหรือที่ 13% ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและก็สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AI โดย ตัวอย่างความสำเร็จจากการดึงดูดบริษัทชั้นนำที่เข้ามาลงทุนแล้วก็มีการส่งออกเพิ่มเช่นการลงทุนเทคโนโลยีการส่งข้อมูลด้วยแสงนะครับ Optical Transceiver อันดับหนึ่งของโลกจากจีนที่เข้ามาขยายการลงทุนในไทยเพิ่มที่สระบุรีนะครับซึ่งก็จะช่วยจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คนแล้วก็มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีการลงทุนจริงและไม่ใช่มีเพียงการลงทุน Data Center เท่านั้นนะครับแนวทางการกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้เนี่ยต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักก็คือการประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและก็ปากท้องประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานแล้วก็เร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของBOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและก็แรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME แล้วก็คนไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าประเด็นตัวเลข GDP จากการแถลงของสภาพัฒน์นั้นเนี่ยนะครับสื่อกระแสหลักก็ให้ความสนใจนะครับโดยจะเห็นได้จากบทนำของหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับที่เร่นเรื่องนี้ตัวเลข GDP ไทยนะครับซึ่งทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับได้เปิดเผยตัวเลขไปเมื่อวานนี้ว่าตัว GDP ไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.9% ลดจาก 2.8% ในไตรมาสแรกนะครับซึ่งเท่ากับครึ่งแรกของปี2569เนี่ยขยายตัวที่ 2.4% ด้านการใช้จ่ายในไตรมาส2เนี่ยก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึง 13.4% จาก 10.1% ในไตรมาสก่อนนะครับแล้วก็สูงสุดในรอบ54ไตรมาสนะครับก็แรงหนุนจากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและก็เครื่องมือที่ขยายตัว 16.6% โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สำนักงานนะครับขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะชะลอตัวลงนะครับมาอยู่ที่ 1.9 จาก 3.3 ในไตรมาสแรกนะครับสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสนะครับขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลก็อยู่ที่ 0.2 นะครับชะลอลงจาก 3.4 และก็การลงทุนภาครัฐเนี่ยปรับตัวลดลง 1.6% ติดลบครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสจากการลดลงของการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและก็งานก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจนะครับด้านการค้าระหว่างประเทศเนี่ยการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 99,079 ล้านดอลลาร์และขณะที่ในส่วนของการขยายตัวนะครับของสรอ.อยู่ที่ 17.6% เท่ากับไตรมาสก่อนหน้าด้วยแรงขับเคลื่อนจากสินค้าอุตสาหกรรมและก็สินค้าเกษตรที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์ยังบอกด้วยว่าในด้านการผลิตภาคบริการเนี่ยชะลอตัวลงสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัว 1.5% ชะลอจาก 2.2% ในไตรมาสก่อนนี่เดี๋ยววันนักท่องเที่ยวต่าง

0: าติเนี่ยมีจำนวน 6.557 ล้านคนลดลง 4.4% การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 0.1% ตามการผลิตยานยนต์แล้วก็เคมีภัณฑ์อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 57.47 ต่ำสุดในรอบ24ไตรมาสสาขาเกษตรกรรมขยายตัว 1.5% ชะลอลงเนื่องจากว่าข้าวและปาล์มน้ำมันเนี่ยรับผลกระทบจากอากาศร้อนและก็แรงนะครับดัชนีราคาสินค้าเกษตรกลับมาเพิ่มขึ้น 6.1% นะครับส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ 6.6% ซึ่งสภาพัฒน์เนี่ยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีเนี่ยจะขยายตัวในช่วง 2.0-2.5% มีค่ากลางอยู่ที่ 2.2% นะครับจากแรงหนุนปัจจัยต่างๆในครึ่งหลังของปีนะครับสถานการณ์ต่างๆยังไม่แน่นอนก็ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งการลงทุนของภาครัฐแล้วก็เฝ้าระวังอุตสาหกรรมน้ำแล้วก็ราคาสินค้าที่จะอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับทิศทางไปในไตรมาส3ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาส2นะครับซึ่งรับผลกระทบจากสงครามแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจทั้งปีเนี่ยก็โตได้ที่ 2.2% นะครับตัวเลข GDP ไตรมาส2ของประเทศไทยที่ชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.9% นะถือว่าสวนทางกับตัวเลขของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่นะที่ระบุว่าตัวเลข GDP ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส2ของปีนี้อินโดนีเซียรายงานการขยายตัว GDP ในไตรมาส2อยู่ที่ 5.1 เพิ่มขึ้นจาก 4.9 ในไตรมาสแรกนะครับขยายตัวดีกว่าประมาณการที่คาดว่าจะชะลอตัวอยู่ที่ 4.80 มาเลเซีย GDP ไตรมาส2ก็อยู่ที่ 4.4 นะครับไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมในไตรมาสแรกสิงคโปร์เติบโต 4.4% จาก 4.1 นะครับในไตรมาสแรกขณะที่เวียดนามเนี่ยเติบโต 8.0% จาก 7.0% ในไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับขยายตัว 5.5% ในไตรมาส2เพิ่มขึ้นจาก 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้านะครับก็เป็นผลปัญหาเชิงโครงสร้างการลงทุนภาครัฐที่หดตัวการใช้กำลังการผลิตต่ำแล้วก็ความล่าช้าในการปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่แล้วก็การค้ายุคใหม่เทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนั่นเองนะครับในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นในเรื่องของการนำเสนอโดยในผ่านบทนำของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับขณะที่ในความเห็นของบรรดาคอลัมนิสต์ทั้งหลายแหละเกี่ยวกับตัวเลข GDP นะครับก็มีที่น่าสนใจในคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทยของคุณลมเปลี่ยนทิศในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะครับก็พูดถึงการแถลงตัวเลขนะครับในเรื่องของ GDP โดยเลขาธิการสภาพัฒน์นายดุชาพิชญ์นันท์นะครับซึ่งเมื่อเจาะลึกลงไปที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนรวมเนี่ยก็พบว่าตัวเลข2ตัวนี้สวนทางกันนะครับลงทุนมากขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจแย่ลงนะครับตัวเลขการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนพูดง่ายๆก็คือกำลังซื้อภาคเอกชนไตรมาส2เนี่ยขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.9 ลดลงจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 สภาพัฒน์ก็บอกว่าการใช้จ่ายของเอกชนชะลอลงในเกือบทุกหมวดเช่นหมวดบริการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 จากร้อยละ 2.4 ในไตรมาสแรกตามการชะลอตัวของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมภัตตาคารและก็บริการขนส่งการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลยิ่งแย่นะครับขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 ชะลอจากร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนนะครับเมื่อรวมครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.8 นะครับขณะที่การลงทุนกลับขยายตัวต่อเนื่องสวนทางกับกำลังซื้อที่ลดลงนะครับการลงทุนรวมเนี่ยขยายตัวร้อยละ 9.1 ต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 ด้วยการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยขยายตัวร้อยละ 13.4 เร่งขึ้นจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 10.1 นะครับสูงสุดในรอบ54ไตรมาสหรือว่าในรอบ13ปีนะครับตามที่รองนายกและรัฐมนตรีกล่าวว่านั่นแหละนับตั้งแต่ไตรมาส4ของปี2555การลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือขยายตัวสูงถึงร้อยละ 16.6 จากร้อยละ 11.5 ในไตรมาสก่อนแต่ว่าการลงทุนในหมวดก่อสร้างเนี่ยกลับลดลงเหลือร้อยละ 1.1 จากร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือการลงทุนภาครัฐปรับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสนะครับขยายตัวเพียงร้อยละ 1.6 เทียบกับร้อยละ 9.4 ในไตรมาสก่อนนะครับรัฐบาลก็กลายเป็นตัวถ่วง GDP อันนี้ในคอลัมน์ลมหมายเหตุประเทศไทยของคุณลมเปลี่ยนทิศเขาว่าอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสภาพัฒน์ก็ยังมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2569ว่ายังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.2 สูงขึ้นจากที่เคยคาดการว่าจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6นะครับแล้วก็คาดว่า GDP ในปีนี้เนี่ยจะขยายตัวในช่วง 2.0-2.5 ค่ากลางที่ 2.2 นะครับกำลังซื้อของภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 2.6 การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 9.6 การส่งออกในรูป ของดอลลาร์ก็จะขยายตัวร้อยละ 15.1 เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยขาดดุลร้อยละ 1.2 ของ GDP นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ปรับเพิ่ม GDP ปีนี้เนี่ยเป็นร้อยละ 2.5 นะครับก็ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 ถึง 3.0 จากเดิมที่ร้อยละ 1.6 นะครับซึ่งมีการตั้งคำถามนะครับที่ทางด้านของคุณลมเปลี่ยนทิศบอกว่าอยากถามผู้รู้ก็คือทำไมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมหาศาลในครึ่งปีแรกเนี่ยจึงไม่ช่วยให้ GDP ไทยเติบโตมากกว่านี้ไม่ช่วยให้กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามเนี่ยกำลังซื้อกลับลดลงสวนทางกับตัวเลขการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับซึ่งเลขาธิการ BOI เนี่ยก็ได้แถลงก่อนหน้านี้ว่าจากการติดตามเม็ดเงินลงทุนจริงจากผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเพราะว่าไตรมาส2ปีนี้เนี่ยมีเงินลงทุนจริงรวมกว่า 255,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเมื่อรวมกับไตรมาสแรกเนี่ยส่งผลในครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนจริงเนี่ยรวม 535,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนโครงการเหล่านี้เนี่ยจะจ้างงานได้มากกว่า 630,000 ตำแหน่งแต่ว่าทำไมการลงทุนมหาศาลแบบนี้เนี่ยกลับสูญทางกับตัวเลข GDP ที่สภาพัฒน์แถลงในไตรมาส2ที่ลดเหลือ 1.9% กำลังซื้อเอกชนลดลงเกือบทุกหมวดนะครับก็คำถามนะครับอันนี้ถามตามประสาคอลัมนิสต์ที่เขาเขียนเนี่ยนะครับอย่างคุณลมเปรตทิศหมายเหตุประเทศไทยของไทยรัฐก็ถามว่าเอ๊ะแล้วความรวยเนี่ยมันไปอยู่กับใครหรืออ่ะนั่นก็นะครับเรื่องของตัวเลข GDP จากสภาพัฒน์ที่แถลงกันนะครับก็เอามานำเสนอในหลายๆมุมมองนะครับคุณผู้ฟังไปกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของประธานการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับวันนี้เนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกตอนนี้ส่งรายชื่อให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดแล้วก็จะส่งข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ที่ได้รับบรรจุนะครับซึ่งทางข่าวก็ถามจะทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ลงนามรับผิดชอบปลดออกนะครับยังไงนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการโดยพละการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำตามข้อมูลและหลักฐานที่ทีมดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยได้เน้นย้ำไปเรียบร้อยแล้วว่าการส่งข้อมูลต้องไปพร้อมกับพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าตัวหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทุกคนจะได้สบายใจขณะเดียวกันในส่วนของอธิบดีสถ.เนี่ยก็จะประสานงานพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปนะครับถ้าส่วนกลางให้ความมั่นใจไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปเนี่ยนะครับที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระหรือว่าเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นนะครับแต่ว่าเป็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ว่าใครสามารถทำอะไรได้ตามกฎหมายและก็ส่วนกลางเนี่ยอยากทำให้เสร็จทั้งหมดนะครับถ้าทำได้แต่ว่าด้วยขอบเขตกฎหมายและอำนาจของแต่ละคนแต่แล้วฝ่ายที่แตกต่างกันเนี่ยจึงต้องดำเนินการในลักษณะอย่างนี้นะครับต้องมีกรอบเวลาดำเนินการหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีการวางกรอบไว้ภายในนะครับวางภายในวันที่31สิงหาคมนี้เนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการจังหวัดหลายที่เนี่ยก็จะมีการประชุมกันภายใน 1-2 วันนี้นะครับส่วนเรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ลำพูนมีความกังวลในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิกถอนรายชื่อนั้นเนี่ยตนเข้าใจไม่มีใครอยากทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องดำเนินการนะครับโดยเริ่มจากฐานข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นและบุคคลเหล่านี้มีที่มาของคะแนนที่ผิดปกติปัจจุบันเนี่ยพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าแต่ละคนคะแนนเป็นยังไงมีคะแนนเดิมเท่าไหร่ที่ประกาศออกมาเท่าไหร่ให้เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่ข้อเท็จจริงมากกว่าอย่างอื่นนะครับหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ทำจะมีความผิดหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องไปดูกันต่อและที่จริงแล้วเนี่ยควรต้องทำนะครับโดยมีสถ.เป็นพนักงานพิงหลังและก็สนับสนุนข้อมูลว่าเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลให้นะครับรวมถึงเตรียมฝ่ายกฎหมายไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนข้อที่จริงแล้วก็บนกระดาษคำตอบนะครับก็มีชื่อและก็ลายเซ็นของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะดูคะแนนสอบดูคะแนนสอบเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็มีการเข้ามาดูหลายคนแล้วโดยที่ไม่ได้มีข้อ ติดขัดอะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนที่3สมาคมท้องถิ่นนัดแถลงการเรื่องปัญหาการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่สมาคมอบจแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับตนรับทราบว่าจะมีการประชุมกันนะครับซึ่งความจริงอธิบดีได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งตนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากทำเมื่อเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องทำกันก็เรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแหมมันก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเผือกร้อนนะครับท้ายที่สุดอาจจะต้องลากยาวหรือรอเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยคิดว่าอย่างนี้หรือว่าท้ายที่สุดเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายจะรอบทสรุปจากปปช.หรือเปล่านะครับซึ่งปปช.ก็บอกว่าใช้เวลาเนี่ย 3-6 เดือนนะครับอาจจะต้องรออย่างนั้นกันไปนะครับเอาวันนี้มีหนึ่งเรื่องนะครับส่งท้ายอย่างเร็วๆที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติแต่งตั้ง ทางด้านของนายฉันทานดลวรรณเกจรนะครับนั่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าจะดึงเอานายนัทวุฒิรังสิตพลนะครับจากทางนายนัทพลรังสิตพลนะครับจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาก็มาว่ากันด้วยเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยทำด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ค้นหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครื่นคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนจะไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับก็ขออนุญาตที่จะย้ำกับคุณผู้ฟังถึงช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมอีก2ช่องทางนะครับกับช่องทาง Facebook นะครับค้นหาโดยพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยAround News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษสำหรับช่องทาง Facebook นะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง X นะครับ @around_newsfm97@around_newsfm97 เอาฝากคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับฟังรายการแบบเรียลไทม์พร้อมๆกันตรงนี้หรือจะไปฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับเอาเริ่มต้นกันวันนี้ด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาคอขวดสุวรรณภูมินะครับโดยทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เปิดเผยว่าตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้17สิงหาคมโดยเฉพาะเรื่องการระบายผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีความแออัดอยู่เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะของอาคารผู้โดยสารแบบหลังเดียวขณะที่ตม.เนี่ยก็รายงานให้รับทราบว่าการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศในปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเนี่ยจะมีผู้โดยสารประมาณ 70,000 ถึง 75,000 คนต่อวันถ้าเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับหรือว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยก็จะมีผู้โดยสาร 85,000 ถึง 100,000 คนต่อวันนะครับโดยชั่วโมงเร่งด่วนที่มีเที่ยวบินหนาแน่นของวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับก็คือบ่าย 2:00 ถึง 5:00 น.ถึง 5:00 น.เนี่ยนะครับโดยที่ตม.ต้องรองรับการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนต่อชั่วโมงถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เปิดให้บริการตามพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถรองรับผู้โดยสารที่40ถึง45ล้านคนต่อปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้โดยสารสูงเกือบ70ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกินขีดความสามารถไปมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการเนี่ยก็คือการเร่งรัดพิจารณาเห็นชอบโครงการลงทุนส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ East Expansion เนี่ยนะครับวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีพิจารณารวมทั้งการเร่งหากิจกรรมเพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้โดยสารไม่ให้ไปกระจุกตัวรอต่อคิวที่ด่านตม.พร้อมๆกันนะครับเช่นเรื่องของการแสดงโขนหรือว่าการแสดงพื้นบ้านต่างๆของประเทศไทยเรานะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีแผนที่จะกลับมาเปิดให้บริการร้านค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกและก็ความสะดวกในการใช้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าAOT นะครับได้นำส่งรายละเอียดไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าบริเวณพื้นที่ขาเข้าของท่าอากาศยานเนี่ยถ้ามีร้านอาหารหรือร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นการช่วยชะลอไม่ให้ผู้โดยสารต้องไปรวมตัวต่อคิวกันตรงช่องตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งหลังจากที่ทางสสค.พิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเสนอกลับมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับด้านของตม. ก็กำลังเร่งดำเนินการเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือว่าออโต้เกตนะครับสำหรับผู้โดยสารต่างชาติขาเข้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยให้บริการอยู่3สัญชาติก็คือไทยสิงคโปร์และก็ฮ่องกงนะครับก็จะมีการเพิ่มอีก31สัญชาติโดยจะเพิ่มช่องออโต้เกตอีกฝั่งละ16ถึง18ช่องนะครับภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะได้เร่งระบายผู้โดยสารนะครับนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมก็จะพิจารณาร่วมกับ AOT ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำด่านตม.ที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือว่าแซดวันนะครับแล้วก็ทำสะพานเชื่อมต่อหรือช่องทางพิเศษให้ผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจด่านตม.ที่แซดวันแล้วเนี่ยไปยังสายพานลำเลียงกระเป๋าที่อาคารผู้โดยสารหลักได้ทันทีโดยไม่ต้องไปรอเข้าคิวผ่านตม.ที่อาคารผู้โดยสารหลักเหมือนปัจจุบันนะครับด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าในช่วงที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อ2กรกฎาคมปี2567รับทราบแนวทางการหยุดการดำเนินการร้านค้าดิวตี้ฟรีขาเข้าตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั้นเนี่ยนะครับมีเป้าหมายหลักก็คือการเปลี่ยนแปลงวงเงินใช้จ่ายในร้านค้าดิวตี้ฟรีขาเข้ามากระจายหมุนเวียนในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและก็เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของ AOT เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567มีมติอนุมัติบริษัท King Power Duty Free จำกัดนะครับหยุดประกอบกิจการ Duty Free ขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่และก็ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยก็พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มุ่งเน้นแค่จะนำเงินมาซื้อสินค้าในประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยการยุบกิจกรรมดิวตี้ฟรีขาเข้าจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เป็นแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยวหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าในประเทศรวมทั้งการนำดิวตี้ฟรีขาเข้ากลับมาเน้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้โดยสารนะครับมีกิจกรรมทำระหว่างรอการตรวจผ่านด่านตม.ด้วยนะครับเพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่สำคัญในขณะนี้นะครับทางนี้เนี่ยถ้าทางสสค.พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำกิจกรรมดิวตี้ฟรีผู้โดยสารขาเข้าคืนกลับมาเนี่ยก็จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกลับมติใหม่จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ2กรกฎาคม2567นะครับส่วน AOT ก็จะต้องเปิดปรากฏราคาใหม่หรือสามารถเจรจากับทางด้านของ King Power ได้เลยเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้นะครับก็คงต้องพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็ต้องสอบถามกับทาง AOT ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องนี้ก่อนนะครับด้านของนายสิโรจน์ดวงรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดของAOT นะครับก็บอกว่า AOT กับสสค.ได้มีการหารือเรื่องการกลับมาเปิดให้บริการร้านค้าดิวตี้ฟรีผู้โดยสารขาเข้าอีกครั้งหนึ่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่สสค.จะส่งหนังสือมายัง AOT อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาว่าต้องการขอรายละเอียดความคิดเห็นจาก AOT ในเรื่องของการกลับมาเปิดให้บริการร้านค้าดิวตี้ฟรีผู้โดยสารขาเข้าซึ่ง AOT เนี่ยก็มีการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆในการให้บริการผู้โดยสารไว้อยู่แล้วนะครับประกอบกับมีการหารือล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ย AOT จึงสามารถนำส่งรายละเอียดไปยังสสค.ได้ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วถ้ารัฐบาลเห็นว่า AOT ต้องกลับมาเปิดให้บริการร้านค้าดิวตี้ฟรีผู้โดยสารขาเข้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทาง AOT ก็คงต้องเจรจากับทางด้านของ King Power เนี่ยนะครับว่าจะมีพื้นที่เหลือสำหรับการกลับมาทำกิจกรรมนี้นะครับเท่าใดและก็จะแบ่งผลประโยชน์รายได้เพิ่มเติมกันยังไงนะครับไม่ใช่การเปิดปรากฏราคาใหม่แต่ยอมรับนะครับว่าพื้นที่ดิวตี้ฟรีผู้โดยสารขาเข้าโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเนี่ยจะไม่กลับมาเท่าเดิมตามที่เคยยกเลิกไปเนื่องจากว่าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยได้นำพื้นที่บางส่วนประมาณ 60% ของพื้นที่ดิวตี้ฟรีขาเข้าที่ได้ยุติกิจกรรมไปนั้นเนี่ยไปทำกิจกรรมอื่นไปแล้วนะครับเช่นการตั้งเคาน์เตอร์สำหรับการแจ้งทรัพย์สินสูญหายนะครับlost and found แล้วก็ยังมีแผนที่จะทำสนามเด็กเล่นในร่มที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปลายป ีนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องติดตามกันดูนะครับว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็บทสรุปลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะครับเอ้าตามกันต่อที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยส่งต่อโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการ Exact Smart Youth นะครับสานต่อภารกิจเพื่อเยาวชนและชุมชนรอบทางพิเศษนะครับโดยเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายสุรเชษฐ์เหล่าภูนสุข

ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Exact Smart Youth นะครับเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนและก็ชุมชนรอบเขตทางพิเศษซึ่งถือว่าเป็นภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545แล้วนะครับระยะเวลารวมจนถึงปัจจุบันนี้ก็24นี่แหละนะครับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษควบคู่กับการดูแลชุมชนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนายสุริเชษฐ์เองก็บอกว่าได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและก็การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลา24ปีเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนและก็ชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างต่อเนื่องส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและก็เยาวชนมาแล้วมากกว่า 1,000 คนนะครับสำหรับโครงการ Exact Smart Youth ในปีนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้คัดโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบเขตทางพิเศษครอบคลุม8สายทางจำนวน43โรงเรียนเข้ารับทุนการศึกษารวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 900,000 บาทนะครับโดยทุนการศึกษาเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือทุนการศึกษาประเภทกก็คือทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีนะครับทุนการศึกษาประเภทขอก็คือทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับได้ทุนการศึกษาประเภทกและขอเนี่ยทุนละ 3,000 บาทจำนวน13โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนละ15ทุนจำนวน12โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6แล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง6นะครับโรงเรียนละ24ทุนจำนวน1โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6แล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับทุนการศึกษาประเภทคก็คือทุนการศึกษารายปีสำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษโรงเรียนละ10ทุนจำนวน30โรงเรียนนะครับซึ่งทุกการเดินทางบนทางพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะใช้ Easy Pass หรือชำระผ่านค่าผ่านทางด้วยเงินสดเนี่ยล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับส่งต่อประโยชน์กลับคืนสู่สังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนในหลากหลายมิตินะครับรวมถึงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบเขตทางพิเศษด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับโรงเรียนชุมชนและก็สังคมอย่างเกื้อกูลการมอบทุนการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์นะครับแต่ว่าเป็นการส่งมอบโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้วยครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยจะยังคงเดินหน้าภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทางพิเศษเนี่ยไม่เพียงเชื่อมโยงการเดินทางของผู้คนแต่ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่ออนาคตในการเชื่อมต่อโอกาสสู่อนาคตที่ดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางกับขบวนคิฮะ183รถดีเซลรางสไตล์ญี่ปุ่นสู่2เส้นทางท่องเที่ยวไฮไลท์นะครับที่ผสานเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมสุดพิเศษนะครับมินิคอนเสิร์ตโลกทั้งใบที่สวนไซโยกนะครับ River Adventure Escape จังหวัดกาญจนบุรีวันที่12ถึง13กันยายนนี้นะครับโดยมีศิลปินดังนะครับเล็กรัชเมธท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมลำน้ำแควแล้วก็สนุกกับกิจกรรมล่องแพธรรมชาตินะครับแล้วก็เรียกว่ามีกิจกรรมนะครับให้เลือกให้ได้ร่วมกันเนี่ยนะครับหลากหลายทีเดียวนะครับราคาโปรโมชั่น 4,699 บาทนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมเปิดพลังชีวิตกับพิธีสะดือมังกรและก็เสน่ห์ทะเลตะวันออกนะครับ Dragon Blessing Journey นะครับที่จังหวัดชลบุรี 26-27 กันยายนนะครับอันนี้ราคา 4,499 บาทนะครับผู้ที่สนใจนะครับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางนะครับใน2กิจกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแต่ละโปรแกรมมีจำนวนที่นั่งจำกัดนะครับก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งได้นะครับที่สถานีรถไฟทุกแห่งผ่านระบบจำหน่ายบัตรโดยสารออนไลน์ดีทิเก็ตหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทริปของเปิดพลังชีวิตกับพิธีสะดือมังกรในส่วนของภาคตะวันออกนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่กับวิธีอาบน้ำกลางทะเลรับสิริมงคลแบบจัดเต็ม

0: ชาหลวงพ่ออีกิจดังแห่งภาคตะวันออกนะครับเช็คอินตลาดจีนร้อยปีด้วยแล้วก็ยังจะได้นั่งชิลที่คาเฟ่ริมทะเลนะครับก็อันนี้สองทริปสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จัดให้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสองข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ขึ้นชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีเรื่องให้ได้ลุ้นให้ได้ตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีประเด็นนะครับเพราะว่าผู้นำสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับได้ขู่ที่จะทิ้งระเบิดโอมานหลังจากที่อิหร่านได้ออกมาบอกว่าใกล้ที่จะปิดดีลนะครับในการหารือกับโอมานนะครับโดยทรัมป์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News นะครับว่าจะทิ้งระเบิดใส่โอมานถ้าขัดขวางการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านนะครับแม้ว่าโอมานจะเป็นประเทศ

วิทย์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจากับอิหร่านตลอดมาก็ตามแต่นะครับซึ่งผู้สื่อข่าว Fox News นะครับก็บอกว่าทรัมป์ขู่โอมานโดยใช้คำหยาบคายระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ขณะที่สหรัฐได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเครยิงส์นะครับผู้สื่อข่าว Fox รายงานคำพูดของทรัมป์ว่าถ้าโอมานขัดขวางเราก็จะทิ้งระเบิดใส่พวกมันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทรัมป์เนี่ยคิดว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางความทะเยอทะยานของตัวเองในการบรรลุข้อตกลงซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะครับก็ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยมีช่องทางการติดต่อโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ซึ่งเป็นกองกำลังทางทหารที่มีอำนาจควบกลุ่มทั้งเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญในอิหร่านนะครับโฆษกของIRGC ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของทรัมป์นะครับโดยบอกว่าให้สัมภาษณ์นะครับกับสำนักข่าวทัชนิมของอิหร่านว่าไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ IRGC กับชาวอเมริกันและคำโกหกของทรัมป์เนี่ยเป็นเพียงจินตนาการที่เกิดจากความหลงผิดและฝันร้ายที่ทรัมป์ได้รับจากความพ่ายแพ้และความสิ้นหวังในสงครามนะครับคำขู่รุนแรงต่อโอมานของทรัมป์มีขึ้นเพียงแค่ไม่นานหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อิหร่านบอกว่ากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับโอมานแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอนาคตของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่แน่นอนเนื่องจากบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระยะเวลา60วันระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังจะหมดอายุลงแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเราตามข่าวกันมาโดยตลอดเนี่ยอิหร่านก็เจรจากับโอมานเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดนะครับหรือเป็นจำนวนที่ทำให้ทรัมป์แสดงความไม่พอใจก็ได้นะครับ BBC รายงานบอกว่าสหรัฐและโอมานเนี่ยกำลังเจรจาแยกกันกับเตหะรานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งช่องแคบฮอร์มุซเองเนี่ยก็ถูกปิดมาเกือบ6เดือนละในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับแต่อิหร่านเนี่ยก็ยืนยันตลอดว่าไม่ได้มีการหารือโดยตรงกับสหรัฐแต่อย่างใดนะครับขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่าอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงในแบบที่ตนเห็นว่าจำเป็นเพื่อยุติสงครามกับสหรัฐแล้วก็ย้ำว่าอิหร่านควรยอมจำนนนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยยังบอกด้วยว่าจะไม่ทำข้อตกลงนะครับอิหร่านเนี่ยจะไม่ทำข้อตกลงในแบบที่ตนเห็นว่าจำเป็นนะครับซึ่งก็ดูนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเข้าไปนะครับด้วยเหตุผลเดียวก็คืออิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็พอนักข่าวถามสหรัฐต้องการขยายระยะเวลาของข้อตกลงชั่วคราวหรือว่า MOU กับอิหร่านหรือเปล่าเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าไม่ด้วยนะครับซึ่งนักข่าวถามทรัมป์ต่อว่าหมดความอดทนกับโอมานแล้วหรือไม่นะครับทรัมป์ก็ตอบว่าไม่นะครับซึ่งตนไม่คิดว่านะครับโอมานประพฤติตัวดีนักแต่ก็จะจัดการนะครับได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับที่สหรัฐได้จัดการกับเรื่องอื่นๆนะครับขณะที่ MOU นะครับสงบศึกชั่วคราวนะครับก็เป็นเวลา60วันที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามร่วมกันก็กำลังใกล้จะหมดอายุละนะครับในวันที่17สิงหาคมนี้ซึ่งทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลของตัวเองว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือเป้าหมายอันดับหนึ่งเนี่ยคือและก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอคืออิหร่านเนี่ยต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามแม้ขณะที่ถ้าเราย้อนกลับไปเจดีแวนส์นะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เป้าหมายของสหรัฐก็คือจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานในสหรัฐอเมริกาลดลงไม่ใช่เป้าหมายเรื่องที่จะไม่ให้อิหร่านเนี่ยนะครับมีอาวุธนิวเคลียร์อีกแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีเหมือนกันนะครับอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับก็บอกว่าได้มีการบรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เส้นทางการเดินเรือแล้วนะครับโดยทั้งอิหร่านและก็โอมานเนี่ยจะสรุปรายละเอียดก่อนที่จะออกแถลงการร่วมกันก่อนหน้านี้โอมานก็บอกว่าการเจรจาเป็นไปในเชิงบวกด้วยเช่นเดียวกันแหมก็นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้ทางผู้นำสหรัฐนะไม่พอใจขออนุญาตที่จะตามกันต่อเนื่องนะครับเรื่องของเมตาเนี่ยครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับด้านไอทีด้านเทคโนโลยีที่กำลังเผชิญหน้ากับศึกทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากที่อัยการรัฐจาก30รัฐทั่วสหรัฐอเมริกานะครับได้ร่วมการยื่นฟ้องดำเนินคดีในศาลสหรัฐเพื่อเอาผิดกรณีการออกแบบแพลตฟอร์ม Facebook

0: b o o k แล้วก็ Instagram ที่ส่งผลกระทบแล้วก็เป็นภัยต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนอย่างรุนแรงโดยค่าเสียหายอาจจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยที่46ล้านล้านบาทนะครับซึ่งคดีระหว่างเมตาเจ้าของ Facebook และ Instagram กับรัฐต่างๆของสหรัฐเนี่ยเริ่มเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้ที่ศาลรัฐบาลกลางในเมืองโอ๊คแลนด์นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียมี4รัฐนะครับก็คือแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนตักกี้และก็นิวเจอร์ซีย์เป็นโจทย์ในช่วงแรกขณะที่อีก25รัฐคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในภายหลังนะครับคดีนี้ก็มีต้นตอมาจากการฟ้องร้องเมื่อปี2023โดย30รัฐเนี่ยกล่าวหาบอกว่าเมตาเนี่ยจงใจออกแบบฟีเจอร์ของ Facebook และ Instagram เพื่อดึงดูดให้เด็กและวัยรุ่นใช้แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องจนเกิดลักษณะการคล้ายการเสพติดแล้วก็มีส่วนทำให้เปิดมีปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนรุนแรงนะครับรัฐต่างๆยังกล่าวหาว่าเมตาเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซึ่งอาจจะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางรวมถึงกล่าวหาว่าบริษัทเนี่ยใช้ระบบแนะนำเนื้อหาการแจ้งเตือนและก็ฟีเจอร์ต่างๆเพื่อทำให้ผู้ใช้อยู่บนแพลตฟอร์มนานที่สุดนอกจาก เรียกร้องค่าเสียหายแล้วเนี่ยรัฐต่างๆยังต้องการให้เมตาเนี่ยปรับเปลี่ยนการทำงานของ Facebook และก็ Instagram อย่างกว้างขวางเช่นยกเลิกการแสดงจำนวนการกดไลค์สำหรับผู้ใช้อายุน้อยกำหนดระบบตรวจสอบผู้ปกครองสำหรับปัญหาบัญชีของวัยรุ่นนะครับแล้วก็ปรับอัลกอริทึมแนะนำเนื้อหายุติการเล่นวิดีโออัตโนมัติจำกัดการสร้างหลายบัญชีแล้วก็ควบคุมโพสต์ที่หายไปอัตโนมัตินะครับเช่น Instagram Stories นะครับซึ่งตัวเลขค่าเสียหายนะครับที่รัฐต่างๆอาจเรียกร้องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนี่ยอาจจะสูงถึง46ล้านล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดทั้งหมดของเมตานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนักกฎหมายมองว่าโอกาสที่ศาลจะกำหนดค่าเสียหายในระดับดังกล่าวมีน้อยมากเนื่องจากว่าอาจจะทำให้บริษัทล้มละลายและก็ส่งผลให้รัฐต่างๆเนี่ยกลายเป็นผู้ถือครองบริษัทในทางปฏิบัตินะครับซึ่งเมตาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าบริษัทไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อกล่าวหาและมั่นใจว่าหลักฐานในการพิจารณาคดีเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนและปกป้องเยาวชนและก็ย้ำว่าได้ทำงานร่วมกับผู้ปกครองผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าคดีนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้พิพากษาในรัฐนิวเม็กซิโกก็มีคำสั่งให้เมตาเนี่ยเพิ่มมาตรการปลอดภัยสำหรับผู้เยาว์พร้อมกับปรับเงินบริษัท942 ล้านดอลลาร์นะครับพร้อมทั้งประกาศให้โซเชียลมีเดียของเมตาในวิสุทธนะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญสาธารณะด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในเรื่องของกระบวนการในชั้นศาลนั้นเนี่ยนะครับทางเมตาก็จะต้องว่ากันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคของการปฏิบัตินั้นนะครับตอนนี้เนี่ยทางเมตาก็ได้ออกมาตรการใหม่เพื่อปกป้องผู้เยาว์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นการเปิดตัว Teen Accounts นะครับบน Instagram เมื่อปี2024ซึ่งตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมข้อจำกัดด้านการส่งข้อความและเนื้อหานะครับซึ่งคดีที่กำลังพิจารณาในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะรัฐที่ร่วมฟ้อง30รัฐเนี่ยครอบคลุมประชากรเกือบ2ใน3ของสหรัฐนะครับถ้าศาลมีคำสั่งให้เมตาเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มตามข้อเรียกร้องเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับต่อประสบการณ์การใช้งาน Facebook แล้วก็ Instagram ของเด็กแล้วก็วัยรุ่นทั่วทั้งสหรัฐและก็แน่นอนล่ะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับการกำกับดูแลบริษัทโซเชียลมีเดียในอนาคตด้วยอ่ะก็อย่างมีเรื่องมีราวถอนทิ้งนะครับสำหรับเมตาเจ้าของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เทคโนโลยีนะครับเจ้าของ Facebook และก็ Instagram ตามที่เราได้รู้จักกันนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราวนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่Quality News Station FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you are entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areasAgriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมประสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SMEGP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทถึง 1.8 ล้านล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิแต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้

0: จะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
2: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปค.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคง

0: ด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
2: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่ง ไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานค่ะวันนี้นะคะโยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเรียกว่านะคะมาพักผ่อนมา

0: on vacation เนี่ยแหละค่ะนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่านะคะการมาเชียงรายครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะออกเสียงถูกไหมจริงๆแล้วก็คือเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปที่หัวหินนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้ายังไงแล้วเนี่ยเรามาเชียงรายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาดูนะคะร้านกาแฟที่หุ้นเป็นหุ้นส่วนอยู่นะคะก็คือร้านชื่อว่าดูฟิลนะคะจริงๆแล้วดูฟิลเนี่ยอยู่หลังวัดล่องขุนนะคะซึ่งถ้าเกิดมาหลังวัดล่องขุนเนี่ยจะเจอโรงแรมชื่อดูวอนะคะแล้วดูฟิลเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับดูวอนะคะคือเจ้าของเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเขานะคะคือตอนนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยทางอากาศทางเชียงรายเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าเป็นกรีนซีซั่นนะคะก็คือว่าเป็นช่วงของฝนตกนะคะโยมาวันแรกนี่ก็บอกโอ้โหคือโชคดีมากๆที่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วโยมาในวันที่ฝนนะคะไม่ตกแต่ว่าไปตกอีกหนึ่งวันซึ่งอีกหนึ่งวันที่ฝนตกเนี่ยนะคะโอ้โหบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะว่าสุดยอดคือฟ้ามืดครึ้มตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะคะจนกระทั่งมาช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ฝนเริ่มตกแล้วแล้วโยก็คือตอนนั้นเนี่ยโยตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปสัมภาษณ์อาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองนะคะซึ่งเป็นศิลปินล้านนาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะในศิลปินล้านนาที่ได้รับความนิยมมากนะคะอยากจะถามอาจารย์ทรงเดชว่าเอ๊ะเห็นช่วงนี้เนี่ยอาจารย์แบบทำงานเป็นคอนเทมเยอะนะคะทั้งที่อาจารย์เองเนี่ยก็จะมีหน้าตาถ้าเกิดใครเห็นผลงานของอาจารย์ทรงเดชเนี่ยก็จะดูว่าเป็นทรดิชันนอลนะคะก็คือเป็นแบบพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยก็แบบว่านะคะไปกับน้องชายแล้วก็นั่งรถไปขับรถไประหว่างที่ขับรถไปโยก็หิวมากหิวเหลือเกินนะคะจนกระทั่งนะคะเราไปที่แม่สายขออนุญาตไม่บอกชื่อร้านนะคะเดี๋ยวไปดูเอากันเอาเองนะคะปุ๊บพอไปถึงแม่สายแล้วโยก็แบบไปถึงปุ๊บมันไม่ใช่ต้องอยู่ตัวแม่สายค่ะมันต้องเลี้ยวขวาไปอีกนะคะอีกประมาณเกือบ10กิโลค่ะคือแบบว่าร้านแบบลึกลับซับซ้อนมากเลยยังคิดว่าเนี่ยมันต้องอร่อยแน่ๆเลยเพราะว่ามันหายากคำว่าพอมันเห็นว่าหายากปั๊บเนี่ยมันต้องอร่อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยร้านก็ไม่มีป้ายชื่อร้านค่ะซึ่งโยก็ว่ามันต้องแจ๋วจริงๆนะคะจากนั้นนะคะโยก็พอไปถึงร้านใช่ไหมคะโยก็แบบโอเคนะคะลงจากรถโยวันนั้นโยกแต่งตัวสวยมากนะคะใส่ลายจุดสีขาวคาดผมแบบสวยงามมากนะคะไม่เหมือนวันนี้นะคะวันนี้แบบโสมๆนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏพอลงปุ๊บเขาบอกว่าไม่รับ walk in ครับโยก็เฮ้ยคือวันนั้นอะหิวมากคือหิวมากนึกถึงคนที่แบบว่าขับรถมาไกลแบบคือไกลเกือบ100 โลอะไหมคะแล้วมาถึงปุ๊บไม่ได้ทานเขาบอกว่าต้องจองก่อนคือเขาไม่ได้รับ walk in เขาต้องจองมาก่อนโยฮากะก็รู้สึกผิดกับน้องชายมากหันไปมองหน้าเขาบอกบอมคือว่าเขาไม่รับ walk in อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นความผิดของเราเองที่เราดู TikTok แต่ว่าในต่อๆนั่นนะคะคือเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยถ้าให้ดีควรโทรจองก่อนไอ้เราคำว่าถ้าให้ดีคำว่าถ้าให้ดีไม่ได้แปลว่าต้องโทรเสมอนึกออกไหมคะเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเขียนให้ละเอียดหรือบอกในต่อๆให้ละเอียดว่าต้องจองก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันขับรถมาไกลมากนะคะแต่ก็แบบไม่ได้ว่าอะไรเขาอะค่ะก็หงุดหงิดแล้วก็เลยบอกอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนก็เลยบอกว่ามาจากกรุงเทพค่ะนะคะเขาบอกอ๋ออือหือเราก็นึกว่าอ๋ออือหือโอเคนึกว่าจะได้ไม่ต้องจองก่อนเท่านั้นซึ่งเฮียแกก็เลยขึ้นรถมาใช่ไหมคะแล้วก็คุยกับน้องชายว่าเออเนี่ยน้องบอมคือเขาบอกว่าเราต้องจองก่อนเนาะ ทางที่จริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นความผิดของเราก็ได้คือเราตีความในตอผิดก็ได้ที่บอกว่าถ้าให้ดีควรจองก่อนเราอาจจะผิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ออกมาด้วยแบบว่าคือด้วยความที่โมโหอยู่น้องก็ขับรถไปคือเขาก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยยูก็หงุดหงิดเหมือนกันเสร็จแล้วยูก็แบบเกิดคือเราเป็นคนไม่รู้จะพูดยังไงกับน้องตรงๆนะแบบคือมันหิวว่าเพราะว่าตอนนั้นก็ปาเข้าไปจะบ่ายโมงใช่ไหมคะก็แบบปวดท้องโอ้หิวจังเลยจะทำยังไงเลยอย่างเงี้ยก็เลยหยิบด้วยความที่ระหว่างทางมาถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมเนี่ยนึกออกนะคะจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีขายสับปะรดภูแลใช่ไหมคะซึ่งโยก็จอดแวะซื้อแบบว่า3ถุงก็คือ3ถุง50บาทอย่างเงี้ยก็ซื้อภูแลมาแล้วก็ซื้อสละมาด้วยใช่ไหมคะพอมาถึงปุ๊บก็เลยเอาแบบว่าน้องบอมพี่ขออนุญาตนะคือหยิบสับปะรดมาทานแล้วระหว่างที่ทานใช่ไหมแล้วก็เราก็บ่นเนี่ยว่าเนี่ยปวดท้องจังเลยคือหิวว่าหิวคือปวดท้องจังเลยเนี่ยไม่รู้จะมีแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบอมก็เลยบอกว่าพี่โยบอมว่าพี่โยอ่ะหาในแผนที่ดูว่าจะทานอะไรนะก็เอาเลยค่ะพอเปิดได้รับโอกาสปุ๊บกดปุ๊บนะฮะร้านอาหารใกล้ฉันนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยแบบตาม Google เนี่ยก็จะเห็นเพราะว่าโยเองเนี่ยโยมีคนติดตามใน Google แบบแล้วก็ดูคลิปเนี่ยเป็นประมาณ17ล้านวิวอะค่ะนะฮะก็ถ้ายังไงแล้วสามารถติดตามใน Google ได้นะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็พอไปถึงปุ๊บสิ่งที่เห็นต้องขออนุญาตนะคะต้องบอกว่าเป็นเข้าไปในซอยบ้านถ้ำนะคะตรงนั้นสุดก็จะมีเป็นถ้ำปลาแล้วไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบวัดแล้วก็จะมีเสาพญานาคหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือแบบแค่รู้ว่ายังจำชื่อร้านไม่ได้มียังไม่ได้ดูชื่อร้านเลยเห็นเขาบอกว่ารีวิวอยู่ที่5ดาวนะคะเราคิดว่า5ดาวนี้แหละมันต้องเป็นที่ที่ดีแน่ๆฉันต้องได้กินดีๆแน่ๆนะคะหลังจากนั้นนะคะโยก็ไปถึงปุ๊บนะคะถึงร้านเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นคือสไตล์โฮมี่อ่ะนะคะแล้วก็ด้านหลังอ่ะก็แอบดูโอ้เป็นบ้านร้านนี้น่าจะเป็นเขาแบบเหมือนกับต่อเติมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะฮะเสร็จแล้วพอโยก็เดินเข้าไปปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นมีผู้ชายผู้หญิงนั่งอยู่สองคนโยก็ไม่แน่ใจจะเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าหรือจะเป็นคนยังไงพอเปิดปึ๊บโยก็ถามเขาบอกว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยร้านเปิดไหมเขาก็หันมามองหน้าโยด้วยความงงๆโอ้ยายป้านี่มาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ถามโอ้คือเปิดครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วโยก็หันไปที่ข้างฟ้าอีกด้านหนึ่งทางด้านซ้ายมือเห็นประตูเขียนว่าหากต้องการจะติดต่อพนักงานสามารถเปิดประตูและเรียกได้เท่านั้นโยก็เปิดประตูเงียบนะคะแล้วคุณป้าเนี่ยก็เดินออกมาพูดด้วยภาษาเหนือว่าจะทานอะไรใช่ไหมคะก็บอกว่าพอเอิญว่าอยากจะขอเมนูอาหารหน่อยนะคะเขาก็เดินเอาเมนูอาหารมาให้ดูโอ้โหเชื่อไหมคะเป็นอาหารฝรั่งทั้งนั้นเลยมีสเต็กปลาดอลลี่แล้วก็นอกจากอาหารฝรั่งก็จะมีพวกยำต่างๆแล้วก็ส้มตำนะคะแล้วก็ต้องแต่ตอนนั้นเนี่ยในใจอ่ะด้วยเห็นร้านแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะไรก็ได้ตอนนั้นเนี่ยคือกินอะไรก็กินเพราะว่ามันหิวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วโยก็เรียกเลยสั่งเลยถามน้องชายลืมไปถามน้องชายก่อนบอมทานอะไรอาหารน้องชายบอกว่าเอาง่ายๆแล้วกันพี่โยสเต็กปลาดอลลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วยูก็เลยบอกอ่ะโอเคสั่งสเต็กปลาดอลลี่นะคะส้มตำปลาแซลมอนนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะดูนะว่าคือส้มกินจะกินปลาแซลมอนที่แบบว่าที่เชียงรายใกล้ตะเข็บชายแดนเนี่ยนะฮะก็เอาส้มตำปลาแซลมอนเอาต้มแซ่บหมูนะคะก็สั่งไปแล้วก็เอาน้ำนม นมหมีน้ำผึ้งนะคะน้องชายก็สั่งของเขาไปก็สั่งปุ๊บเราก็คิดในใจว่ามันจะอร่อยไหมเนี่ยมันต้องอร่อยสินะคะก็ในใจก็คิดไปว่าเฮ้ยมันจะต้องอร่อยระหว่างนั้นนะคะก็คุณยายก็เดินออกมาเอาอาหารมาให้โอ้โหคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะปลาดอลลี่ใหญ่เกือบเท่าจานอะคือใหญ่มากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอะส้มตำปลาแซลมอนปลาแซลมอนสดแล้วก็คือแบบไม่ได้มาให้มาเป็นชิ้นจิ๋วๆนะคะให้มาชิ้นหนาชิ้นหนาแล้วก็ใหญ่หลายชิ้นมากและมากกว่านั้นคือต้มแซ่บหมูซึ่งอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยสุดๆนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วโยก็แบบว่าทำการแบบด้วยความที่เป็นนักชิมไงคะนักชิมตักปุ๊บเฮ้ยโยก็ลืมตาขึ้นมาแล้วโยก็บอกพอมบอกพอมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอโยทานแบบส้มตำปลาแซลมอนเฮ้ยสดสดอร่อยมากมากอร่อยอร่อยจริงๆนั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะโยก็แบบว่าเดินไปปุ๊บนะคะก็เดินออกไปน้องชายก็เดินออกไปข้างนอกแล้วก็มานั่งทานอีกทีหนึ่งเพื่อทดสอบความมั่นใจอร่อยคือแล้วโยก็เลยตัดสินใจสั่งอีกหนึ่งจานค่ะนะคะซึ่งปลาแซลมอนต้มส้มตำปลาแซลมอนเนี่ยอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะแล้วด้วยความที่ตอนแรกน้องชายคิดว่าเอ้ยพี่โยอร่อยเพราะว่าหิวแหละนะคะซึ่งไม่ใช่มันอร่อยจริงๆนะคะหลังจากนั้นนะคะโยก็เลยสั่งส้มตำปลาแซลมอนเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อไก่ทอดเรียกว่าวันนั้นเนี่ยอิ่มอร่อยคือต้องบอกว่าเนาะเราจะมาดูถูกร้านเล็กๆอ่ะไม่ได้เลยเพราะว่าร้านเล็กๆเนี่ยนะคะคือถึงแม้ว่าร้านเขาจะเล็กแต่เขาแบบว่าอาหารดีมากๆแล้วที่มันนำมาคุยเพราะทำไมไหมคะคือจากที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่กับร้านที่แบบใหญ่ๆแล้วก็แบบว่ายากๆเพราะว่าอยู่เป็นคนที่แบบถ้าเกิดยากมากเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทดลองขนาดนั้นนะคะแต่ร้านนี้ถือว่าดีมากชื่อร้านมากินสเต็กบ้านถ้ำนะคะร้านมากินเต็กเขาแบบร้านมากินเต็กบ้านถ้ำนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะมันก็จะเป็นทางระหว่างเชียงรายไปแม่สายนะคะจะอยู่แถวแม่สายเนี่ยนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะก็สามารถแวะไปทานที่นั่นได้นะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยถึงจังหวัดเชียงรายกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: ถ้าจะมาคุยอีกจริงๆแล้วเนี่ยเชียงรายเนี่ยคือถามว่าทำไมแบบโยถึงต้องมาเชียงรายบ่อยๆคืออย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าเผอิญว่ามาเป็นหุ้นส่วนร้านกาแฟที่นี่นะคะแล้วก็เลยติดใจนะคะจริงๆแล้วครั้งนี้มาเนี่ยต้องการที่จะ vocation นะคะแต่ว่า โวเคชั่นไม่ได้สุดท้ายก็ต้องถ่ายรายการแล้วก็ต้องมาจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะได้ฟังกันนะคะบอกเลยว่าอันดับแรกเนี่ยที่เที่ยวเมืองเชียงรายเนี่ยเชียงรายหลายคนบอกว่าเป็นเมืองรองแต่โยเชื่อว่าอีกไม่นานจะเป็นเมืองหลักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชียงรายเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นภูเขานะคะภูเขานะคะแม่น้ำนะคะแม่น้ำโขงนะคะภูเขาก็อย่างเช่นผาฮีผาหมีนะคะดอยช้างนะคะแม่สลองภูชี้ฟ้าผาตั้งเหล่านี้ค่ะแล้วก็หลายผาเนี่ยเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยโยไปเกือบจะทุกผาแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าความประทับใจคืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรามาเที่ยวเมืองรองใช่ไหมคะเราก็จะคิดว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบหน้าฝนเนาะไม่น่าเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วน่าเที่ยวมากเพราะว่าอย่างโยเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นมาหน้าฝนเนี่ยจะรู้สึกว่าเนี่ยหน้าฝนดีเนาะเพราะว่าอากาศคือมันจะไม่มีมลภาวะเป็นพิษละมันจะไม่มีฝุ่น PM นะคะเพราะว่า PM เนี่ยมันโดนน้ำฝนชะล้างจนไม่ได้นั้นไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะป่าไม้ก็ยังเขียวขจีนะคะจะห่วงก็น้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะบอกว่าคือที่ไหนน้ำท่วมมันเป็นการท่วมประจำของมันอยู่แล้วแล้วมาคือส่วนใหญ่น้ำมาแล้วก็มาน้ำก็จะไปจะไม่ได้แบบเป็นน้ำขังรอระบายเหมือนกับตอนที่อยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเชียงรายยังมีโบราณสถานเยอะไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของเชียงแสนเองนะคะเชียงแสนเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็ถูกเผาถูกทำลายถูกอะไรมาหลายครั้งหลายรอบแล้วก็มีการตั้งชุมชนใหม่บ่อยครั้งนะคะแต่ว่าเชียงแสนก็ยังคงมีวัฒนธรรมต่างๆที่ยังคงดำเนินอยู่นะคะจากเชียงแสนแล้วก็ไปเชียงของซึ่งที่โยเคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าโยไปเจอแสงไฟใต้แม่น้ำโขงที่เชียงของเจอเต็มๆเลยนะคะตอน5โมงเย็นแล้วก็ยังคงฝังใจจนถึงทุกวันนี้คือหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเอาวิทยาศาสตร์ไปดูเนี่ยนะคะมันเป็นแสงตกสะท้อนจากท้องฟ้าหรือเปล่าแต่อันนี้แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่โยเห็นกับตาเพราะโยเองเนี่ยโยก็อยู่สายผลิตอยู่สายมาจากใต้นะแสงมาจากใต้น้ำจริงๆนะคะซึ่งโยเองเนี่ยคือทุกครั้งที่โยมาที่เชียงรายโยจะพยายามไปที่เดิมที่โยเคยเจอนะคะแต่ว่ามันก็ผ่านมา 3-4 ปีแล้วเนาะโยก็ไปกี่ครั้งก็ยังไม่เคยเจอนะคะอีกแต่ก็คิดว่าถ้าบุญสัมพันธ์กันสักวันนึงก็คงจะได้เจออีกครั้งนึงค่ะนะคะอ่ะเรามาพูดถึงเชียงรายกันดีกว่าแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงเชียงรายแล้วนะคะถ้าเราจะไม่พูดถึงวัดล่องขุ่นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอยู่หน้าโรงแรมนี่เองนะคะวัดล่องขุ่นเนี่ยเป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะท่านสร้างขึ้นมาคืออยู่จำได้ว่าเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีได้แล้วมั้งเกือบ10กว่าปีหรือ20ปีก่อนอาจารย์เฉลิมชัยท่านเคยพูดถึงวัดล่องขุ่นเนี่ยในรายการนึงนะคะว่าคือท่านตั้งใจที่จะสร้างมากแล้วก็แบบว่าด้วยท่าทางบอกอู้บวกแบบวายของแกเราก็คิดว่าแกคงจะพูดไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่เลยอาจารย์สร้างวัดจนถึงทุกวันนี้นะคะและอาจารย์เคยพูดเสมอว่าคือจริงๆแล้วเป็นศิลปินเนี่ยควรที่จะมีหอศิลป์ของตัวเองเพื่อจัดแสดงผลงานของตัวเองนะคะซึ่งผลงานของอาจารย์ก็คือวัดเพราะว่าในเมื่อวันหนึ่งเนี่ยศิลปินเนี่ยคือคนเรามันมีอายุขัยใช่ไหมคะซึ่งวันหนึ่งเราเมื่อเราไม่อยู่แล้วเนี่ยศิลปะค่ะมันจะเป็นตัวยั่งยืนและยังบอกว่าเรายังอยู่นะคะและพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยแบบว่าอาจารย์ก็เลยสร้างวัดล่องขุ่นขึ้นมาแล้วก็คือเรียกว่าวัดขาวนะคะสวยมากบอกเลยว่าถ้ามาวัดล่องขุ่นนะคือกลางวันว่าสวยกลางคืนสวยกว่าเพราะทำไมไหมคือตรงอาจารย์ไม่ได้ใส่ไฟเลยนะแต่มันคือวิบวับวิบวับวิบวับแม้กระทั่งในตอนกลางคืน พราะฉะนั้นถ้าเกิดมาวัดล่องขุ่นตอนกลางคืนจะได้อีกอารมณ์หนึ่งจะได้เห็นความวิบวับของแสงนะคะและถ้าไปดูสังเกตจริงๆในทุกๆส่วนน่ะอาจารย์ละเอียดละออในการทำมากนะคะซึ่งวัดล่องขุ่นเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราควรที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมชมกันนะคะต่อไปคือสวนแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงก็คือเป็นต้องขออนุญาตเรียกนะคะแบบสมเด็จย่านะคะของเรานะคะของคนไทยเรานี่เองเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของพระตำหนักดอยตุงคือจะบอกว่าสวนแม่ฟ้าหลวงกับดอยตุงอ่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะซึ่งสวนแห่งนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวคือถ้าใครชอบดอกไม้เนี่ยที่นี่ห้ามพลาดนะคะควรที่จะมาเยี่ยมชมดอกไม้เมืองหนาวกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนะคะดอกพิทูเนียนะคะเหล่านี้เนี่ยสวยมากๆนะคะโดยเฉพาะนะคะเหล่านี้นี่มีทั้งหมด25ไร่ด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนี่ที่กินประจำของโยนะคะสิงปาร์คนะคะคือที่บอกเป็นที่กินเพราะอะไรไหมเพราะว่าคนคิดว่าเข้าไปในสิงเนี่ยก็คือจะไปดูคือเขาก็จะมีพาไปดูนู่นดูนี่ดูการทำเบียร์ดูนู่นดูนี่นะคะแต่โยชอบไปกินที่ร้านของสิงค่ะนะคะชื่อครัวพิลมพักดีหรือยังไงเนี่ยล่ะค่ะนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยโอ้ยอาหารอร่อยอร่อยมากนะคะอาหารพื้นเมืองนะคะแกงฮังเลก็แบบรสชาติเข้มข้นและราคาเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมราคาก็ไม่แรงนะคะอาหารอร่อยเครื่องดื่มดีนะคะแหมสิงห์เนาะมันก็ต้องเครื่องดื่มดีคือน้ำสิงห์นะคะอร่อยนะคะแล้วก็มีหลายอย่างแล้วก็มันก็จะมีช่วงเทศกาลบอลลูนนะคะเขาก็จะปล่อยบอลลูนอยู่บนท้องฟ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรที่จะต้องแบบมาเที่ยวนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีนี่ไม่พูดถึงไม่ได้วัดพระธาตุดอยตุงนะคะคือเลยไปทางจะไปทางแม่สายค่ะพระธาตุดอยตุงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเราก็ขึ้นนะคะไปพระธาตุดอยตุงแต่ถ้าช่วงนี้อาจจะขึ้นลำบากนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะคะพระธาตุดอยตุงเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะขึ้นไปเนี่ยเป็นพระธาตุเก่าแก่นะคะอยู่บนยอดดอยตุงนะคะโดยบอกว่าอย่างตามตำนานนะคะเขาบอกว่าพระเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนาที่พระเจ้าอชุตราล่าทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาบรรจุในเจดีย์ต่อมาครูบาศรีวิชัยได้บูรณะใหม่และสร้างพระธาตุใหม่ขึ้นมาคู่กันอีกทั้งยังเป็นพระธาตุดอยตุงยังเป็นพระธาตุประจำปีกุลตามความเชื่อล้านนาคือปีกุลเนี่ยคำว่ากุลในล้านนาคือแปลว่าช้างไม่มีหมูนะคะในสมัยก่อนคำว่ากุลแปลว่าช้างและโยอ่ะเคยมาสร้างคำแผ่นคำอธิษฐานจิตที่พระธาตุดอยตุงมันมาจากการที่แบบมันเป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะโยเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่ตอนแรกใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเนี่ยก็มาไหว้ปกติแล้วโยอ่ะเดินใส่แหวนครุฑพญาครุฑมาซึ่งพระธาตุดอยตุงเขาขึ้นชื่อเชื่อว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคคือแถบนี้จะเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคใช่ไหมคะแต่โยใส่แหวนครุฑแล้วตอนที่โยกราบแล้วก็ไหว้พระธาตุแล้วโยกำลังจะแบบหมายถึงเอามือไปดูไปตรงในส่วนของคำแผ่นคำอธิษฐานจิตอะทันใดนั้นแผ่นคำอธิษฐานจิตอะล้มดังคลื่นดังปังคือแบบดังมากดังแล้วแบบคือมีน้องที่ไปด้วยกันเขาเป็นคนถ่ายไว้อะคือดังมากแล้วโยก็ตกใจว่าเฮ้ยโยทำอะไรผิดโยไปทำอะไรในนี้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคือหลังจากที่กลับมาแล้วโยก็มานั่งคิดว่าอาจจะเพราะว่าเราอะคือด้วยความที่ว่าเราใส่แหวนของพญาครุฑแล้วพอจะไปจับตรงนั้นแล้วตรงนั้นเป็นถิ่นพญานาคมันก็เลยอาจจะแบบเหมือนกับตำนานพญานาคกับพญาครุฑไม่ถูกกันในตอนนั้นนะคะก็เลยทำให้เกิดแบบเหมือนกับแรงดันที่แบบผัก ดังปังขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าแบบตอนนั้นก็ตกใจมากก็เลยคุยกับอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองอะค่ะว่าพี่ทรงเดชคือเราจะทำยังไงให้แบบเหมือนกับเอาทำแผ่นหินมาใช้นี่สงคือตอนนั้นเนี่ยโยใจไม่ดีมากเพราะว่าแบบคือมันผิดอะเรารู้ว่าโยผิดแล้วควรที่จะต้องทำแผ่นคำอธิษฐานจิตอะมาใช้คืนแต่ตอนนั้นหาเกือบปีอะก็ยังหาคนทำให้ไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอะคือมันไม่ยากเลยมันน่าจะมีขายโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยโยคิดว่าอาจจะเพราะว่าด้วยบารมีของพระธาตุดอยตุงอะค่ะโยได้รู้จักกับศิลปินท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นคนที่เขียนนะคะลายพญานาคลงบนก้อนหินนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยโยก็รู้สึกว่าถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยให้อาจารย์เนี่ยเขาช่วยเขียนให้แล้วกันเพื่อที่ว่าคือโยจะได้แบบรู้สึกสบายใจแล้วก็นำไปถวายแล้ววันที่นำไปถวายคือเป็นวันไหว้พระธาตุดอยตุงนะคะพอดีเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าโยขึ้นไปถวายก่อนประมาณ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคำอธิษฐานจิตก็มีทั้งเป็นคำพุทธแล้วก็เป็นภาษาล้านนานะคะแล้วก็โยก็เลยเอาขึ้นไปถวายหลังจากนั้นก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะถ้าเกิดขึ้นไปก็อย่าลืมไปชมนะคะคำแผ่นคำอธิษฐานจิตของโยเนี่ยก็จะเป็นหินนะคะแล้วก็จะมีลวดลายเป็นพญานาคเต็มไปหมดแล้วก็จะมีคำที่เป็นคำอธิษฐานจิตนะคะถ้าเกิดใครขึ้นไปนะคะและเห็นอันนี้รับรองเป็นมีอันเดียวในโลกนะคะอันนั้นคือสิ่งที่โยทำนะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะไปที่สิงป้าเชียงรายเราพูดไปแล้วนะคะไล่ชาฉุยฟงนี่สำหรับใครที่ชอบทานชานะคะที่นี่เขาจะมีแบบใบชาให้เราเด็ดได้เลยนะคะแต่โยไม่เคยไปเด็ดสักทีนึงเพราะไปสายทุกครั้งนะคะแล้วก็จะมีกาแฟนะคะมีอาหารนะคะเรียกว่าคือเขาทำเป็นระบบมากคนจะเยอะมากๆนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนต้องไปนะคะพิพิธภัณฑ์บ้านดำนี่นะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะก็จะเก็บเรื่องราวของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีไว้ไม่ว่าจะเป็นผลงานของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังต่างๆที่อาจารย์นะคะเคยสร้างเอาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นมีพวกอย่างบ้านทั้งหมดมี36หลังอย่าลืมเช็คอินให้ทั่วต้องเดินให้ทั่วนะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากนะคะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขายังจะมีเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะคะสำหรับจะมีซากนะคะของงูซากของจระเข้เหล่านี้นะคะคือจริงๆแล้วต้องเล่าว่าผลงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะท่านนำพวกซากสัตว์เหล่านี้มาเนี่ยเพื่อเป็นการเรียนรู้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแต่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปินต้องสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้จากของจริงนะคะดังนั้นเนี่ยพอเอามาอย่างเงี้ยอาจารย์ถวัลย์ท่านก็ได้ศึกษาอนาโตมีเหล่านี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวของเชียงรายนะคะก็สนุกสนานกันไปฟังโยพูดไปฟังโยบ่นไปแล้วมันก็หมดเวลาแล้วค่ะนะคะถ้าอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังในวันพรุ่งนี้นะคะโยจะกลับไปกรุงเทพแล้วค่ะแล้วเราไปพบกันนะคะในวันแห่งความบันเทิงนะคะกับพี่บอย PR ด้วยนะคะแต่จะพูดคุยกันเรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันไปในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Faceสรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570โฆษณาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพรุควนเกรง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เนสซีโร่2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายใน Zero Emission ภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCIC ประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0: การป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้างประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
2: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
3: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP นั่นนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
3: ผ พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก

0: โดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสอูร์บาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีนาโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยว พัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2-1เซต4-6 6-4 7-6 ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
5: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสรการรายงาน
4: นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิง SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20-23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงบางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27-30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000-5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดภาณิชย์คัดนาครายงาน
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
7: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้น ทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงศ์เบญจเทพานันท์ ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 น.ถึง 15:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
17: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
18: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
19: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่ 97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
20: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
21: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
22: สวัสดีค่ะพิชชี่วรรณธรสมกิจรุ่งโรจน์ค่ะ
23: สวัสดีค่ะแพรี่ภัทรราค่ะ
22: และนี่คือรายการกีฬาพารวยรู้นี่เสียงสดใสสังสรรค์ไม่คิดว่าจะได้เจอแฟรี่
23: จริงแล้วไม่รู้เลย
22: ไม่รู้
23: เธอรู้เหรอ
22: รู้ได้ไงอ่ะ
23: ก็วีก่อนวีที่น้องเข้ามาพี่จิ๋วบอกแล้วว่าเดี๋ยวแฟรี่เข้ามาหลังไฮร็อกเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ๋อแล้ววีคนั้นเป็นพี่พิชชี
22: ่เออไม่ละวันก่อนเนี่ยเพิ่งไปคอมเมนต์ใน IG Story ของแฟรี่ว่าแบบเอ้ยคิดถึงไม่ได้เมามอยเลยคือรู้แล้วใช่ไหม
23: ใช่
22: อ
23: ๋
22: อแล้วคือไม่สปอยเลย
23: ตอนแรกเขาจะบอกว่าก็เดี๋ยวก็เจอกันแล้วไม่พูด
22: ไม่เราก็ไม่รู้แล้ววันนี้ก็ขับรถมาแล้วเราก็ขับรถมาเสร็จตอนดูที่จอดรถอะ ็ไม่มีรถ
23: ไม
22: ่
23: ม
22: ี
23: ใ
22: ครแล้วเสร็จปุ๊บก็เห็นรถพี่จิ๋วคันนึงแล้วก็มีรถป้ายแดงคันนึงแต่มองดูไม่ใช่รถใครไม่ใช่รถใครอะไรเงี้ยเออแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็นึกว่าอ้าหรืออาจจะเป็นแบบพี่แชมป์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเราไม่ทันได้ดูมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพอเดินขึ้นมาก็ไม่มีคนเลยแล้วก็ถามแบบพี่จิ๋ววันนี้เข้ากับใครอ่ะแล้วพี่จิ๋วก็บอกว่าอ๋อวันนี้สาวๆซึ่งวันก่อนเพิ่งเข้าสาวๆกับพี่แอ้ไปเออพี่จิ๋วก็สาวๆกับแฟรี่ก็อ้าว
0: เซอร์ไพรส
23: ์เ
0: พราะว่าไม่ได้อุ๊ยไม่ได้จัดรายการพี่พิษนานมากมาก
22: มากมาก
0: ใช
22: ่มากมากมากมากมาก
0: เลิกงามยามดีนะ
22: เลิกงามยามดีค่ะอ่ะสาวไฮร็อกเ
0: ฮ้ย
22: เล่าสิ
0: เอาเลยเหรอเริ่มเลยเหรอ
22: เริ่มเลย
0: เฮ้ยตอนนี้เทรนด์มากเลยนะเต็มฟีดไอจีเฟซบุ๊กไปหมดเลยนะ
22: อ่ะอันนี้มันมีดราม่าเยอะมากอยากรู้เรื่องดราม่าอย่างแรกเขาบอกว่าดราม่าว่าเหม็นฉันอยากรู้ฉันถึงขั้นไปถามเพื่อนว่ามึงเหม็นจริงป่ะแล้วเพื่อนบอกว่ากูไปดูเฉย
0: ๆอ๋อเออคือเหม็นที่เขาดราม่ากันคือเหม็นอุปกรณ์เหม็นมันจะมีฐานนึงที่เรียกว่าแซนด์แบ็กก็คือเป็นเอาไอ้แซนด์แบ็กเนี่ยไว้บนหลัง
22: ถุงทรายแบบบนหลังแล้วก็เดินแล้วก็เหมือนคล้ายๆแบบสควอชเดินไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ตรงถุงทรายเนี่ยมันก็จะโดนเหงื่อโดนหลังแล้วมากที่สุดแต่ที่เขาดราม่ากันก็คือเป็นถุงทรายของฝั่งผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเขาก็จะแบกน้ำหนักที่มันหนักกว่าแต่คือพอเราอยู่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็ถามคือน้องก็ลงรีเลย์เพราะฉะนั้นน้องจะไม่ได้ใช้ไอ้แซนด์แบ็กอันนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำฐานนั้นก็ไปถามพี่ที่เขาทำฐานนั้นเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เหม็นอย่างนั้นนะ
22: เธอมันมีทั้งหมดกี่วันไฮร็อกเนี่ย
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4 วัน
22: เป็นตีเป็นกอล์ฟเลยเนาะต่อแล้วเธอไปวันไหน
0: ไปวันเสาร์ค่ะ
22: อ้าวก็ถือว่าวันเริ่มทายละคือมันก็พี่พิชชี่ก็ไปอ่านคอมเมนต์ดูบางคนเขาก็บอกว่าให้ไปตั้งแต่วันแรกสิ
0: อ
22: ยู่จะได้แบบได้ใช้อุปกรณ์ใหม่เลย อะไรแบบนี
0: ้แต่เขาก็บ่นตั้งแต่วันแรกนะว่าเหม็น
22: หรอเออหรือคือเอาจริงนะมันคนใช้กี่คนอะวันหนึ่งอะค
0: ุ
22: ณต้องเป็นแบบ10คนแรกของวันน่ะคุณจะไม่เหม็น
0: แล้วเหมือนเขาบอกว่าคือไอ้อุปกรณ์เนี้ยมันก็โดนหิ้วบินไปบินมาด้วยเหรอมันไม่ได้มีไฮร็อกแค่ที่ไทยที่เดียวก่อนหน้านี้เขาก็ไปทัวร์เอเชียไปซี
22: เ
0: นี
22: ่แต่ว่าเอาจริงๆนะทุกคนจะไปบอกว่าทีมจัดการแข่งขันไฮร็อกเขาไม่ดูแล
0: อ
22: ันนี้เราไม่ได้เข้าข้างนะแต่เราแค่คิดถึงอย่างเช่นแบบเวลาพิชี่ไปเรียนชกมวยสมัยก่อนก็คือพิชี่เห็นเลยว่าตามยิมมวยตามไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยที่เปิดสอนหรือยิมมวยหรืออะไรก็ตามแต่เขาเอานวมไปแขวนพึ่งแดดทุกครั้งทำความสะอาดทุกครั้ง
0: ก็คือทำความสะอาดเต็มที่แล้ว
22: ถามว่าเหม็นไหมมาก
0: เออมันคือกลิ่น
22: แล้วเอาจริงๆว่าพิชี่อ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนชกมวยอ่ะใช้นวมตัวเองเกือบตลอดมีเคยใช้ของเขาครั้งสองครั้งอ่ะเกือบใช้แบบไม่ได้ตั้งใจจะใช้จำไม่ได้ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ยัดมือเข้าไปอ่ะเออแต่ว่าใช้ของตัวเองตลอดขนาดใช้ของตัวเองตลอดอ่ะฉันยังว่ามันก็มีความหมักหมมของจุลินทรีย
0: ์แอนแลคโตบาซิลัสเข้าใจไหมกลิ่นมาเลยคือนี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติละกันเพราะมันเป็นกีฬาที่มันมีเหงื่อเยอะอยู่แล้วเราก็เข้าใจได้แต่ว่าโอเคคนที่ดราม่าเขารู้สึกว่าโอ้เขาจ่ายเงินไปต้องเยอะทำไมคุณถึงนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็คนที่บ่นคือวันแรกๆเพราะฉะนั้น
22: อ
0: ่ะมันไม่น่าเหม็นขนาดนี้แต่ที่เจอมากับตัวคือมันจะเป็นบ็อกซ์ปล่อยตัวนักกีฬาค่ะที่ทุกคนจะต้องมาอยู่รวมกัน
22: แล้ววิ่งริสออกไป
0: เพราะฉะนั้นอ่ะตรงบ็อกซ์นั้นก็จะรวมตัวนักกีฬาที่มีแต่เหงื่อแต่ไม่หมดเลย
22: ทุกคนจะต้องวอร์มร่างกายมาก่อนม
0: ัน
22: จะต้องมีความแบบความระอู
0: เออนั่นแหละก็อยู่ตรงนั้นคือสิ่งที่ช่วยชีวิตที่สุดคือยาดม
22: เออ
0: ไม่ได้จะทำให้แบบว่าไม่ได้จะเป็นลมนะแต่คือมันกลิ่น
22: เข้าใจเข้าใจ
0: ตัวกลิ่นเหงื่อ
22: พิชิปเล่าตรงนี้ว่าจริงเวลาพิชิปไปออกรอบอ่ะ
0: เ
22: ราคือถ้าไม่ได้แบบดึกเกินไปหรือถ้าไม่รีบเกินไปอะไรเงี้ยออกรอบมันก็ใช้เวลานานเนาะแต่ยังไม่เคยออกใช่ไหม
0: ไม่เคย
22: ออกรอบมันก็ใช้เวลานานเนาะแบบ5-6 ชั่วโมงแล้วเหงื่อมันก็ออกเยอะมันอาจจะไม่ใช่กีฬาที่แบบที่ดูขยับร่างกายแต่เหงื่อมันออกเยอะเพราะอากาศมันร้อนมันหลายปัจจัยเนาะแล้วทุกครั้งที่พิชชี่ขึ้นรถโดยไม่อาบน้ำ
0: ขนาดกลิ่นตัวเอง
22: กลิ่นตัวเองอะแค่เมื่อวานนะเมื่อวานเออไปตีกอล์ฟเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วปรากฏว่าเมื่อวานมันเป็นงานผู้หญิงผู้หญิงมันเยอะแล้วห้องอาบน้ำมันไม่พอสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือก็ไปยืนต่อคิวรอเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำตอนยืนต่อคิวยังเหม็นตัวเองเลยอะ
0: เออจริง
22: เข้าใจปะ
0: มันจะมีบางวันที่รู้สึกที่มันเหม็นอะไรวะ
22: มันเหม็นตัวเอง
0: เอ
22: ออะไรอย่างเงี้ยแบบตอนถอดเสื้อในห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำก็ยังรู้สึกได้กลิ่น
0: เหงื่อตัวเอง
22: แต่พิชชี่ก็เคยถามคนรอบข้างนะเขาก็บอกว่าเขาไม่เหม็นแต่มันอาจจะเป็นกลิ่นที่เราแบบเรารู้ว่านี่คือกลิ่นเหงื่อของเราที่มันไม่ใช่แบบกลิ่นปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทุกคนคิดดูสิคะ กลิ่นแบบนั้น
1: ค่ะ
22: เมื่ออยู่รวมตัวกันในที่แคบๆและเป็นห้องแอร์คอนดิชเนอร์
1: เป็นแบบว่า
22: ที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีหรือแม้คุณจะมีไดซันสถานที่ใหญ่ขนาดนั้นคุณก็น่าจะต้องใช้ไดซันสักพันตัว
1: คือจะกรอง
22: พอ
1: จะกรองแล้วกรองอีก
22: ไงไดซันคงเป็นอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยตลอดเวลา
1: ไดซันบอกแพงแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้จริงๆไปอาบน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติมองให้เป็นเรื่องปกติก็ได้ก็เราก็แก้ปัญหาด้วยตัวเราเองก็คือเอาพกยาดมไปเขาไม่ได้ห้ามพกได้อะไรเงี้ยใช่ก็จบดราม่า
22: ดราม่าเรื่องกลิ่นทีนี้มีดราม่าเรื่องช่างภาพอ่ะวันนี้พี่ชี่เองก็มีไปเจอช่างภาพ
1: ค่ะเราว่าไงกัน
22: ไม่แต่ช่างภาพที่ไปเจอไม่ใช่ช่างภาพไฮร็อกเป็นช่างภาพกอล์ฟก็เลยแซวเขาว่าไม่ไปถ่ายไฮร็อกเขาบอกไม
1: ่
22: แล้วก็เลยถามเขาว่าแบบอะไรยังไงคือเขาก็บอกว่าเขาก็มีเม้ามอยในวงช่างภาพด้วยกันเองคือช่างภาพก็ทำงานยาก
1: ค่ะ
22: เพราะว่าคนแต่งตัวมันเหมือนกันหมด
1: จริง
22: แล้วแต่งตัวเหมือนกันหมดไม่พอคือเขาก็แบบบางทีอ่ะเขาเห็นละเขาไปทันลูกค้าละแต่มันก็มีคนมายืนจองสถานที่เพื่อถ่ายรูปแล้วอ่ะแล้วมันเล่นแต่ละฐานไวมากเขาพยายามจะเข้าไปแล้วแต่เขาแบบมันเข้าได้แค่นั้นจริงๆเราคือเอาจริงๆนะในมุมเราก็เข้าใจช่างภาพว่าทุกคนลองจินตนาการง่ายๆนะคะเวลาทุกคนเดินเข้าไปในโรงเรียนสมมติถ้าเป็นเด็กเรียนจบแล้วเป็นคนเรียนจบแล้วแล้วเดินเข้าไปในโรงเรียนกับนักเรียนที่ใส่ชุดเหมือนกันการจะหาหลานตัวเองอ่ะมันยากมากเลยนะคะขนาดเป็นหลานที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นอะไรเป็นอย่างดีอะแต่เนี้ยคือคนที่แบบคุณไม่ได้คุ้นหน้าเขาอะมันอาจจะมีคนที่คุ้นหน้ากันบ้างแต่แบบช่างภาพที่รับจ้างถ่ายบางทีแบบ
1: ไม่รู้จักมาก่อน
22: หรือเคยเจอกันครั้งสองครั้งหรือแบบไม่ใช่อยู่ในหน้าที่แบบเอาจริงๆไม่ต้องพูดถึงไหนไกลอะนักฟุตบอล
1: อ
22: ะสมมติคุณไปเจอนักฟุตบอลทีมสมมติทีมราศีสายเนี้ยเพิ่งเริ่มชันขึ้นมาคุณเข้าไปกับนักบอลใส่แต่งตัวเหมือนกันทุกคนคุณมองเลิกๆเลยนะใครเป็นใครอ่ะ
1: จริง
22: เธอรู้ป่ะ
1: ออกเลย
22: นักฟุตบอล20กว่าคนน่ะคุณยังมองเลิกๆเลยไฮร็อกกี่คน
1: จริงแล้วไอ้ที่บอกแต่งตัวเหมือนกันเหมือนกันจริง
22: ๆ
1: นี่มีช็อตนึงหันไปคุยกับใครไม่รู้พอเข้าใจว่าพี่ตัวเอง
22: เ
1: พราะคือเขาทำผมเหมือนกันเลยแบบทักเปียทักกิฟต์อะไรเงี้ยเหมือนกัน
22: เขาจะบอกว่าวิธีการแต่งตัวกับให้เหมาะสมกับการที่จะไปเล่นไฮร็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะหรือก็เพื่อที่จะแบบออกมาแล้วภาพสวยด้วยอะไรด้วยหลายปัจจัยอ่ะมันก็ไม่ได้ดีเยอะยกเว้นคุณจะแบบติดอะไรอยู่บนหัวให้คนเห็นคุณชัดๆน่ะ
1: จริงๆ
22: แต่ว่าคุณต้องทำไฮร็อกนะคะคุณจะไปติดอะไรอลังการอยู่บนหัวให้มัน
1: คือคนที่แบบเหมือนทำอะไรบนหัวให้มันชัดๆอาจจะเป็นพวกที่เหมือนแบบปีที่แล้วมาแล้วรู้แล้วว่าต้องทำยังไงให้แบบว่าเอาเพื่อนอย่างน้อยเพื่อนเห็นแล้วว่าฉันกำลังจะเข้าฐานนะหรืออะไรเงี้ยแบบตะก้องเห็น
22: แต่เธอมีช่างภาพส่วนตัวไปนี
1: ่อุ้ยช่างภาพเต็มเลยช่างภาพตอนนั้นก็คือแบบว่าแบบพี่ๆที่มาเชียร์อะไรเงี้ยก็แบบเหมือนถ่ายรูปได้อยู่แล้วใช่ก็เลยช่วยๆถ่ายก็เลยไม่ต้องจ้างตากล้องเลย
22: แต่ว่าอันนี้คือในมุมของช่างภาพก็เข้าใจในมุมของช่างภาพแต่ก็เข้าใจคนที่ไปไฮร็อกแล้วจ่ายเงินเพื่อจ้างช่างภาพให้ช่างภาพถ่ายรูปให้มันก็ทั้งสองมุ
1: ม
22: เพราะว่าเขาก็จ่ายเงินเพื่อหวังจะได้ภาพสวยแต่ว่าช่างภาพดันถ่ายให้ไม่ได้มันก็กลับเป็นว่าอาช่างภาพจะทำงานยากก็จริงแต่ช่างภาพรับงานเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือการวางแผนไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือการนัดแนะหรือว่ามันก็อาจจะมีช่างภาพที่ทำงานออกมาได้ดีแต่ราคามันอาจจะแรงหรือเปล่าแล้วคุณตั้งคุณบอกว่าโอ้ยราคาแรงไม่ไหวคุณเป็นเลือกถูกกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมพูดยาก
1: ใช่แบบบางเขาบอกว่าจริงๆไฮร็อกเหมือนปราบเซียนเหมือนกันนะกับตากล้องที่ไม่เคยมาทำงานหรือว่าถ่ายภาพแบบแนวประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่พี่พิษบอกอ่ะมันเร็ว1 2มันเหมือนกันทุกคน3มันหาที่ยากแล้วปีนี้จัดที่ศูนย์เศรษฐกิจใช่มั้ยคะปีที่ไม่ใช่ปีที่แล้วดิเดือนมีนารอบที่แล้วอ่ะเขาจัดที่ไบเทคบางนาคือความต่างของ2ที่เนี้ยคือสเปซในการที่แฟนๆมายืนเชียร์กองเชียร์มันต่างกันเพราะว่าที่ไบเทค
22: ตอนรอบที่แล้วเธอก็ไปแต่เธอเป็นกองเชียร์
1: ใช่แล้วมันเชียร์ง่ายกว่าเยอะมากเพราะว่าพื้นที่มันเยอะใช่
22: แล้วทำไมเขาถึงงั้นเขาควรจะกลับมาที่ไบเทคเหมือนเดิม
1: จริงนี่แอบเชียร์ว่าถ้ารอบหน้ากุมภาอยาก
22: ไม่แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ศูนย์เศรษฐกิจ
1: มันมาง่ายกว่าก
22: ลางใจกลางเมือง
1: มันเมืองกว่าไปง่ายกว่าแล้วก็แบบตรงนั้นมันมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่ว่าการตลาดมันอาจจะดีกว่าแต่ว่าคือแอบชอบนะถ้าแบบฟีดแบ็กส่วนตัวคือชอบไบเทคมากกว่าเพราะว่า1คือซีลิ่งมันสูงมันโป่งแล้วแบบปีนี้ไม่รู้ทำไมเขาจัดไฟมืดมากเลยตากล้องบ่นมากว่าถ่ายรูปออกมามันไม่สวยเพราะว่า
2: แสงมันไม่ดี
3: แล้วมันเปิดแฟลชมันก็ไม่ได้
2: ใช่ก็คือส่วนใหญ่ที่เราเห็นภาพขาวดำกันเพราะว่าแสงมันไม่สวยเขาเลยปรับเป็นภาพขาวดำ
3: ให้มันเป็นแนวๆไปเลย
2: ประมาณนั้นเลยใช่
3: ไม่แต่เราเห็นบางคนนะก็ยังภาพสวยอยู่นะแบบ
2: ก็น่าจะต้องเป็นตากล้องที่แบบเซียนๆอ่ะนี่ว่
3: าเข้าใจได้เข้าใจได้แต่แบบมันก็มันการแข่งขันกีฬาเนาะมันแค่แบบone moment in time มากแบบรึฟเดียวเท่านั้นที่มันจะได้แบบช็อตที่มันได
2: ้
3: อะขนาดพิชชี่วิ่งยังมีเวลาวิ่งแบบหากล้องนะ
2: เออใช่เอาไว้
3: ช็อตตีกอล์ฟอะหน้าพิชชี่บูดเบี้ยวทุกลูกยกเว้นแบบยกเว้นตีลมแล้วยืนยิ้มแบบ
2: ก็ทำไมไม่ลงรูปเดียวบ้างเลยเวลาตีกอล์ฟอะหน้าคลิปอะ
3: หน้ามันแบบ
2: มันไม่ได้หรอก
3: หน้าคือถ้าเป็นรูปตีถ้าเป็นรูปที่ตีจริงๆที่ไม่ใช่รูปขวดวงสวิงอะมันเป็นรูปที่แบบ
2: หน้าเราไม่ได้ได้โพสเจอร์อย่างเดียวถูก
3: ไหมหน้าเราไม่ได้โพสเจอร์พอดี
2: ก็ไม่ได้
3: เราไม่เราประเด็นน่ะคือเราเวลาไปตีกอล์ฟอะอย่างพี่พิชชี่อะคือเราไปตีกอล์ฟอะเราเป็นคนเราเป็นคนเล่นกีฬ
2: า
3: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เล่นเอาสนุกอย่างเดียวเราไปเล่นเอาสกอร์ด้วยแล้วบางทีบางทีแบบมัวแบบเอากล้องไปถ่ายมันเสียสมาธิ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เราก็ต้องให้คุณผู้ชายถ่ายให้อะไรเงี้ยซึ่งคุณผู้ชายก็ไม่ใช่ช่างภาพที่แบบจะมาจับแอคชั่นอะไรแบบนั้นได้คือแบบให้ถ่ายพอทงพอเทศพอทำได้แต่ไออะไรที่มันต้องแบบนึกออกป่ะจับโมชั่น
2: อ
3: ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นช่างภาพเบอร์นั้นน่ะ
2: เก็ทอยู
3: ่นึกฟิลแบบคุณผู้ชายมองหน้าแบบจะเอายังไง
2: แค่ถ่ายรูปเฉยๆยังยากเลย
3: เ
2: ออต้องถ่ายรูปตอนเราเล่นกีฬามันก็ยังยากอยู่
3: เราทุกวันเนี้ยคลิปวิดีโอที่ได้อ่ะ
2: คือ
3: โดยส่วนมากแล้วก็คือจะสอนแคดดี้ถ่ายตั้งแต่หลุมแรก
2: อ๋อ
3: ให้พี่ตีอ่ะไปสอนแคดดี้ถ่ายตั้งแต่หลุมแรกว่ากดแบบนี้กดแบบนี้เอาเฟรมประมาณนี
2: ้
3: แล้วฝากมือถือไว้กับแคดดี้แล้วบอกแคดดี้ว่าถ้าช็อตไหนไม่พลุงพลังก็ถ่ายให้หน่อยค่ะ แต่ถ้าพลุงพลังต้องทำนู่นทำนี่ก็ไม่ต้อง แล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งเลยกับการถ่ายคลิปเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีสมาธิตีกอล์ฟ
2: เข้าใจได
3: ้เพราะแบบสมาธิหลุดเมื่อไหร่กูจะไปพังตะปอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆคืออยากเล่นให้มันออกมาดีด้วยแหละแล้วเราก็เลยต้องไม่อยากจะไปโฟกัสที่อย่างอื่นเยอะ อะไรอย่างเงี้ย
2: พอยต์หลักของเราก็คือแบบไม่ใช่การมาถ่ายอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่แค่ภาพ
3: คือถ้ามันได้ภาพมันก็ดีเราก็ยังมันก็ยังมีภาพอยู่ตลอดเนี่ยมันจริงๆไม่ได้ลงเยอะมากเมื่อวานไปยังไม่ได้ลงเลยสักคลิปสตอรี่ก็ยังไม่ได้ลงเพราะกลับบ้านแล้วสดบแต่ก็คือเหมือนแบบมันก็แต่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับการ
2: อ
3: ะไรมากนักอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะเสีย
2: เข้าใจได
3: ้เป็นคนจริงจัง
2: จริงจังมากแต่กับไฮล็อกนี่คือเขาก็จริงจังกันนะจริงจังเรื่องถ่ายรูปเหมือนก
3: ันแน่นอนใช่ไหม
2: แต่อีกอย่างหนึ่งคือภาพอะบางคนก็คือไม่ได้จ้างตากล้องเพราะว่ารอภาพจากออฟฟิเชียลของไฮล็อก
3: เราได้ไหม
2: วันนี้เพิ่งเห็นภาพตัวเองคือมันก็ได้แต่มันแพง
3: เท่าไหร
2: ่ถ้าเกิดซื้อเป็นแพ็คเลยก็คือได้ทุกรูปเลยประมาณ35เหรียญค่ะ
3: 1,000
2: กว่าบาท
3: เอ้ยโอเค
2: แต่มันไม่ใช่ว่าเราได้ทุกรูปไงคือหน้าเราบางทีคือแบบว่ามันก็ตอนที่เราดันอยู่เขาก็เอากล้องมาถ่ายจ่อหน้าเรา
3: เข้าใจ
2: มันได้โมเมนต์แหละมันได้ตรงนั้นอะไรเงี้ย
3: มันเหมือนอะไร
2: แบบที่สวยอ่ะ
3: เหมือนเวลาไปเป็นพิธีกร
2: อ
3: ่ะเวลาช่างภาพถ่ายรูปมาหน้าจะเป็นแบบชอบไปบอกฉันว่าทำไมรูปพิชชี่หลับตาทุกรูปเลยหรือไม่หลับตาก็แบบอะไรเงี้ยเราก็เคยไปเจอรูปตัวเองตอนเป็นพิธีกรรูปตัวเองตอนพิธีกรที่สวยที่สุดคือตอนไหนหรือว่า
2: ตอน
3: โควิด
2: อ๋อปิดหน้า
3: ปิดแม่มันไม่มีจังหวะอ้าปากม
2: ัน
3: มีแต่จังหวะลืมตาหันไปหันมาท่าสวยๆเพราะมันไม่เห็นว่าปากมันเบี้ยวขนาดไหน
2: เวลาใส่แมสแล้วรู้สึกสวยขึ้นแบบโอเคเราปิดหน้าไปเลย
3: เพราะมันไม่เห็นแล้วตอนในเซตตอนเป็นพิธีกรที่ยังต้องใส่แมสอ
2: ะ
3: รูปได้ทุกรูป
2: แต่ไม่เห็นปาก
3: แต่ทันทีที่ไม่ใส่แมสอะสิบรูปอาจจะได้สักรูปหรือไม่ได
2: ้เพราะเราตอนเราต้องพูดตลอดเวลา
3: แล้วแบบตาก้มบ้างมันเราไม่มีเวลาไปโฟกัสกล้องอยู่แล้วถ
2: ู
3: กปะล่ะนานๆจะได้ภาพแบบกำลังยิ้มแบบยากมาก
2: อุ้ยปัญหาเยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้คอนเทนต์หนึ่งออกมา
3: จริงค่ะ
2: ค่ะนั่นแหละแต่ว่าก็เลยเข้าใจได้ว่าคนที่เขาจ้างตากล้องในบางงานหรืออย่างงานไฮร็อกหรืองานแข่งอะไรต่างๆที่แบบมันแค่ครั้งเดียวในชีวิตหรือโมเมนต์เดียวอะไรเงี้ยทำไมคุณต้องตั้งใจจ้างทุ่มทุนจ้างอะไรเงี้ย
3: ช่วงนี้ก็การเล่นกีฬาพี่ชี่ไม่ใช้คำว่าออกกำลังกายนะการเล่นกีฬาแบบเนี้ยมันมีกระแสมากขึ้นนี่ล่าสุดมีรุ่นพี่เพิ่งไปจบไอรอนแมนที่โคเปนเฮเกน
2: โหดมาก
3: จะบอกว่าเนี่ยนี่คือครั้งที่3ที่เขาไปแล้วครึ่งจบไป2ครั้งแรกไม่จบ
2: เหรออ๋อมันโหดมากใช่ไหม
3: เหมือนแบบไปครั้งแรกแล้ว
22: ถ้าจำไม่ได้ว่า2ครั้งแรกหรือครั้งแรกแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาไปอ
23: ่
22: ะเหมือนน่าจะครั้งที่3ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คือเหมือนแบบไปครั้งแรกแล้วพานิคตอนลงน้ำแล้วเหมือนแบบแว่นตาแล้วสุดท้ายก็DNF แล้วก็รอบ2ก็คือกันก็คือเหมือนแบบมันไม่ได้อากาศมันหนาวมันเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอบเนี้ยจบก็แบบก็ยังบอกเขาแบบเออสุดยอดแบบ you deserve it อะไรเงี้ยแล้วก็คลิปใน Iron Man เขาก็จะมีโซเชียลมีเดียของเขาแล้วเขาก็จะมีรวมภาพโซเชียลมีเดียตอนคนวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วรุ่นพี่คนเนี้ยติดในคลิปที่เขารวมคนแรกที่วิ่งเข้าเส้นชัย
23: ดี
22: เออโคตรดี
23: ถ้าเป็นเรานี่แพงแค่ไหนก็ซื้อนะคลิปเนี้ย
22: ไม่คลิปฟรี
23: เออถ้าสมมติว่าเขาคิดตังค์
22: เขาโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียแบบอยู่ในโซเชียลเขาแบบวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ย
23: เออ
22: ก็แบบเออแบบ you deserve it เพราะกูแบบเห็นถึงความพยายามจนแบบตอนแรกคือยังถามเลยว่ายังจะไปอีกไหมเขาบอกว่ามันค้างคาใจอ่ะคุณคิดดูไปแล้วมันคงเป็นนะไม่ได้ถูกเด้
23: อเก่งนะคือหมายถึงว่าแบบสองรอบมันไม่จบแล้วแบบบางคนมันท้อไปแล้วอ่ะบางคนคือไม่ไปแล้ว
22: ใช่ใช่ก็จริงๆพี่ชี่ว่ายังยืนยันคำเดิมว่าการเล่นกีฬาการออกกำลังกายทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างที่เหมาะสมกับร่างกายของตัวเอง
23: จริงคือต้องเอาให้ตัวเองไหวอะไรประมาณนั้นแหละ
22: ใช่เพราะว่าอ่ะมันก็มีคนที่ไปไอรอนแมนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไกลไอรอนแมนวิ่งขนาดวิ่งในสวนก็
23: ม
22: ีปั่นจักรยานไปไฮร็อกไปอะไรเงี้ยที่แบบมีจังหวะแบบหยุดหายใจหัวใจวายต้องปั๊มขึ้นมามีแบบมีเล่นเตะฟุตบอลมันมีรายการที่มันไอการเล่นกีฬาที่มันใช้การคาร์ดิโอเยอะๆการกระตุ้นหั
23: วใจแบบ
22: ที
23: ่
22: แบบหัวใจเต้นแรงอ่ะมันก็มีโอกาสถ้าร่างกายเราไม่พร้อม
23: จริง
22: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ชี่ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่ามันควรให้เหมาะสมกับร่างกายของเรา
23: จริง
22: เราบอกมันบอกไม่ได้ว่าใครเหมาะไม่เหมาะอะอย่างมีรุ่นน้องคนหนึ่ง
23: อ
22: ยู่ดีก็บอกว่าจะไปลงไฮร็อกอะอย่างตอนแฟรี่ลงพี่ชี่ยังถามไปว่าเอาจริงเหร
23: อ
22: คือเพราะเห็นว่าแฟรี่ไม่ใช่คนเล่นยิ
23: ม
22: แต่มีรุ่นน้องคนนั้นอะพอบอกจะไปไฮร็อกอะสิ่งที่พูดกับเขาคืออะไรปะดีไปเลยเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นคนแบบเข
23: ้
22: ายิมออกกำลังกายสม่ำเสมอมากแบบเป็นคนว่างก็เข้ายิมว่างก็เข้ายิมไปเล่นนู่นเล่นนี่ไปแบบไปเต้นซุมบ้าไปอะไรของมันไม่รู้อ่ะเป็นแบบเป็นทุกวันน่ะ
23: ร่างกายมันพร้อม
22: เราก็เลยบอกว่าคนแบบเนี้ยเหมาะสมมากกับการจะไปไฮร็
23: อ
22: กแล้วเธอรู้ป่าวว่าพี่เห็นเขาบอกว่าเขาจะไปไฮร็อกก่อนเธอบอกอีกแต่เขาไม่ได้ไปรอบนี้นะเขาเตรียมร่างกายเพื่อไปรอบหน้
23: าแล้วลงแบบเดียวลงคู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
22: แล้วพี่ชี่ก็เลยบอกว่าดีเตรียมไปเลยก่อนนานๆ
23: เตรียมตัวไปดีที่สุดจริงๆแล้วคือเหมือนเอาอย่ารู้ตัวว่าอย่างถ้าสมมติอย่างของน้องอ่ะมันคือโอเคมันอาจจะแบบกระชันชิดตรงที่เรามีเวลาแค่1เดือนแต่ถ้าสมมติว่าเขาให้เราลงคู่หรือถ้าสมมติว่าให้เราแบบลงเดี่ยวอ่ะเราก็จะรู้ตัวเลยว่าม
22: ันไม่ไหว
23: มันไม่มีทางไหวเลยแล้วคือมันโชคดีตรงที่เราลงรีเลย์มันก็คือทำเต็มที่แค่2ฐานแล้วก็บวกกับโอเคทีมก็เอื้อเรามากๆตรงที่เขาก็จะดูว่าเราเหมาะกับฐานไหนหรือว่าเราไหวฐานไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างสกีน้องก็ทำไม่ได้นะ
22: สกีคือ
23: ไอ้ที่ดึงลง
22: อ่ะ
23: สกีอะไรเงี้ยเมอร์ปี้หรือวอลบอลอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เอาก็บอกเขาตรงๆว่าเออเราไม่ไหวเงี้ยเขาก็รู้ว่าไอ้เวลาซ้อม1เดือนอ่ะมันไม่ไหวหรอกเพราะยิ่งอย่างพี่พีทบอกว่าน้องอ่ะไม่ใช่คนเข้ายิ
22: ม
23: ไม่ใช่คนที่แบบมาเวทมาอะไรเงี้ยเราก็ให้วิ่งจ๊อกๆแจ๊กๆอะไรไปเรื่
22: อ
23: ยแต่ว่าก็1เดือนนั้นก็เต็มที่เหมือนกัน
22: จริงๆพี่ชี
23: ่
22: ด้วยความที่เราเป็นคนเล่นกีฬาเราเห็นเราก็อยาก
23: มีแบบแวบนึงอยากแบบ
22: แวบมานานแล้ว
23: แวบ
22: มาหลายแวบแต่รู้ตัวเอง
23: ว่าร
22: ู้ตัวเองว่าไม่อยาก
23: คือเสี่ยงปะ
22: มันก็คงเสี่ยงด้วยแหละแล้วก็คือเราเดี๋ยวค่อยกลับมาเมาส์ต่อค่ะหมดเวลา
23: เดี๋ยวไป
22: ฟังข่าวก่อน
23: โอเค
22: ค่ะกลับมาเจอกันค่ะ
23: ครับ
21: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับ นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
24: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
24: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
24: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบ win-win situation รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
25: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้าง อยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
9: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
10: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: แวบนึงว่าจะไปไหม
4: โอเคค่ะกลับมาแล้วนี่มันสาวหลังห้องเมาส์มอย
3: ก็เลยเฮ้อโอเคอามาแล้วจ้าอามา
4: เมื่อกี้เราคุยถึงไหนนะ
3: ไฮร็อกไหมใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช่ไฮร็อกที่เธอถามว่าสักแวบนึงเคยคิดอยากไปไหม
3: ดูเหมาะกับพี่พิษนะ
4: จะบอกว่าตั้งแต่แวบแรกเลยว่าอยากแต่พอมันเหมือนแบบทุกวันนี้ถามพิชชี่ว่าพิชชี่อยากไปมาราธอนไหมพิชชี่ก็ยังตอบว่าอยากอยากไปไตรกีฬาไหมก็ตอบว่าอยากถามว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาแล้วจะชวนพิชชี่ไปแต่พิชชี่ไม่อยากบ้างมีคงมีแบบเช่นแบบบันจี้จัมป์อะไรเงี้ยไม่ไปเพราะเป็นคนกลัวความสูงแต่แบบกับกีฬาอื่น
3: อ
4: ะฉันว่าฉันอยากหมดแต่แค่เหมือนแบบตอนนี้มันเหมือนมันก็รู้ตัวเองมันเกิดจากการที่ตัวเองเป็นจับฉายมาเยอะนึกออกป่ะมันมีช่วงนึงที่มันทำหลายอย่างมากอะแล้วมันเป็นจับฉายมาเยอะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ไปสุดสักทางเพราะว่าอยากเล่นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะตอนเนี้ยก็รู้ตัวว่า energy เราไม่ได้แบบพร้อมที่จะแบบในที่นี้หมายถึงว่าแบบทำงานเล่นกีฬาทุกวันแล้วทำงานต่อมันไม่ไหวอะคือฉันต้องการเซฟโซนนอนอยู่บนเตียงเปิด Netflix ดูการ์ตูนอะไรเงี้ย
3: มันไม่ได้โลดโผนอะไรเหมือนแต่ก่อนขนาดนั
4: ้
3: น
4: แบบมีเวลาแบบอยากแบบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ายังดีกว่
3: า
4: แต่คือถ้าจังหวะมันประจวบเหมาะ
3: หล
4: ายๆปัจจัยรวมกันก็อาจจะไปนะ
3: ไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยไม่ฉันจะไม่ไปเลย
4: แต่คือดูหลายปัจจัยว่าแบบถ้ามันปัจจัยรวมกันได้ก็ว่าจะไปเช่นแต่ก็คงไม่ไปเดี่ยว
3: อ
4: ย่างน้อยก็ต้อง2
3: เดี่ยวโหด
4: เอออย่างน้อยก็ต้อง2หรือไม่ก็4แต่ว่าก็ดูสถานการณ์แต่คือตอนนี้สิ่งที่โฟกัสก็คืออยากตีกอล์ฟให้ได้ดีคือแบบอยากสกอร์แบบอยากตีชนะพี่มน
3: มีการพูดถึงเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างแบบผลงานตัวเองคิดว่า
4: เป็นวันวันกอล์ฟมันก็เป็นวันวันปะ
3: เออ
4: ก
3: ็จีนนะล่าสุดที่ได้ใช
4: ่
3: เป็นวันวัน
4: เป็นวันวันก็อย่างล่าสุดตอนนี้คือวงหายอยู
3: ่
4: แล้วก็เนี่ยเมื่อวานเองเลยเพิ่งตีจบเมื่อวานแล้วก็ทักไปหาโปรว่าโปรว่างไหมคะว่างกี่โมงบ้างจะกลับไปหาโปรแบบจับวงหน่อยเพราะแบบเมื่อวานรู้สึกตีไม่ได้แบบตีไม่ได้ดั่งใจมันจะมีวันที่แบบคือการไม่ได้ดั่งใจไม่ได้หมายความว่าสกอร์ก็เรื่องนึงนะแต่บางทีมันเป็นความรู้สึกดีต่อใจกับแบบผลงานของตัวเอง
3: ฉันพอใจวงฉันในวันนี
4: ้แบบมันตีแล้วมันรู้สึกมันไปมันไม่ใช่มันป๊อกมันแป๊กมันชึกมันอะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมสกอร์มันก็ไม่ได้แย่อย่างเมื่อวานสกอร์ไม่แย
3: ่
4: สนามก็ยากแต่ว่าแค่รู้สึกแบบไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำได
3: ้
4: กับไม่ใช่สกอร์แค่อย่างเดียวแต่เหมือนแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็คิดว่าถ้าสมมติไออย่างตอนนี้จริงๆหนึ่งอย่างที่อยากทำมากเลยคืออยากตีเทนนิส
3: โอ้ยเดี๋ยวนี้แบบเทรนด์
4: ซึ่งแกจำได้ใช่ไหมว่าฉันตีเทนนิส
3: ใช่มีช่วงนึงที่เคยเรียน
4: ฉันจริงๆเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วมีช่วงนึงที่เรียนเยอะมากแต่ที่หยุดเรียนไปอ่ะเพราะว่ามันเรียนเราพีชี่เป็นคนคอเลสเตอรอลสูงเป็นคนฮาร์ทเรทสูงไวมากเพราะฉะนั้นเราจะออกกำลังกายที่มันแบ

0: ุดเล่นไปอ่ะเพราะมันไม่มีคนหารชั่วโมง
1: อ๋อ
0: มันต้องแบบ
1: มีคู่เนาะ
0: มันต้องอยู่คือมันคือ1ชั่วโมงแล้วเราไปเล่นคนเดียว1ชั่วโมงอ่ะ
1: อืม
0: มันจะตาย
1: อืม
0: มันแบบพิชชี่สามารถแบบลมพับตึงตรงนั้นได้เลยอ่ะ
1: ช็อกได้เลยเออ
0: จริงเพราะว่าเป็นคนชอบใช้แรงด้วยหมายความว่าแบบเขาก็บอกว่าก็ตีเบาๆสิ
1: มันก็ไม่ใช่เราไง
0: คือแต่คือพิชชี่ตีเบาไม่ได้พอตีเบาแล้วฉันไม่สนุกมาถึงฉันก็หัวหรือแบบเคยไปเรียนชกมวยไหมการเรียนชกมวยอ่ะมันสามารถเล่นสมมติขึ้นล่อเป้ากับครู3ยกให้เหนื่อยและไม่เหนื่อยได
1: ้
0: สมมติถ้าไปล่อเป้ากับครู3ยกก็ล่อเป้าอ่ะก็ชกครูให้ชกซ้ายก็ชกซ้ายชกขวาก็ชกขวา
1: เ
0: ธอคิดว่าคนอย่างฉันทำอย่างนั้นไหม
1: ไม
0: ่จะเตะเอาเตะสุดแรงเลย5ที10ทีแฮกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนแบบนั้น
1: แล้วใส่สุดตลอด
0: แล้วคือรู้สึกว่าถ้าไปแล้วใส่เบาๆมันไม่สนุกเราออกกำลังกายจริงๆเนี่ยเราต้องสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เราใส่สุดเกินไง
0: เราก็เลยมันพอมันไม่มีเพื่อนหารชั่วโมงอ
1: ่
0: ะแล้วมันไปคนเดียวแล้วมันไม่ไหวมันจะตายเราก็เป็นคนขี้งกคือถ้าไปคนเดียวนึกออกปะค่าสนามค่าชั่วโมงคนเด
1: ีย
0: ว
1: ก็แพงอยู่นะ
0: จริงอ่ะสองคนกับเพื่อนหารสองมันจะถูก
1: อ่าเข้าใจ
0: คือแพงในที่นี้คือแพงเรื่องราคามันอาจจะไม่ได้ถูกแพงกว่ากันเยอะแต่ว่าสมมติพอไปตีแล้วจังหวะที่เราพักสมมติเราตี10นาทีแล้วเราพัก10นาทีเราจะรู้สึก10นาทีนั้นน่ะ
1: เราหายไป100นึง200
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ตี
1: ทุกนาทีมันต้องคุ้มค่า
0: ก็คือทุกวันเนี้ยก็มีอยากจะกลับไปตีแต่มันกลายเป็นว่าเทรนเทนนิสทุกวันเนี้ยมันมาแรงมากแล้วมันจองสนามยากแล้วอีเนี่ยเป็นคนไม่ชอบแบบไม่ชอบแย่งชิงกับใครมันยากเหรอไม่เป็นไร
1: เราอยากได้สนามแบบที่มันว่างเลย
0: เราก็เลยก็วันก่อนยังเห็นไอออฟอะออฟชัยนนท์อะโพสเรื่องเทนนิส
1: ชิก็ตีอยู่นี
0: ่เราก็เลยบอกกับออฟแล้วออฟมันก็บ่นมาว่าแบบสนามหาจองยากก็เลยบอกไอออฟว่าสนามหาจองยากเหมือนกันเพราะเคยดูแล้วเรื่องจะจองสนามแล้วก็เลยคิดว่ารอคนเลิกฮิตก่อนเดี๋ยวจะกลับไปตีพอพี่ชี่มองว่า
1: อ
0: ีกีฬาพวกเนี้ยมันจะฮิตไม่นาน
1: มันก็จะเป็นลูปของมัน
0: มันจะเป็นลูปของมันตรงที่คนที่จะอย่างวิ่งเนี่ยมันจะยังง่ายหน่อย
1: mm-hmm.
0: แต่พี่ชี่ว่าอย่างไฮร็
1: อ
0: กแต่ไฮร็อกอาจจะแค่แบบไม่เอางี้ไม่พูดถึงกีฬาแบบที่มันใช้เหมือนการคาร์ดิโอมากแล้วกันพี่ชี่มองว่าแบบเทนนิสหรือกอล์ฟเนี่ย กระแสมันได้ช่วงกระแสคนก็จะไปตีคนก็จะไปเล่น
1: mm-hmm.
0: แต่พี่ชี่ว่าคนที่จะอยู่กับมันยาวๆ
1: mm-hmm.
0: มันไม่ได้มีเยอะ
1: ใช่เข้าใจได้
0: เข้าใจป
1: ่ะค่ะเหมือนสเก็ตบอร์ดเหมือนอะไรเงี้ยพวกนั้น
0: การที่คนจะอยู่กับมันนานแล้วแบบอยู่กันยาวๆมันมีไม่เยอะอะเช่นแบบถามว่าแบบเดี๋ยวนี้คนตีกอล์ฟเยอะไหมเยอะแต่ถ้าสังเกตมันจะมีคนที่ตีกอล์ฟเพื่อหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆไม่ได้เยอะ
1: ค่ะ
0: มันจะแบบไปตีเอาไลฟ์สไตล์ไปตีเอาสนุกไปตีเอาภาพซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปกระแสมันเริ่มซาคนเหล่านี้จะเริ่มหลุดออกจากวงโคจรกีฬาประเภทนั้นซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีช่องว่างถ้าเรายังอยากอยู
1: ่ถ้าเรายังอินอยู่เดี๋ยวมันก็เรา
0: เพราะพี่ชี่สามารถจริงๆชวนเมื่อไหร่ก็ไปได้ไม้เทนนิสที่บ้านก็
1: ม
0: ีรองเท้าไม่รู้ว่าพื้นยังเหนียวอยู่หรือเปล่าแต่ก็น่าจะยังเหนียวอยู่เพราะวันก่อนมีญาติชวนไปตีพิกเกอร์บอลก็ไปตี
1: เออพิกเกอร์บอลกับเทนนิสอันไหนสนุกกว่าแบบความรู้สึกมันต่างกันไหมอ่ะพี่ก็บอกเป็นยังไงดีกว่า
0: เพราะเทนนิสมันฉันได้ออกแรงเต็มที
1: ่ไม่แล้วพี่ก็บอกมันออกแรงเยอะมากไม่ได้ปะ
0: เพราะว่ามีพื้นฐานกับการตีเทนนิสมาก่อน แต่ว่าด้วยความที่มีพื้นฐานกับการตีเทนนิสมาก่อน แล้วพอไปตีพิกเกอร์บอลอ่ะคือจริงๆการตีพิกเกอร์บอลมันไม่ต้องหวดเต็มวง มันหวดแค่นิดเดียวแล้วสวัสดิ์เข้ามือเอาก็ได
1: ้ฟิลปิงปอง
0: ฟิลกึ่งเทนนิสบวกปิงปองเออแต่ว่าเราอ่ะเราเป็น
1: สายบ้านพลัง
0: พื้นฐานเป็นคนตีเทนนิสแล้วเราก็ไปด้วยการที่เราตีเทนนิสพอได้มาแล้วพอไปตีคือถ้าคนดูจะรู้เลยว่าอ๋อยนี่เป็นคนตีเทนนิสมาแล้วเพิ่งมาตีพิกเกอร์บอลเพราะท่าคือท่าคนตีเทนนิสนึกออกปะมันจะหวดแบบมันจะจบมันจะไปวงมันจะไม่แบบปึ๊กแบบคือถ้าเป็นคนพิกเกอร์บอลจะปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กแต่กูจะแบบวุ้บวุ้บอย่างเงี้ยมันเป็นคนตีเทนนิสอะแต่ก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกเราก็คือฮาร์ดเรทก็พุ่งสูงไมเกรนขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ออกกำลังกายประเภทนี้เป็นหมดเป็นปั่นจักรยานบางทีกับแบบปั่นจักรยานเสร็จกินข้าวก็กินยาไมเกรนไปตีเทนนิสก็กินยาไมเกรนนี่ตีพิกเกอร์บอลก็กินยาไมเกรนมันไม่ใช่หรอกตีกอล์ฟก็พกยาไมเกรน
1: คือโรคที่เป็นอยู่กับกิจวัตรก็ค่อนข้างคอนทราสต์กันเราก็ไม่หากิจกรรมที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็น
0: ไม่ชอบอะไรซับซ้อน
1: ไม่ชอบแบบ พิลาทิสไม่ใช่
0: พิล

0: ทิสก็เล่น
1: อ๋อก็ได้ถูกไหม
0: แต่พิลาทิสไม่ใช่การเล่นกีฬาพิล
1: า
0: ทิสคือการออกกำลังกาย
1: อ่าฮะอ่าฮะอะไรอีกล่ะที่มันซอฟๆก็ไม่มีแล้ว
0: โยคะไม่ได้รู้สึกว่าโยคะไม่เหมาะกับตัวเองเลย
1: เพราะช้าม
0: ันช้าแล้วมัน
1: ไม่ได้ใช้แรงขนาดนั้น
0: มันใช้แรงนะแต่ว่าเป็นคนการยืดหยุ่นไม่ดีแล้วพอไม่มีอะไรยึดแล้วไปไม่ได้
1: แ
0: ต่พิลาทิสมันยังมีอะไรให้ยึดแต่ว่าแบบก็เป็นคนไม่เป็นคนแอคทีฟไงมีอะไรซอฟๆไม่ใช่เล่นอะ
1: ไม่มี
0: จริงๆพี่ชิตีแบตพี่ชิก็ไมเกรนขึ้นได
1: ้โอ้ตีแบตก็ตีแบตก็เหนื่อย
0: แล้วแกคิดดูคนอย่างฉันตีแบตอ่ะ
1: เต็มแรง
0: ใช
1: ่โดนตบตลอดถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: จริง
1: เข้าใจ
0: จริงๆที่อยากเล่นมากที่สุดตอนนี้คือวอลเล่
1: เหมาะมาก
0: วอลเล่แต่ปัญหาเล่นยาก
1: แต่ก็จริงมันเล่นคนเดียวไม่ได้ด้วย
0: เล่นคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวก็เล่นอยู่คนเดียวก็เล่นอันเดอร์เล่น
1: อ๋อ
0: แล้วไม่จำได้มีวันนึงอ่ะน่าจะไปแบบดีแคทลอนหรืออะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยเราก็แบบเห็นลูกวันเล่แล้วก็หมั่นเคี้ยว
1: อยากเล่น
0: แล้วก็เลยเอาลูกเราก็เลยเอาลูกวันเล่มาอันเดอร์เล่นวันรุ่งขึ้นอ่ะแขนเป็นจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำอ่ะเราก็คิดย้อนกลับไปว่าแขนเป็นจ้ำตอนเล่นวันเล่แบบเนี้ยครั้งสุดท้ายอ่ะตอนมัธยมตอนฝึกเล่นวันเล่ใหม
1: ่ๆตอนที่โรงเรียนมีวิชาพละต้องเรียน
0: โนโนโนฉันเป็นนักกีฬาวันเล
1: ่ก็เหมาะแล้วแหละ
0: ฉันผู้ซึ่งได้เหรียญทองวอลเลย์บอลกีฬา43ปีติดเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1: ควรเป็นนักกีฬาทีมชาติสักอย่างนึงตอนนี
0: ้ไม่เป็น
1: ควรจะเป็นสักอย่างนึงตอนนี้เล่นเป็นหมดแล้วหรือเป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: มันยากเกินไป
1: เราแค่เป็นนักสนุก
0: นักกีฬาอาวุโสอาจจะได้
1: ไ
0: ม่เอ้าก็นักกีฬาอาวุโส
1: แต่มันใช่
0: อายุมัน35ก็ได้เนาะ
1: พอเรียกว่าอาวุโสมันดูแบบ
0: อีกนิดนึงแกก็จะถึงนักกีฬาอาวุโสแล้ว
1: ยังพูดไปเราจะชอบคิดว่าเรายังเป็นเด็กเสมอ
0: ใช่แต่ว่าอย่าลืมนะว่านักกีฬาอาวุโสอายุ35ก็คือนักกีฬาอาวุโสแล้วนะ
1: พอใช้คําว่าอาวุโสมันดูแบบ
0: คริสเตียโนโรนัลโดเลียเนลเมสซี่นี่ทุกวันนี้เป็นนักฟุตบอลอาวุโสนะคะเพราะว่ากีฬาคนผู้สูงอายุบ้านเราอ่ะ
1: กีฬา
0: 35อัพนะคะ
1: ทานละ35อาวุโสแล้วหร
0: ออ
1: าจจะใช้แค่คำเรียกเฉยๆจริงๆเราไม่ได้อาวุโสขนาดนั้น
0: ใช่ใช่
1: ปลอบใจกันเองสุดๆ
0: อ่านคอมเมนต์นิดนึงสองสาวแฟรี่ไฮร็อกกับโปรพิชชี
1: ่
0: โปรพิชชี่ก็อยากนะ
1: อยากสอบโปรไหมพี่พิชอยากเป็นโปร
0: พูดได้ไหมอ่ะพูดแล้วเหมือนจะเป็นการมัดตัวเองไหม
1: ก็แล้วแต่มีดิจิมอนฟุตพิ้นคนเปิดดูได้นะ
0: คือก็เหมือนกับไฮร็อกอ่ะที่บอกว่าถ้าวันนึงโอกาสมันเหมาะทุกอย่างมันเหมาะเจาะก็จะไปอันนี้ก็ถ้ามันวันหนึ่งฝีมือมันได้แล้วและอะไรหลายๆอย่างมันส
1: ู
0: งก็อยากจะลองจริงๆอ่ะที่อยากทำคืออะไรปะอยากเป็นครูสอนเพราะเป็นคนชอบสอนแล้วก็แบบ
1: ได้นะ
0: เราก็เลยอยากเป็นครูสอน
1: ก็ถ้าเป็นโปรไปด้วยมันก็จะแบบ
0: ก็เป็นสอนเป็น teaching pro ไงแต่คนคะการสอบ teaching pro ไม่ใช่ง่ายนะคะ
1: แง่ละเน
0: า
1: ะ
0: คุณต้องไปเดินตี3วันเอาสกอร์2วันแล้วตีหมุดขาวด้วยนะไม่ใช่หมุดแดงหมุดขาวคือหมุดผู้ชายหมุดแดงคือหมุดผู้หญิงคุณต้องไปตีหมุดขาวแล้วคุณต้องทำสองวันให้สกอร์สองวันเฉลี่ยไม่เกิน80คะแนนที่ดีที่สุดของพิชี
1: ่
0: ที่ตีหมุดแดง คือตีได้เท่าพี่มนวันนั้น88บอกพี่มนเลยว่าพี่ชี่จะคุยไปตลอดการ
1: พอยหลักก็คือไม่ใช่เลยนะพอย
0: ไม่เพราะว่า
1: พูดถึงพี่มน
0: เพราะพี่มนน่ะวันนั้นเขาตีไม่ดีแล้วเขาจบ88เท่าพี่ชี่ที่วันนั้นพี่ชี่ตีดีเป็น my best score 88
1: เป็นมาตรฐานไปแล้วตอนนี้
0: มาตรฐานแบบเวลาเจอก็
1: เท่ากันนี
0: ่ก็แฮนดี้แคปเท่ากันนะพี่มนแล้ววันหนึ่งพี่มนลากไปตีหมุดขาวจ้า
1: ดีเป็นไง
0: มันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปตีกันนะพี่ชี่วันนั้นอะหมุดขาวนะก็แบบบ้าหรอพี่มนเมื่อไหร่มันจะออดหมุดขาวคนอื่นเขาตีหมุดน้ำเงินกันด้วยพวกโปไปเขาตีหมุดน้ำเงินแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเขาก็ตัวสูงเท่ากับแกอะเขาตีหมุดขาวตีหมุดขาวแล้วพี่ชี่ก็ต้องตีหมุดขาวจริงๆทุกคนเป็นการตีหมุดขาวครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตบ่นตลอดทางเลยอะเมื่อไหร่มันจะออนทั้งทีอะเพราะมันยังไม่ออนอย่างงั้นตีนึงเราออกหัวไม้ตลอดไดเวอร์แล้วก็ยังต้องหัวไม้อะ
1: สักวันหนึ่ง
0: แล้วมันก็คือแบบแต่คือสกอร์มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็วันนั้นตีหมุดขาวจบ105ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าแย่กับการตีหมุดขาวกับครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยเรา105เป็นจบแบบ5253วันถัดมาหลังจากตีหมุดขาวอะก็จบ98ตีหมดแดงนะจบ98อันนั้น5253ใช่ป่ะจบ51กับ417แล้วเมื่อวานที่บอกว่าวงหายอ่ะ 98เหมือนกันแต่จบ5444ก็คือ54ตีเยอะกว่าตีหมุดขาอีกอ่ะนึกออกป่ะเออวันนั้นก็ตีไม่ยากแต่แบบมันรู้สึกท้อแท้มากเลย
1: มันแบบมันไม่ใช่แบบอะไรที่เรารู้สึกฉันสำเร็จแล้ว
0: มันแบบรู้สึกห่างไกลจังเลยแล้วพอเห็นตัวเลข3หลักแล้วใจจะขาดอ่ะต่อสวัสดีครับรวยใช่ว่าเดือนนี้15สิงหาคมมุกพิชี่ไม่ได้ใส่ชุดนอนมีอายุครบ10ปีซึ่งผมเป็นคนคิดส่งข้อความเป็นคนแรก10ปีแล้วเหรอคะ
1: 10ปีนานมาก
0: พิชี่ไม่ได้ใส่ชุดนอนมาจัดรายการรู้สึกผิดหวังยังไงก็ไม่รู้อีอี
1: แสดงว่าพี่พิชี่จัดวิทยุมาแบบ10ปีแล้ว
0: เกิน
1: ใช่ไหมเพราะว่า
0: น้องพี่จิ๋วเนาะถ้าคุณพี่บอกว่า10ปีอะถ้าคุณพี่บอกว่า10ปี
1: ต้องมากกว่านั้น
0: ใช่ไหมแต่ใส่ชุดมาจัดรายการช่วงนั้นก็น่าจะเริ่มจัดได้สักประมาณปี2ปีแล้วเนาะถ้าคุณพี่จำได้อ่ะพี่ธีระถ้าพี่คุณพี่ธีระจำได้คุณพี่พิมพ์มาบอกหน่อย
1: เออ
0: ว่าถ้า
1: เมื่อไหร
0: ่ถ้าคือพี่ชี่จำได้พี่ชี่มาจัดวิทยุครั้งแรกอ่ะตอนเดือนมกรา
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ถ้าจำไม่ผิด
1: มกราปีไหนอ่ะ
0: 58
1: ก
0: ็11ปี11ปีครึ่ง
1: อุ๊ยนานอยู
0: ่น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะมกรา58
1: อ่าฮะ
0: เออจำได้ด้วยว่าใส่ชุดอะไรมาจากรายการ
1: ชุดนอนจริงๆเหรอ
0: ไม่ได้ใส่บ้าวันแรกดิวันนั้นใส่แบบใส่หมวกแบบหมวกคาวบอยอ
1: ่ะ
0: สีดำ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แล้วก็ใส่เสื้อสีน้ำตาลกระโปรงเกงสีดำอะไรอย่างเงี้ยคุ้นๆว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าแบบมีรูปว่าแบบไปกินข้าวกับที่บ้านต่อเหมือนจะแบบวันเกิดมาม่าซัมติงอะไรเงี้ยก็เลยจำได้ว่าเป็นมกรา
1: อ่า
0: เออก็11ปีแล้วนะยาวนานไม่บอกหรอกไม่รู้อายุอยู่ดีๆก็มีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ขโมยเอาไปใช้กระหน่ำส่งข้อความซ้ำๆจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่อย่างใดอ๋อหมายถึงมุกพิชี่ใส่ชุดนอน
1: อ
0: ัน
1: นี้คือต้นตำรับ
0: เหมือนคนทีร้านเนี่ยเขาบอกว่าเออนี่ไง
1: มาแล้ว
0: มุกพิชี่ขาตะเกียบและหลานแฟรี่ไม่ได้ใส่ชุดนอนมาจัดรายการรู้สึกผิดหวังยังไงก็ไม่รู้อี
1: อ
0: ี
1: อ๋อ
0: นี่ไงแต่ว่าคนทีร้านเขาบอกเขาเป็นคนคิดริเริ่มเริ่มใส่ชุดนอน
1: อ
0: เออแต่คุณตั้มเนี่ยเขาเอามาแบบส่งคอมเมนต
1: ์
0: มาแซวทุกครั้ง
1: โอ
0: ้โหขอบคุณสำหรับความทรงจำค่ะ
1: แต่อย่างน้อยเขายังจำได้นะเก่งมากเลยคุณละ
0: เบียคุณเบียบอกว่าสวัสดีครับพิชชี่แฟรี่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: หมดครึ่งแรกไทยโดนสิงโปนำ1-0ตอนนี
1: ้
0: เริ่มครึ่งหลังไปแล้วนะคะเข้าสู่นาทีที่65เราตามตีเสมอแล้วนะจ๊ะ
1: เย
0: ้ด
1: ู
0: สิ
1: แสดงว่าสกอร์รวมตอนนี้มันน่าจะเป็น5-3ป่ะใช่ไหม
0: 4-2
1: เหรอรวมใช่ไหม
0: เราได้ประตูจากจุดโทษ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าในนี้มันไม่นี่ไง
1: อ่ะ4-2
0: มันไม่ขึ้นว่าใครยิงวะ
1: คณะ
0: อ๋อคณะเหรอ
1: ครับ
0: ถ้าดูแอปไลน์อ่ะทำไมมันขึ้นอ่ะ
1: ฟอนม็อบ
0: อ๋อฟอนม็อบ
1: อืม
0: โอเคพีชี่มีเอเนอร์จี้สูงเออใช่
1: จริง
0: แต่พีชี่ว่าพีชี่แผ่วไปเยอะแล้วนะ
1: ก็แต่ก่อนมันสูงมากตอนนี้มันก็จะเป็นแค่สูง
0: แล้วทุกวันนี้เวลาคนเจอคนเอเนอร์จี้เยอะๆก็จะแบบเอเนอร์จี้เยอะจังเลยอ่ะแล้วก็แบบทำไมแรงเยอะไม่หมดจังแล้วก็คิดว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนั้นแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็แอบรู้สึกว่าจริงๆแล้วเอเนอร์จี้ที่เรามีตอนเนี้ยเทียบกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยก็อาจจะเรียกว่าเยอะสำหรับเจเนอเรชัน
1: เฮ้ยแป๊บนึงนะขอขั้นสิงคโปร์ยิงนำอีกแล้ว2-1
0: อ้าว
1: ล่าสุดนี่ไงมันอัปเดตแล้วเต็มไปด้วยฝ่ายหญิงต่อ
0: เออคือถ้าเทียบกับช่วงวัยอ่ะก็แอบคิดว่าก็แอบยังเยอะอยู
1: ่อืม
0: ใช
1: ่ก็ยังมี energy ไปทำนู่นทำนี่ทั้งเล่นกีฬาอะไรว่าไป
0: ใช่จริงพรุ่งนี้มีคนชวนไปโปรแอมก็คือจริงๆตีกอล์ฟวันอาทิตย
1: ์
0: เลิก5 ทุ่มเสร็จ5 ทุ่มกับถึงบ้านก่อนจะน้ำสระผมตอนเช้าตื่นไปอ่านข่าวแล้วก็ไปงานตีกอล์ฟต่อแล้วตีกอล์ฟเสร็จแล้วก็เป็นพิธีกรต่อแล้ววันนี้ก็ตื่นไปอ่านข่าวแล้วก็ไปถ่ายงานกอล์ฟแต่ไม่ได้ตีกอล์ฟแล้วเขาก็ชวนว่าพรุ่งนี้มาตีกอล์ฟไหมมีงานโปรแอ
1: ม
0: เราก็เลยแบบอยากตีจังเลยแต่ว่าแบบติดอ่านข่าวตอนเช้าแล้วก็มีงานสัมมนาตอนบ่ายแล้วก็เลยเล่าให้พี่ตีฟังพี่ตีก็หันมาบอกว่าพักบ้างเถอะเพราะเดี๋ยว
1: คอนทราสต์กับคนที่บ้านมากคนที่บ้านคือ
0: บ้าคนที่บ้านเขาก็อยาก
1: ตีเยอะไหม
0: คนที่บ้านเขาก็อยากตีเออแล้ววันพฤหัสก็มีงงมีงานแล้ววันศุกร์ก็ต้องไปบุรีรัมย์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพักบ้าง
1: เดี๋ยวมันจะน็อกเอาน
0: ั่นแหละถ้าเกิดว่าน็อกเนี่ย
1: นี่แหละจะซวยเอางานที่ต้องทำไม่ได้ทำหมดขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เชียร์ให้พักค่ะ
0: แต่แฟรี่ก็เอเนอร์จี้เยอะนะแม
1: ่ก็เยอะบ้าง เยอะบ้างบางครั้ง
0: เธอว่าเธอกับฉันแค่ energy เยอะกว่าจริงเหรอ
1: จริงอาทาอยู่เท่ากันสิ
0: ไม่สิเอา
1: ตอนนี้เหรอ
0: เอาตอนนี
1: ้ก็ไม่ energy เยอะมันแล้วแต่ช่วงอ่ะไม่ได้เป็นคน energy เยอะตลอดเวลาละกันเออเราจะรู้ว่าเราจะมีแบบลิมิตแค่ตรงไหนอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบเวลาเราเป็นพิธีกรเราก็จะเป็นพิธีกรเงี้ยเราจะถนัดพิธีกรงานที่ใช้ energy เยอะๆ
1: ใช่เราจะไม่ใช่แบบทางการ
0: เออถ้าเป็นงานทางการอะไรเงี้ยว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าเราจะ enjoy กับแบบอย่างเมื่อวานเราไปเป็นพิธีกรงานกอล์ฟอะเราก็แบบ
1: สนุก
0: มากจับขึ้นมาแล้วก็แบบค่อยๆคัดชื่อออกว่าใครมีโอกาสที่จะได้ของรางวัลแล้วทุกคนแบบคือเราจำได้ว่าเวลาเราไปงานกอล์ฟอะเราแบบเวลาประกาศรางวัลเขาก็จะประกาศกันเรียบๆเนาะพี่จิ๋วเนาะเขาจะประกาศกันเรียบๆคนก็จะนั่งกินแล้วก็แอบฟังว่าใช่ตัวเองไหมแต่พี่ชิมไม่ชอบแบบนั้นฉันรู้สึกว่าฉันอยากให้ทุกคนอะโฟกัสที่ฉันโฟกัสที่การประกาศรางวัลของฉันว่าคุณจะได้ไห
1: ม
0: ก็จะค่อยๆแบบเป็นกวนที่ทับสองค่ะ
1: อ
0: ่ะใครยังเหลืออายกมือหน่อยค่ะ
1: ให้พี่แบบอินเทอร์แอคกับทุกคน
0: ใช่
1: ซึ่งมันดีแล้วนะถือว่ามันก็สนุก
0: แล้วเขามีหนึ่งคนพอแบบประกาศรางวัลสุดท้ายอะแล้วบอกทับสองแล้วเขาไม่ใช่ทับหนึ่งอะแล้วเขายกของจะกลับบ้านก็แบบคุณพี่คะเผื่อเขาไม่อยู่คุณพี่อยู่ก่อนเดี๋ยวมันจับใหม่ค่ะคุณพี่ยังไม่ต้องรีบลูกค้าอะไรเงี้ยกูก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็สนุก
1: แต่มันก็สนุกไงฟีดแบบ
0: เราก็สนุก
1: ใช่ไหม
0: เออประมาณนั้นแหละ
1: นั่นแหละเราก็ไปใช้ energy ตรงนั้นไปหมดแล้วไงเวลาทำงาน
0: เ
1: ราก็ใช้ตรงนั้นแบบโอ้ไม่ไหวแล
0: ้
1: ว
0: เวลาเธอกลับบ้านเธอเหมือนแบบ
1: หมด
0: คนน็อตหลุด
1: เออ
0: จะแบบ
1: ใครมันจะไป energy ได้ดีดได้ตลอดเวลา
0: เหมือนวันเนี้ยไปอ่านข่าวเช้าเสร็จใช่ป่ะอ่านข่าวเช้าเสร็จก็ขับรถเพื่อที่จะไปสนามกอล์ฟเพราะเดี๋ยวมันมีงานถ่ายกอล์ฟใช่ป่ะพอไปถึงปุ๊บก็คือไม่ลงเคยได้ยินทฤษฎีเกียร์พีไห
1: มนั่งอยู่บนรถ
0: นั่งอยู่บนรถแบบอยากนั่งอยู
1: ่เป็นบ่อยมาก
0: เออก็คือเป็นทฤษฎีเกียร์พีก็คือนั่งฟังเรื่องเกี่ยวกับมัชชะเออแล้วก็กินข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ซื้อมา
1: เคยได้ยินพี่พิชชี่พูดหลายรอบแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่นี่ยังไม่ขับรถก็แบบหมายถึงนึกยังไม่ออกนะว่าทำไมแต่ว่าพอขับรถเองแล้วเข้าใจเลยเพราะว่านี่ก็นั่งบนรถบ่อยมากแบบอยากนั่งเฉยๆอ่ะบนรถเลยอย่าง
0: ก็แบบ
1: เป็นห้องสเปซของเราก
0: ดโทรศัพท์อยู่เงียบๆคนเดียวแบบไม่อะไรกับใครเมื่อก่อนเคยกลับถึงบ้านอ
1: ะ
0: แล้วเหนื่อยไม่มีแรงจะลงจากรถอะ
1: น
0: อนหลับในรถแป๊บหนึ่ง
1: เออของงี้แป๊บอะไรเง
0: ี้ยอยากอยู่ตรงนี้ทำไมยังไม่อยากลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยเป็นละเพราะพี่ตีบ่น
1: ฮึบหน่อยแล้วก็ออกไป
0: พี่ตีจะชอบบอกว่าแบบกลับมาแล้วทำไมไม่เดินขึ้นบ้านเพราะเขาได้ยินเสียงเปิดประตูบ้าน
1: ไม่ต้องนานไม่ขึ้นมา
0: อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แบบเนี่ยเป็นทฤษฎีเกียร์พีช่วงนี้การผ่อนคลายของพีชี่คือการชงมัทฉะทำกรีกโยเกิร์ตแรงไม่มีก็ยังปั่นเนยถั่วอบซาวโดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทำซาวโดเองนะคืออยากทำเหมือนกันแอบศึกษาวิธีแล้วแต่รู้สึกยากเกิน
1: เอาซาวโดมาอบ
0: ก็คือเอาซาวโดมาอบมาทาเนยถั่วหั่นอะโวคาโดคิดดูดิมีอ่านข่าวตอนเช้านะ
1: แต่
0: ตื่นเช้ามาหั่นมาตื่นเช้ามาตักกิโยเกิร์ตใส่ถ้วยหั่นอะโวคาโดใส่ถ้วย
1: เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองใช่ไหมแบบได้ทำสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสกับเองหน่อย
0: พี่นั้นไม่รู้ว่ารู้สึกได้ผ่อนคลาย
1: ฟิลนั้นแหละ
0: เพราะบ้านมันเสร็จแหละมันก็เลยแบบ
1: มีพื้นที่
0: จะทำเห็นแล้วมันรู้สึกแบบขี้เกียจทำคลิปจะตายแต่ถ้าคลิปมัทฉะจะไม่ขี้เกียจ
1: ก็เป็นคลิปที่เราเอนจอยไม่ใช่งานไม่ใช่ต้องแบบต้องกดดันต้องเป็น
0: แต่คลิปมัทฉะก็ไม่ค่อยลงเสียงไงก็คือตัดชนคัดชนคัดชนคัดชนแล้วเห็นแล้วแบบตอนทำมันก็เหนื่อยอยู่นะแต่ทำมานั่งดูแล้วมัน
1: เพลิน
0: อยากพูดถึงแล้วอยากชงกิน
1: กลับไปชงมัทฉะค่ะ
0: กินได้วันละแก้ว
1: หมดเวลาแล้วนี่แต่ตอนนี้นะคะอัปเดตนิดนึงสิงคโปร์ก็นำไทย 2-1
0: แต่คือนำไทย 2-1 แบบนี้เราก็ยังได้เข้ารอบอยู่นะคะเพราะว่าเกมแรกเราชนะมา 3-1 ตอนนี้ก็จะเป็น 4-3
1: จ้า
0: แต่ก็อย่าให้มันมากกว่านี้ก็แล้วกัน
1: อย่าให้สิงคโปร์ยิงนำอีกรอบล่ะไม่งั้นจะลำบาก
0: ใช่ๆๆๆครับผ
1: ม
0: โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคน
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้ใครคะพี่ตั้มอป
1: อ๋อโอเค
0: โอเค
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะ
0: สวัสดีค่ะให้ทีมชาติไทยด้วยบ๊ายบาย
1: ครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: Lovely นะครับงาน cover ที่ดีกว่าต้นฉบับอย่าง Ellie Ellis นะครับก็เป็นซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปชาวอเมริกันนะครับแต่ยิ้มแกมีโรคประจำตัวอยู่โรคกล้ามเนื้อกระตุกแกจะกระตุกกึกกึกอะไรเงี้ยของแกเหมือนถ้าคนไทยจะเรียกว่าโรคสันนิบาตแต่ว่าอันนี้เป็นโรคนะครับแล้วก็รักษาไม่หายด้วยสำหรับทางด้านของ Billie Eilish นะครับก็เป็นเพลง cover ที่จริงๆเพลงนี้ก็ดังใช้ได้นะ Lovely เนี่ยแต่ผมพูดเลยผมไม่ได้เข้าข้างน้องในนี้นะผมว่าน้องร้องดีกว่าเจ้าของเพลงไม่รู้นะครับก็น้องกำลังจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับในวันที่20นี้ไปเล่นไลฟ์โชว์นะครับก็เป็นกำลังใจให้คนไทยโหวตไม่ได้นะครับถ้าคนไทยโหวตได้น้องเป็นแชมป์แน่นอนไม่ต้องห่วง
1: ครับ
0: น้องมึงเป็นแชมป์แน่เน่เน่ลูกนะครับถ้าคนไทยโหวตได้ณวันนี้คนไทยมันละลานคนที่เขาเอาเน่เน่ไปเขาเรียกพูดยังไงไปรีแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามนะครับมันตามไปทุกที่ที่เขารีแอคชั่นแล้วทุกคนที่เขารีแอคชั่นน้องเน่เน่เขารีแอคชั่นดีหมดนะแต่มึงอ่ะด่าเขาแต่ตัวเองอ่ะทำเองมึงทำไมไปเม้นแล้วก็เอาธงไทยไปติดด้วย
1: อ้าว
0: มึงด่าเขมรไปไหนมีแต่ธงมึงเอาธงไทยไปติดทำไมคืออะไรวะคนไทยผมไม่เข้าใจเขาพูดถึงน้องเราดีก็ไม่ต้องไปอะไรเขาก็ป
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ่อย
1: ่
0: เขาพูดไปจะไปโอ้โหจะไปอวยจะอวยเพื่อไม่ต้องครับเฉยๆครับเขาอวยอยู่แล้วนะฮะโอ้อ่ะก่อนอื่นเลยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วครับกับสอนวันไทยครับเจอกัน3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับจนถึง5 ทุ่มนะครับผมมอนมี่ครับพร้อมด้วยคุณมานัทมาสะสวัสดีคุณมานัทครับ
1: สวัสดีพี่มนครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ผมมาด้วยอารมณ์ที่
1: ครับ
0: ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ผมพูดต
1: ท
0: รง
1: ำ
0: ๆแล
1: ไ
0: ้
1: ม
0: วกัน
1: ฮะ
0: นะฮะ
1: เ
0: ล
1: ร
0: ่
1: ื
0: า
1: ่อ
0: ส
1: ง
0: ุดตอนน
1: ค
0: ี้
1: อม
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่ราชมังคลากีฬาสักท่าน
1: ครัน บ
0: ะฮะทีมชาติไทยครับนัดแรกไปเก็บชัยชนะมาจากสิงคโปร์ได้3-1
1: ใช่
0: แต่ปัจจุบันณวันนี้ครับตอนนี้เลยครับโด
1: คร
0: น
1: ับ
0: สิงคโปร์นำอยู่2-1
1: อ้าว
0: ผมดูแล้วผมจะอ้วกครับ
1: เฮ้ยรอบรองหน้า
0: คืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยมีการออกมาน้อยใจให้ควายขอด่าละทีวะ
1: ยังไ
0: ม
1: ง
0: ีการอ
1: ฮ
0: อกม
1: ะ
0: าน้อยใจครับผู้ชายใส่แว่นที่ยืนข้างสนาม
1: มีหลายคนนะ
0: น้อยใจเลยวันเนี้ย
1: ครับ
0: ยืนข้างสนามเนี่ยยืนเป็นโค้ชยืนบื้อๆของมันอยู่เนี่ยอยู่ข้างสนามเนี่ย
1: ครับ
0: น้อยใจเฮ้ย10 เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครทำไมไม่มีใครชอบ
1: นี่
0: ผมขอตอบแล้วใครแปลเป็นภาษาอังกฤษให้มันฟังได้กรุณาแปลผมตอบแบบคนไทยแล้วกัน
1: ครับ
0: คุณนัทก่อนจะไปว่าถึงเกมนะตอนนี้นาทีเท่าไหร่แล้ว
1: นาทีที่80ครับ
0: จบแบบนี้เข้ารอบแต่ถ้าโดนเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวว่าดูคุยลูกเกมแต่เอาไอ้เรื่องนี้ก่อน
1: ครับ
0: หรือเอาลูกเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องมันเบรกหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะรวบรวมว่าทําไมมึงถึงไม่ถูกใจคนไทยส่วนใหญ่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับเอาว่าตอนนี้ครับอีก10 นาทีนี้เราตามทีมชาติไทยกันก่อนเอา
1: คร
0: ให
1: ั
0: ้
1: บ
0: จบกันในคามือกันไปก่อนว่าเป็นอย่างไรลูกเกมเป็นไงคุณนัทคุณดูแล้วเป็นไงบ้าง
1: โอ้โหเอาวันนี้ก่อนนะเอา
0: เอ
1: ว
0: า
1: ัน
0: วัน น
1: ี
0: น
1: ้
0: ี้เลย
1: ก่อ
0: วัน นนี้เลยวันนี้เลยวันนี้เลย
1: ดูเหนื่อยอ่ะ
0: ไม่เอาเลยเลยอ่ะวันเนี้ย
1: คือโอเคแหละในหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยคู่แข่งเราเนี่ยมักจะครองบอลได้เยอะกว่าแต่ก็อ่ะก่อนหน้านี้มันคลายข้อคอรหาได้ตรงที่ว่าคลองเกมเยอะกว่าแล้วไงเกมสวนกลับเราดีจนเป็นมาชนะเดินทางมาจนถึงรอบรองชนะเลิศอันนี้ก็ไม่เถียงอันนี้ก็ไม่เถียงแ
0: ล
1: ต่
0: าว
1: ก
0: ย
1: ็
0: ังครองบอลเยอะกว่าเรา
1: ถูกต้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์นาทีที่81เนี่ยสกอร์รวมเราอาจจะดีกว่าเนี่ยแต่ว่าจากรูปเกมเนี่ยสิ
0: ส
1: บ
0: ุด
1: นาย ท
0: อ
1: ี
0: ดเลย
1: ท
0: ใช
1: ี
0: ่
1: ่
0: ไห
1: เ
0: ม
1: หลือเนี่ยโอ้โหมีโอกาสโดนครับ
0: เฮ้ยไม่ใช่มีโอกาสได้อ่ะ
1: มีโอกาสจริงๆโอกาสได้เราเมื่อสักครู่ก็มีชนเสา2 ครั้งติดๆนะพี่มนจากธีรศักดิ์เผยพิมายแต่ว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยอ่ะผมทิ้งเครดิตไว้นิดนึงเพราะว่าผมพูดตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์แล้วว่าผมชอบชุดนี้ตรงที่เขาใช้ชุดU23เยอะกับรายการอาเซียนเนี่ยผมโอเค
0: ไม่ใช่เขาใช้เยอะเขาไม่มีทางเลือกครับ
1: นะครับผม
0: ล
1: แต่
0: องดูให้มันมีทางเลือกดูมันไม่ใช่ชุดใหญ่อ่ะ
1: คือ
0: ไอ้นี่มันคิดอะไรเป็นเออ
1: คือโดยรวมผมมองเป็นเรื่องดีกับชุดเด็กอ่ะ
0: ครับ
1: ที่มาเป็นแกนหลักในชุดนี้
0: อืม
1: ผมคิด
0: อื
1: ไป
0: ม
1: ในมุมนั้นถึงแม้ว่ารูปเกมดูแล้วมันแบบใช้คำว่าพยายามดู
0: เออผมจะไปเขาใช้คำนี้มันดูเหนื่อยเหนื่อยไงไม่รู้นะคือ
1: พยายามดูคืออ
0: ืมให้คุณดัดพูดเลยอืม
1: ผมรู้สึกว่าผู้เล่นไทยตอนเนี้ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะครับ
0: เอาตัวรอด
1: เอาตัวรอดเอา
0: อ
1: ต
0: ื
1: ัว
0: ม
1: รอดถ้าพูดแบบดูดีเลยเนี่ยเหมือนที่นักวิเคราะห์หลายๆคนพูดว่าแอนโทนีฮัดสันเนี่ยเขาเรียกอะไรอะแก้เกมเป็นเกมต่อเกมไป
0: อืมเฮ้ยแสด
1: แ
0: ง
1: บ
0: ว่
1: บ
0: าเก่งใช่ไหมอย่างเงี้ยแก้เกมเป็นเกมต่อเกมเนี่ย
1: ผมมอง50%อะแก
0: ค
1: ้
0: ือ
1: เกมมองเป็นเกมต่อเกม
0: อ่า
1: ไม่ได้มองแบบระย
0: ย
1: ะ
0: าว
1: ย
0: ย
1: าว
0: าวอืม
1: อีก50%ผมให้ความสามารถเฉพาะตัวของนักบอล
0: เฮ้ยโอ้โหนี่ให้โค้ชตั้ง50%เลยเหรอ
1: 50ครึ่งหนึ่ง
0: นี่ให้เยอะนะเนี่ย
1: เยอะเยอะ
0: โอ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวนะฮะคือผมนั่งดูอันนี้ผมไม่เคยนั่งดูเกมอันนี้ทักษะแบบเต็มๆหรอกนี่นั่งดูแบบครึ่งแรกเต็มๆผมจะอ้วกอืมผมพูดตรงผมจะอ้วก
1: มันคือสิงคโปร์จับทางเราได้แหละไอ้ทำแบบเนี้ยเกมแรกที่เราไปชนะวันนั้น
0: ออื
1: ะ
0: มอืม
1: มันทําได้เพราะว่าสิงคโปร์ไม่รู้ไง
0: อื
1: เร
0: ม
1: าไปเล่นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆให้เขาบุกแล้วพอสวนกลับโป
0: อื
1: ้
0: ม
1: งโป้งโป้ง3 ลูกได้โอ้
0: อ
1: โห
0: ืม
1: หล่ออ
0: ืม
1: หล่อเลย
0: อืม
1: แต่วันนี้มันสวนกลับไม่ได้ไงเขาป
0: อ
1: ิ
0: ื
1: ด
0: ม
1: มัน
0: อืม
1: แล้วจังหวะจะแจ้งของเราเนี่ยก็ชนเสาบ้างติดบล็ออ ก
0: ่า
1: บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดโทษนี่แฟร์ไหมผมไม่ดูละตอนแรก
1: จุดโทษคือ100%ครับ
0: อ่าโอเค
1: ก็คือเราหลุดเดียวอ่ะพี่มน
0: ไร้ข้อกังหานะกังขานะ
1: ไม่ใช่ไม่ต้องเถียงอะไรเลย
0: อ
1: ร้
0: ่
1: อ
0: าย
1: เปอร์เซ็นต์
0: มันใบแดงไหม
1: ไม่
0: อ่าโอเคโอเคโอเคหลุดเดียวก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับรูปเกมไม่ดีคือมันอูดอย่างเดียวครับคือผมคือเอาอันนี้ก่อนแล้วกันผมไม่ได้พูดถึงรูปเกมโดยรวมในลักษณะการเล่นของแอนโทนีฮัดสันแล้วกันเอาเป็นวันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องให้สิงคโปร์มันครองบอลเยอะขนาดนี้
1: นั
0: ต
1: ่
0: ัน วเ
1: แ
0: อ
1: หล
0: ง
1: ะ
0: ก็ไปรับรับลึกรับ
1: บูก
0: คือมึงเป็นฝรั่งอะไรของมึงฝรั่งที่มันกลัวตายฝรั่งมึงควรออกคือถ้าผมด่าเนี่ยมึงควรออกไม่ใช่นะผมอาทิตย์ที่แล้วผมก็ออกตัวให้นะคือผมก็จะบอกว่าผมก็ไม่ต้องการว่าให้มันบุกบ้าเลือดอะไรตั้งหนาไม่ใช่
1: เหมือน
0: แต่
1: กัน
0: มันไม่ใช่รูปเกมแบบนี้
1: ใช่
0: ผมเคยพูดแล้วว่าบางทีมที่เราควรรับก็รับ
1: ถูก
0: ทีมที่เราไม่ควรไปรับมันเช่นไอ้สิงคโปร์เช่นลาว
1: ใช่
0: ไอ้คนรอบบ้านเราพวกนี้เราไม่ควรไป
1: ใช
0: ร
1: ่
0: ับมันเพราะเราเหนือกว่าเขา
1: ต้องโดยเฉพาะ
0: จ
1: ใน
0: ะไ
1: บ
0: ป
1: ้าน
0: รั
1: เ
0: บ
1: รา
0: ทำไมถูก
1: ถ
0: ต
1: ู
0: ้อง
1: ก
0: และในบ้านเราถอยมารับเพื่ออะไร
1: ใช่เดี๋ยวต้องขโยกเลยขยมเลยกด
0: ก็
1: ให้อยู่
0: มันบุกเราอยู่แล้วก็ใส่มันไปเลยเอาให้
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: กลัว
1: ใช่
0: ไอ้โค้ชอย่างเงี้ยไอ้คณะกรรมการเนี่ยไอ้ประธานเทคนิคทั้งหลายมาดูหน่อยดิน
1: ั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่เครียดด
0: ค
1: ้ว
0: ิ
1: ย
0: ดไหมคิดมั่ง
1: ค
0: ไ
1: ิ
0: หม
1: ดด้วยใส่แว่นด้วย
0: ไม่พูดแล้วโมโหเนี่ยไม่พูดแล้วแม่งโมโหพูดผมไม่ใช่เป็นคนบ้าเกมบุกแต่มันดูแล้วมันทุเรศตาดูแล้วมันแบบอะไรสิงคโปร์เฮ้ยลาวเนี่ยยังครองบอลน้อยกว่ามันมันไม่ใช่แล้วถ้าถามว่าชนะไหมก็ไม่ได้เถียงมันชนะไม่ชนะแต่บางครั้งอ่ะผมไม่ได้พูดว่าเราต้องบุกทุกทีมในโลกใบนี้นะมึงเจอญี่ปุ่นมึงจะไปบุกมันเหรอ
1: มันก็ไม่ได้
0: เออถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมไหนที่เราสู้เราสู้เราไม่ใช่เจอใครที่เป็นทีมรองบ่อนเรารับหมดไม่ใช่ครับ
1: จริง
0: ไม่ใ
1: ถ
0: ช
1: ู
0: ่
1: กต
0: ค
1: ้
0: ร
1: อ
0: ัง บ
1: โดยเฉพาะในอาเซียนและเล่นในบ้านเนี่ยอย่าไป
0: อ
1: ก
0: ื
1: ลั
0: ม
1: วอย่าไปห
0: อ
1: ย
0: ือ ม
1: ง
0: ไอเนี่ยหยอง
1: ใช่โอ้โหและเล่นอย่างเงี้ยคือไม่แปลกใจทำไมคนหนึ่งเลยคนดูน้อย
0: อืม
1: เพราะว่าโอเคเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า
0: อืม
1: สุดท้ายแล้วผมว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องรองมากถ้าฟอร์มการเล่นของเราเนี่ยมันน่าดูมันเรียกแฟนบอลเรียกแขกเนี่ยไม่ว่าจะบัตรไม่ต้องลดราคาด้วยอ่ะผมว่ามาอ่ะ
0: อ่าใช่
1: คน
0: ใช
1: มั
0: ่
1: นมาอ
0: ถ
1: ั
0: ู
1: นน
0: ก
1: ี้
0: ต้
1: ค
0: อ
1: ื
0: ง
1: อส่วนหนึ่งที่แฟนบอลไม่ได้เข้าสนามแต่วันนี้แค่18,000 คนเองนะพี่มน
0: น้อยมากน้อยกว่าครั้งท
1: น
0: ี่
1: ้อ
0: แ
1: ย
0: ล้ว
1: ม
0: น
1: า
0: ะ
1: ก
0: ครั้งที่แล้ว16,000นะ
1: ใช่ถึง
0: ฝนตกหรือเปล่าเกี่ยวไ
1: ฝ
0: หม
1: น
0: ฝ
1: ต
0: น
1: ก
0: ตก
1: ด
0: ไหม
1: ้วยแล้วก็วันผมว่ามันเป็นวันธรรมดาด้วยวันทำงานอะไรเงี้ย
0: นะฮะก็คือแล้วก็น้ำก็ยังขังคืออะไรนักหนาผมก็ไม่เข้าใจ
1: จริงๆสนามราชมังเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเรียกว่าภาคเอกชนเข้ามาดูแลสนามหญ้าเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำเลยที่ดูแลสนามฟุตบอลในประเทศไทยดีๆเลยอ่ะพี่มนว่าแต่ก็ดูดีขึ้นช่วงแรกเห็นชัดว่าน้ำขังมีผลต่อรูปเกม
0: แต่ผมว่าคือผมไม่เข้าใจว่าฝนมันไม่ตกแล้วทำไมน้ำขังราชมังเป็นอะไรเมื่อก่อนน้ำมันไม่ขังขนาดนี้เออการดูแลสนามกกท.เรโนเวทไปแล้วไม่ใช่หรอทำไ
1: เร
0: ม
1: โน
0: มัน
1: เ
0: ย
1: ว
0: ังเป็
1: ท
0: นอ
1: แ
0: ย
1: ล
0: ่า
1: ้
0: งน
1: ว
0: ี้อยู่เออ
1: ผมตามเพจบริษัทที่เขาดูแลเรื่อง
0: ค
1: หญ
0: ร
1: ้
0: ั
1: า
0: บ
1: ทั้งหมด
0: ครับ
1: วุ้ยดีเลยให้ข้อมูลดีให้รายละเอียดดี
0: ว่า
1: คือการดูแลค่อนข้างดีแต่ว
0: เ
1: ั
0: อ
1: นนี
0: อ
1: ้คำตอบในสนามแต่โอเคแหละเรื่องของฝนตกตอนต้นเกมระยะเวลาในการระบายน้ำอ่ะมันมีระยะเวลาของมันอันนี้ผมเข้าใจได้แต่พอมันเลยช่วงผมไม่รู้ว่ามันกี่นาทีนะพอมันเลยช่วงนั้นไปเนี่ยก็ตรงริมอะไรเงี้ยเรื่องน้
0: ก็ยังมีอยู่
1: ำนิดหน่อยยังมีอยู่แต่มันมีผลต่อเกมไงพี่มัน
0: ใช่มันคือคอนโทรลเอาล่ะสนามเดียวกันมันมีผลทั้งเราทั้งเขาไม่เถีย
1: ใ
0: ง
1: ช่ใช่ใช่
0: แต่มันไม่ควรมีผลถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับนะเดี๋ยวเราตามให้จบครับคุณฟังไม่ต้องห่
1: คว
0: ง
1: รับ
0: ครับเดี๋ยวตาม
1: นา
0: ให้
1: ที
0: จบ
1: ท้า
0: คร
1: ย
0: ับ
1: ครับตอนนี้
0: เท่าไหร่นะ
1: นาทีสุดท้ายแล้ว89ก่อนค
0: ต
1: ร
0: ่อ
1: บเว
0: เท่าไ
1: ล
0: หร
1: า
0: ่วะโหแล้วมันแพ้สิงคโปร์ในบ้านเนี่ยเราไม่เคยแพ้เลยนะกี่ปีแล้ววะเราไม่เคยแพ้
1: โอ้ก็ตั้งแต่สมัยนู่นนะเท่าที่จำได้อ่ะสม
0: ส
1: ัย
0: มัยยุคไทเกอร์คัพอ่ะ
1: ใช่ยุค AFF ยุคโค้ดหลังอ่ะไอ้
0: เพราะอุ่นเครื่องล่าสุดชนะ3-2
1: ยุคที่สิงคโปร์โอนสัญชาติทั้งทีมอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ
0: ไอ
1: ้
0: ้นี่ก็โอนเยอะนะ
1: ดูลิกเนี่ยนะอะไรเงี้ย
0: ไอ้นี่ทั้งซองทั้งนากาตะทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะไอ้นี่ก็เยอะใช้ได้นะครับก็ผมก็แพ้วันนี้ไม่ได้แฮปปี้นะ
1: ใช่ถึงแม้ว่าเราจะเข้ารอบชิงก็ตามแต่นะถ้าจบสกอร์นี้นะแต่ว่าเราแพ้สิงคโปร์อ่ะผมแล้วเล่นแบบนี้ในบ้านอ่ะสำหรับผมมัน
0: ไม่โอเค
1: ใช่มันไม่ประทับใจ
0: ไม่โอเค
1: พยายามใช้คำสวยๆนะ
0: ใช่ไม่โอเคครับนะครับคือโอ้ย
1: ผม
0: อย
1: ว
0: า
1: ่
0: ก
1: า
0: ด่านะแต่มัน
1: ชุดนี้นะถ้าไม่มีตังสารัตนะดูไม่เจอเลยตรงกลาง
0: ใช่ไหมเฮ้ยมันมีวรชิตเนี่ย
1: วอลเชก็คือตัวข้างบนแต่ผมว่าคณะดูดีกว่ายิมนะ
0: ล่ะวันนี้อ่ะดิ
1: แต่โหหลายนัดเลยแต่ว่านัดแรกๆโอเคยิมมันดีกันคนละแบบอ่ะดีคนละแบบโดยเฉพาะนัดที่แล้วเนี่ยคณะนี่คือโอ้โห
0: ว
1: เ
0: ั
1: อ
0: น
1: าน
0: ี
1: ไ
0: ้
1: ป
0: ไม่ลงอ่ะลง
1: อ้
0: ด
1: า
0: ิ
1: วเนี่ยเพิ่งลงเมื่อกี้ลงมาแทนยิมซึ่ง
0: นะ
1: ย
0: ฮ
1: ิม
0: ะ
1: เนี่ยเราก็โอ้โหยังไงผมก็ยิมอยู่แล้วโอ้โหแต่วันนี้ให้แต้มไอ้นัดที่แล้วให้แต้มคณะนะ
0: ครับเออต่อกี่นาทีเนี่ย
1: ห้า
0: จ
1: นา
0: ำ
1: ที
0: ผ
1: คร
0: ม
1: ับพี่
0: โอ้โหต่อ5มึงต่ออะไรเยอะแยะวะ
1: 5 นาทีแล้วกำลังจะเป็น3-1นะฮะตอนนี้
0: 3แล้วเหรอ
1: ยังครับเกือบครับ
0: โอ้โหแล้วถ้า3-1ก็จบนะครับนะฮะ3-1ต่อเวลาก็โดนครับแล้วดูจังหวะเขาลากเข้ามาด้วยจ่ายเข้ามาโดนสกัดออกไปก่อนครับถึงกับเกาหัวเลยอ่ะ
1: อ่ะ
0: โดนเหรอ
1: ยัง
0: เตะมุมครับสำหรับทางด้านสิงคโปร์ครับอ้าวแล้วกำพลลงไปอู้อย่าอู้ไอ้น้องลุกเออคือยุคสมัยนี้มันไม่ใช่มานั่งอู้แล้วครับ
1: มันไม่ได้นะตอนนี้กดมันก็ชัดเจนอ๋อโดนกระแทก
0: โอเคเราได้ฟาวไม่เกี่ยวครับนะฮะ
1: ไอ้นี่ก็ตัวเจ็บฟุตบอลโลกเราเลยเนี่ยตอนเนี้ย
0: โค้ชก็เป็นโค้ชรุ่นใหม่นะสิงคโปร์นะ
1: ใช
0: เก
1: ่
0: ่งใช้ได้นะเนี่ย
1: จะได้เลยดูดีเลย30 กว่าเองนะครับ
0: เก่งใช้ได้
1: 36-37
0: นะครับก็
1: แล้วมีมีมนะโค้ชคนนี้
0: ทำไมอ่ะ
1: เขามีลูก แล้วภรรยาเขาเป็นคนไทยครับ
0: ก็จริงเหรอ
1: ครับแล้วนักข่าวถามในห้องแถลงข่าวหรื
0: ว
1: อ
0: ่า
1: ที่สักที่หนึ่งครับว่าลูกเขาชื่อจู๊ดหรืออะไรนี่แหละว่าถ้าลูกชายโตเนี่ยจะให้เล่นทีมชาติไหนเขาก็บอกว่าต้องสิงคโปร์สิเพราะเขาเป็นสิงคโปร์แล้วนักข่าวก็บอกว่าแล้วภรรยาไม่ว่า
0: แล้วเขาว่าไง
1: เขาบอกว่าคุณก็อยากให้ภรรยาผมรู้สิ
0: ไปรู้ได้ไงบ้ามึงรู้ดิเป็นผมมึงจะถามแล้วสิงคโปร์มันจะดีกว่าไทยตรงไหนเป็นผมถามเนี่ยผมถามแน่นอนถามนิดนึงแล้วสิงคโปร์ดีกว่าไทยตรงไหนเกียรติประวัติเกียรติยศมันดีกว่าไทยตรงไหน
1: ผมก็
0: ไอ
1: เป
0: ้
1: ็น
0: บ้าลูกมีโอกาสเลือกชาติที่ใหญ่กว่าทำไมไม่เลือกผมไม่พูดคํานี้เลย
1: เขาเป็นโค้ชสิงคโปร์อยู่อ่ะพี่มนแต่ต
0: ล
1: อน
0: ูก
1: ท้ายก็ตอบว่าไงรู้ไหมฮะ
0: ว่า
1: เมียผมน่าจะรู้แล้วตอนเนี้ย
0: ก็ให้เมียมันด่าไอ้บ้าเราอยู่ในชาติที่ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่ามันเยอะแม่มันจะมาเลอะเทอะกับเราได้ไงไม่ได้นะฮะคือสัญชาติเนี่ยพูดเล็กก็เกากระบาลนะความหวงสัญชาติของเรานี่มันสุดๆอยู่แล้วนะครับมันสุดยอดอยู่แล้วนะฮะของเขามันง่ายไงมันต้องการประชากรมันก็ว่ากันไปครับนะแต่ของเราไม่ได้ครับของเราเรื่องสัญชาติเนี่ยอย่างวันเนี้ยถ้าถามว่าเราจะโอนสัญชาติได้ไหมไอเหงียนมันโอนบราซิลมา3 คนมียุโรปมาคนหนึ่งเซอร์เบียไหมมัน
1: คร
0: ผ
1: ั
0: ู้
1: บ
0: สาวตูมันอ่ะนะครับก็มันก็สิทธิ์ของมันนะแต่ของเราจะไปทําอย่างมันทําไม่ได้นะฮะคือถ้าถามว่าสิ่งที่เราต้องการในการที่อยากจะให้ใครโอนสัญชาติบ้านเรามากที่สุดณวันนี้เลยคือไมคอนคาร์โดโซแน่นอน
1: โอ้โห
0: แล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าไมคอนโอนย้ายสัญชาติมาเลยคนไทยต้อนรับ
1: ชัด
0: คน
1: แน
0: ไท
1: ่
0: ย
1: น
0: ไม
1: อ
0: ่
1: น
0: ติดตะขวงเลยคนไทยไม่ตะขิดตะขวงใจมึงมาเลยไมคอนถูกป่ะแต่มันไม่ได้ไง
1: เขาม
0: แล
1: ี
0: ้ว
1: ส
0: ติ อ
1: ท
0: น
1: ธ
0: น
1: ิ
0: ี้
1: ์เล
0: ขึ้
1: ่
0: น
1: น
0: ชุดใหญ่บาเยิร์นไปแล้วน
1: เ
0: ะ
1: ขามีสิทธิ์ติดธงไทยนะพี่มน
0: ไม่มี
1: นักเรียนไทย
0: ไม่ได้พี่เกี่ยวสัญชาติเดี๋ยวผ
1: น
0: ม
1: ั
0: อ
1: ก
0: ธ
1: เ
0: ิ
1: รี
0: บาย ย
1: น
0: ให
1: ไ
0: ้
1: ท
0: ฟัง
1: ย
0: ไหมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเบรกแป๊บหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: แต่
1: ผม
0: ว่าเอ้ยมันยังไม่เบรกไหม
1: ยัง
0: ยั
1: ไม
0: งไ
1: ่
0: ม่เบ
1: ม
0: ร
1: ี
0: กยังไม่เบรกยังไม่เบรกคือเอาจะเอาไมค์คอนเลยไหมล่ะ
1: เอาไม่ค่อยเลยพี่
0: ไมค์คอนเลยคืองี้คุณนัทการที่จะได้สัญชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณจะเป็นนักเรียนไทยต่อให้ไมค์คอนเกิดในประเทศไทยก็ไม่ได้ครับ
1: ไม่ผมหมายถึงทีมนักเรียนไทยเพราะว่าเ
0: อ
1: ข
0: ๋
1: า
0: อ
1: เป็
0: ถ้
1: น
0: าทีมนักเรียนไทยได้
1: ทีมนักเรียนไทยผมหมาย
0: ท
1: ถ
0: ี
1: ึง
0: มนักเรียนไทยแต่ว่าถ้าจะมาติดทีมชาติไทย
1: อ๋อ
0: เ
1: ไ
0: ล
1: ม่
0: ่น
1: ได้อัน
0: อ
1: น
0: ั
1: ี
0: น
1: ้
0: นี
1: ไ
0: ้
1: ม่ได้
0: ไม่มีทางอยู่แล้ว
1: ไม่มีท
0: น
1: า
0: ัง กเรียนไทยได้เพราะเขา
1: ใ
0: เ
1: ช
0: รีย
1: ่
0: นในประเทศไทย
1: เขาเรียนกรุงเทพคริสเตียนหมายถึงธงที่ติดธงเนี่ยก็คือ
0: ธ
1: ท
0: ง
1: ี
0: ช
1: ม
0: าติไท
1: น
0: ย
1: ักเรียนไทยใช่ใช่
0: แต่บาเยิร์นมันคงไม่ปล่อยหรอกนักเต
1: อ
0: ะ
1: ุ
0: ระ
1: ้
0: ดับ
1: ย
0: ตอนนี้ให้มันเล่นนักทีมนักเรียนไทยคืออะไรวะ
1: ไม่มี
0: มันคือ
1: แล้
0: ช
1: ว
0: ุดใหญ่แล้วคุณเห็นมันลงมันจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจ
1: ล
0: ึ๊กเด
1: ง
0: ินทางขวา
1: ใช่
0: ไอ้บ้าพัฒนาไปไกลมากคุณได้เล่นกับโอริเซ่คุณได้เล่นกับดีอาร์ตคุณเล่นกับแฮร์รี่เคนคุณเล่นโจชัวคิมมิดคุณโอ้โหมันพัฒนากันไปแบบ
1: สุดยอดอ่ะ
0: ถูกป่ะ
1: ถูกครับ
0: วันนี้อยากฮือฮานะต้องให้มาเล่นกรุงเทพคริสเตียน
1: ใช่
0: บ
1: ซ
0: อ
1: ึ
0: ล
1: ่ง
0: จ
1: ก่
0: ต
1: อน
0: ุรมิตรหนักกว่าเดิมอีก
1: โอ้โห
0: เล่นบอลจตุรมิตรหนักกว่าเดิมอีกงานเนี้ยผมบอกเลยจบแล้วนะสอง
1: จ
0: ห
1: บ
0: นึ่
1: แล
0: ง
1: ้ว
0: น
1: ค
0: ะ
1: รับนะคอนเฟิร์มครับทีมชาติไทยเราจบด้วยสกอร์วันนี้แพ้ต่อสิงคโปร์2-1นะครับได้1-2นะครับ
0: ทุเร
1: แล
0: ศ
1: ้ว
0: โถ
1: ก็
0: แท้เข้าชิง
1: สกอร์รวมสี
0: ส
1: ่
0: ี่
1: ส
0: ส
1: าม
0: าม
1: เราเข้าชิงชนะเลิศกับสักทีนึงแหละระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามแต่ตอนนี
0: ล
1: ุ้
0: ้น
1: เวี
0: ม
1: ย
0: า
1: ดน
0: เล
1: าม
0: พลิกไปชนะ4-1
1: ใช่
0: โอ้โหจะเป็นไม่ได้วะ4-1
1: ก็ไม่แน่พี่มดอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: 3-0ผมว่ามาเลเซียประตูแล้วมาสัก4-1แล้วกันมันจะได้ขาดไปจบ
1: มาเล
0: ๆน
1: ม
0: ะ
1: ันจบ2-0ใช่ไอ
0: ใช่โด
1: เ
0: น
1: ว
0: ไ
1: ี
0: ป
1: ยด
0: ส
1: น
0: อ
1: าง ม
0: ศ
1: จ
0: ู
1: บ
0: นย์
1: สองใช่
0: โดนไป2-0นะครับอ่ะก็ว่ากันไปครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะมาชำแหละเรื่องแอนโทนีฮัดสันหน่อย
1: ครับ
0: ซึ่งแอนโทนีฮัดสันพูดมากบ่นซึ่งมันน่ารำคาญเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังว่าทำไมใครแปลให้มันฟังได้ช่วยแปลหรือถ้าใครบันทึกได้แล้วไปให้มันฟังช่วยเอาให้มันฟังด้วยนะฮะว่าเหตุผลที่คนไทยรู้สึกกับมันอย่างเนี้ยเพราะอะไรเอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกคนแล้วกันส่วนใหญ่
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะพักกันแป๊บหนึ่งขออนุญาตไปล้างตาหน่อยหงุดหงิดเหลือเกินแล้วก็ง่วงด้วยเมื่อกี้นี้นะฮะผมง่วงอีกแล้วดูทีมชาติไทย มันเป็นบ้าอะไรง่วงจังเลยนะฮะแล้วคุณกลับไปวันไหนเนี่ย
1: วันเสาร์
0: โอ้โหนึกว่าคุณจะมาเอา
1: ผมจะโทรหาแต่โอ้โหผมมาอีกทีคือ1 กว่าเลยโอ้โห
0: ยาวแล้ว
1: ย
0: โอ
1: า
0: เคว
1: แล้ว
0: โอเคได้เ
1: ก
0: ดี๋
1: ็
0: ยวคุณขึ้นมาใช่ไหม
1: แต่เดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวแจ้งครับ
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: คร
0: พ
1: ั
0: ับ ก
1: ผ
0: แป๊
1: ม
0: บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจ
4: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลังภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาการเกษรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชน สรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด22จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผีแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถท จบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้

0: วงที่สองครับของสอนอฟุตบอลไทยพัดไปล้างหน้าล้างตาพัดไปเพื่อรวบรวมคำพูดที่เดี๋ยวจะต้องมาพูดถึงพ่ออันโทนีของพวกเราน น
1: ะ
0: ะ
1: ค
0: ฮ
1: รั
0: ะ
1: บ
0: วันนี้ก็ทำให้ทีมแพ้แต่เข้าชิงวันนี้มันก็คงไม่นับอีกอ่ะมันก็ไม่นับวันนี้ไม่นับวันนี้ไม่นับถือว่าไม่น
1: แ
0: ั
1: พ
0: บ
1: ้ไง
0: ไม่นับไม่
1: น
0: น
1: ั
0: ับ บ
1: ได้
0: ไม่
1: ไ
0: น
1: ง
0: ับ
1: อ่ะ
0: เพื่อจะนิดนึงผมไปได้โยเกิร์ตมาใหม่
1: ครับ
0: มันเป็นแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งแต่วันนี้มันในพวกไม่มีแบรนด์คุณนัท
1: โฮมเมดนะครับ
0: ไม่ใช่โฮมเมดครับผมไม่ได้โฆษณานะแต่บอกนิดนึงของดัชชี่
1: อ๋อ
0: เฮ้ยอร่อยนะ
1: เฮ้ยออริจินอลใช่ไหมครับ
0: มาเป็นน้ำผึ้งครับ
1: อ่า
0: คือน้ำตาลแค่สี่
1: ครับ
0: แล้วก็พลังงานให้80เองแต่มีโปรไบโอติกด้วยผมว่าดีคือถ้ากินดิบๆเลยอ่ะไม่ข้างล่างมันจะเป็นน้ำผึ้งที่มันไม่ได้หวานอะไรอยู่ข้างล่า
1: อ
0: ง
1: ่าครับ
0: เป็นเลเยอร์ข้างล่างผมว่าก็กินได้นะแต่ถ้ากูจักน้ำผึ้งหน่อยเออโอเคแล้
1: อ่
0: ว
1: า
0: ไ
1: ร
0: ม
1: ู
0: ่
1: ้
0: ได้
1: สึ
0: หว
1: ก
0: า
1: ว
0: น
1: ่าต้องไปลองแหละ
0: ไม่ได้หวานไม่ได้หวานอยู่ในตู้แต่คุณต้องไปหาตามท็อปนะ
1: อ๋อโอเค
0: ร้านสะดวกซื้อไม่มี
1: โอเคครับ
0: นะครับดีดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่บรรจุภัณฑ์ดีใช้ได้
1: ดูเป็นแก้วเลยใช่ไหมฮะ
0: เป็นแก้วเลย
1: อ๋อดูดีเลย
0: ฝาทองอ่ะ
1: ปกติผมชอบเป็นออริจินอลครับพี่มน
0: คุณชอบแบบดิบๆเลยใช่ป่ะ
1: ดิบเลยครับ
0: ดิบๆก็ดี
1: ไม่ปรุงเลย
0: แต่บางทีผมก็เกินต้านกันนะบาง
1: โ
0: ท
1: อ
0: ี
1: ้
0: ม
1: แ
0: ั
1: ต
0: น
1: ่
0: เสื่อนมันเปรี้ยวจนเสื่อนอ่ะ
1: ใช่ไอ
0: ผมไม่
1: อะไรนะบัลแกเรียฮะอัน
0: บางทีเลยโอเค
1: ใช่อันนั้นแหละอันนั้นที่
0: บางทีเลยโอเคแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินรสเปรี้ยวผมเป็นคนแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบกินรสเปรี้ยว
1: ครับ
0: นะฮะคุณผมเลยพูดว่าช่วงนี้ฝนตกนะ
1: ใช่ทางใต้ก็ตกกรุงเทพก็ตกใช่ไหมฮะ
0: ผมจะไปภูเก็ตสิ้นเดือนนี้วันที่31
1: โอ้โหมรสุมเลยฮะช่วงนี้
0: ก็ไม
1: ม
0: ่
1: าร
0: ู้
1: ไ
0: จ
1: ด
0: ะ
1: ้
0: ได้เที่ยวคงไม่ได้เที่ยวเลยมั้งผมก็คงไม่เที่ยวหรอกไม่ทำงาน
1: คือพี่ไม่ได้ออกเกาะใช่ไหมฮะ
0: ไม่ไปครับ
1: อ๋อเดี๋ยวฝั่งสบาย
0: มันอยู่บนเกาะอยู่แล้วมันอยู่บนเกาะแล้วผมไม่ได้ไปพวกเกาะราชาเกาะเฮอะไรเงี้ยไม่ได้ไป
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวขนาดนั้นจริงๆเกาะบริวารเกาะของภูเก็ตมีไม่กี่เกาะถ้าอยากจะไปพีไปแล้วมันออกไปทางกระบี่
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าคือมันไปได้สองทางคือไปทางกระบี่ก็ได้แล้วก็ไปทางภู
1: ภู
0: เก็
1: เก
0: ต
1: ็ต
0: ก็ไ
1: ก
0: ด
1: ็
0: ้
1: ได้
0: แต่ภูเก็ตไกลกว่า
1: เกตไกลกว่านิดนึง
0: จะไกลกว่านิ
1: ส
0: ด
1: ่ว
0: น
1: น
0: ึ
1: ใ
0: ง
1: หญ่
0: ออก
1: ถ้าภูเก็ตก็สปีดโบ๊ท
0: ใช่ไหม
1: สปีดโบ๊ทมาลงที่พีพีก็ได้หรือใครจะเหมามาจากนู่นเลยก็ได้มันได้หลายรูปแบบครับแต่ถ้าม
0: ใช
1: า
0: ่
1: กันน้อยอะไรเงี้ยก็เป็นพีพีที่เขารวมกันหลายๆคน30คนอะไรเงี้ยเราก็มาลงที่พีพีแล้วก็จะมีเรือทัวร์ที่พีพีอีกที1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยพา
0: เกาะพีพีสังกัดจังหวัดกระบี่
1: กระบี่ครับ
0: นะครับอยู่สังกัดจังหวัดกระบี่นะ
1: ใช่
0: เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองมุมเนี้ยกระบี่ใกล้กว่าก
1: ระบี่
0: แต
1: ใ
0: ่
1: กล้
0: มัน
1: กว่าน
0: ิดนึง
1: นิดเดียวไม่เยอะ
0: นิดนึง
1: 5 นาที10 นาทีถ้าสปีดโบ๊ทไม่มน
0: นะครับ
1: หมาย
0: ผ
1: ถึ
0: ม
1: งแก็ปความห่างนะฮะ
0: ครับ
1: ระยะทางใช่
0: ผมไม่ได้ไปภูเก็ตน่าจะมี10+
1: โอ้โหมานะ
0: สิบ
1: ม
0: น
1: า
0: ่าจะมีสิบได้คือไปครั้งล่าสุดก็ไปทำงาน
1: ครับ
0: ไอ้โรงแรมที่ผมชอบไปนอนมันได้เปิดนะแต่ผมจะไม่เป็นนอนล่ะเพราะก่อนไปบ่อยครับเมื่อก่อนไปบ่อยเมื่อก่อนไปบ่อยไปภูเก็ตเนี่ยปีหนึ่งไปวัน4-5 ครั้งไปบ่อยไปจนรู้ว่าของกินมีอะไรบ้างผมชอบเลยเนี่ยของกินเนี่ยผมก็ไปเดินนู่นเดินนี่รู้ร้านดังๆรู้อะไรแต่หลังๆไม่ได้ไปนานเนี่ยมันก็ผมชอบนอนแถวถ้าไปภูเก็ตชอบนอนในเมืองผมอยู่แถวตลาดใหญ่
1: ครับ
0: เขาว่าตลาดใหญ่คือตำบลตลาดใหญ่อยู่แถวแถววงเวียนสุรินทร์อ่ะวงเวียนหอนาฬิกา
1: ครับครับ
0: ผมจะอยู่แถวนั้นมันภูเก็ตมี3-4 วงเวียนนะมีวงเวียน
1: เย
0: ป
1: อ
0: า
1: ะ
0: โลมามีวงเวียนโอมวงเวียนเขาเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมจะนอนอยู่วงเวียนผมชอบนอนวงเวียนหอนาฬิกาเพราะแถวนั้นของกินร้านดังๆเพียบนะ
1: ผมไปช่วงหลังไม่ค่อยได้นอนเลยพี่มนไปกล
0: ท
1: ับ
0: ำไมสิทำไมถึงไม่ได้นอนค
1: ส
0: ุณ
1: วย
0: ทำ
1: ไ
0: อ
1: หม
0: ะไรสิคุณ

0: ไม่
1: ด
0: ไ
1: ว
0: ม่
1: ง
0: หมายถึงว่าไปเช้าเย็นกลั
1: อ
0: บ
1: ๋อ
0: ส
1: ผ
0: ่
1: ม
0: วน
1: นึก
0: ให
1: ว
0: ญ
1: ่า
0: ่
1: คุณมีทำอะไรทั้งคืนตะเวนราตรีหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: เออคือถ้าไม่นอนก็บรรยากาศตอนคืนก็คุณก็อาจจะไม่ได้สัมผัส
0: ใช่คือพยายามนึกย้อนว่าล่าสุดที่นอนภูเก็ตเนี่ยก็ร่วมเกือบ10เหมือนกัน
1: โอ้ผมเป็นสิบแล้ว
0: ใช่
1: เป็นสิ
0: แ
1: บ
0: ต่
1: แล้
0: ว
1: ว
0: ่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเช้าเย็นกลับอย่างอยู่กระบี่ผมขับรถไปเช้าเย็นก็กลับอะไรเงี้ย
1: ไม่ไกลมาก
0: ไม่ไกลพี่ร้อย
1: สอ
0: ก
1: ง
0: ว่
1: ร
0: า
1: ้อย
0: โล
1: กว่าโลวะ
0: ร้อยกว่าโล
1: ร้อยกว่าจากกระบี่เข้าพังงาแล้วเข้าสะพานนนทวีไม่ใช่สะพานนนทวีสะพานนนทวีปทุม
0: สะพานสารสิ
1: ส
0: น
1: ารสินอืมนะฮะแล้วก็ถึงภูเก็
0: แล
1: ต
0: ้วก
1: ล
0: ็
1: ะ
0: ล่าสุดมางานก็มาจากกรุงเทพล่าสุดไป
1: อื
0: พั
1: ม
0: งงาลงเครื่
1: อ
0: อง
1: ืม
0: ภูเก็ตแล้วก็
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: ช่ารถจากภูเก็ตไปพังงา
1: แป๊บเดียว
0: แล้วก็ขับรถจากพังงากลับมาภูเก็ตเที่ยวภู
1: ข
0: เก
1: ึ
0: ็
1: ้
0: ต
1: น
0: แ
1: เ
0: ป
1: คร
0: ๊
1: ื
0: บ
1: ่อง
0: น
1: ก
0: ึ
1: ลัง บ
0: ก็
1: อื
0: ขึ้
1: ม
0: นเครื่องกลับ
1: คือแถวโรงเรียนสุรินทร์นะใครไม่เคยไปภูเก็ตเนี่ยโรงเรียนสุรินทร์เนี่ยร้านดังๆเพียบเช่นร้านอ่ะที่ร้านที่บอกคนภูเก็ตต้องคนไปเที่ยวต้องไปกินคือหมี่ต้นโพ
0: ใช่
1: แต่คนพ
0: ด
1: ื้
0: ัน ง
1: ที่ไม่กินนะครับค
0: ด
1: น
0: ัง
1: พื้น
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: ไปกินอ่าวเก
0: ครับ
1: อ่าอันนี้ผมรู้แล้วก็มันจะมีร้านที่ได้มิชลินผมไปกินตั้งแต่ก่อนมันได้มิชลินนี่คือร้านชวนชิม
0: อืม
1: เป็นร้านอาหารตามสั่งคุณนะห้องแถวห้องเดียวผมไปกินตั้งแต่ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วคนพื้นที่แนะนำว่าเนี่ยคนภูเก็ตเขากินร้านนี้กัน
0: ครับ
1: นี่เขาได้มิชลินมา7-8 ปีซ้อนแล้วนะอ่าแล้วก็แถวอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ร้านอย่างโกอ่างซีฟู้ดเนี่ยร้านดัง
0: โอ้ดังอันนี้ดัง
1: อ่าโกอ่างซีฟู้ดจริงๆติดกับบะหมี่ต้นโพมีร้านบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่น้ํากุ้งผมจําชื่อไม่ได้สมจิตมั้ง
0: ครับ
1: เออก็เป็นร้านดังแต่ว่าหลังๆนี่คนเขาบอกว่าให้ไปกินนี่อ่าวเกหมี่น้ํากุ้งอันนี้ผมยัง
0: อ
1: ไม
0: ้
1: ่
0: า
1: เ
0: ว
1: คย
0: โอ
1: เด
0: เ
1: ี
0: ค
1: ๋ยวผมว่าจะไปลองซะหน่อยอ่าวเกหมี่น้ํากุ้งแล้วคุณพิมพ์ได้เลยถ้าคุณน่าจะทานได้นะหมี่น้ํากุ้งอ่า
0: อ้าน ว
1: ะฮ
0: โอ
1: ะ
0: เค
1: มีน้ํากุ้งเออ
0: ค
1: ผ
0: รั
1: ม
0: บ
1: ว่าผมจะไปลองร้านนี้ซะหน่อยนะครับแต่แถวนั้นนะแถวที่ผมไปพักโอ้โหของกินเพียบครับอย่างกินโอตรง
0: มี
1: โอ
0: น้
1: ต
0: ำ
1: าก
0: ุ้ง
1: เลย
0: เก
1: อ่าใช่ไหมมีน้ํากุ้งอ่าวเกใช่ไหม
0: ใช่
1: อ่
0: มีน้
1: า
0: ำกุ้งเอาเก
1: มันจะมีอ่าวเกที่เป็นบะหมี่ฮกเกี้ยนกันนะมีฮก
0: ค
1: เก
0: ร
1: ี
0: ั
1: ้
0: บ
1: ยนผัดน่าจะคนละร้านกัน
0: ใช่คนละร้าน
1: ใช่ไหมเพราะอ่าวเกที่ผมไปทานเป็นหมี่ฮกเกี้ยนผมรู้ว่ามันไม่มีขาย
0: คร
1: ผ
0: ั
1: ม
0: บ
1: ก็เพิ่งเคยได้ยินไอ้หมี่น้ำกุ้งเนี่ยผมไม่เคยกินผมเลยอยากจะไปลองเนี่ย
0: เป็นบะหมี่โหร้านดูเก่าแก่นะพี่มน
1: เหรอผมไม่เคยไปเลยเว้ยเดี๋ยวไป
0: อื
1: ลอง
0: ม
1: ซะหน่อยสิ
0: โอเคโอ้ออริจินอลเลยดู
1: ดูข
0: เก
1: ลั
0: ่
1: ง
0: า
1: เลย
0: อ
1: ฮ
0: ะ
1: ะ
0: เก่าเลยอะ
1: อ
0: ตรงนี้
1: ่
0: นี
1: า
0: ่คือแบบ
1: แต่คุณลองพิมพ์คำว่าสมจิตบะหมี่น้ำกุ้งอ่ามันก็ขึ้นอยู่ใกล้ร้านหมี่ต้นโพร้านนี้ผมกินประจำร้านนี้ผมกินประจำนะฮะสมจิตน่าจะไม่ผิดใช่น่าจะสมจิต
0: มันมีบะหมี่ฮ่องกง
1: ไม่ใช่
0: บะหมี่สมจิตภูเก็ตอ่ะครับ
1: อ่าบะหมี่สมจิตน้ำกุ้งนี่แหละมันจะเป็นน้ำซุปกุ้ง
0: ตรงวงเวียนหอนาฬิกาน
1: ี่แหละร้านนั้นแหละสม
0: เจ้า
1: จิ
0: เ
1: ต
0: ก่าสูตร100 ปีโอ้โห
1: เออเนี่ยสรุปใครเก่ากันวะ
0: โอ้โหจะเก่ากันหมดแหละแต่นี้100 ปีนะเขามีใส่ระบุนะ
1: อ่ะของเขา100 ปีอ่ะ
0: ร้อยปีร้อย
1: อ่า
0: ป
1: โอ
0: ี
1: เคไม่รู้เท่าไหร่แต่เก่าใช่ไหม
0: โอ้โหดูจากสภาพร้านก็พอๆกันอ่ะผมว่าน่าจะเริ่มใกล้ๆกันอ่ะ
1: อ๋อโอเคก็อาจจะ100 ปีกับ98 ปี
0: ก็ใกล้เคียงกัน
1: ถือว่าห่างกัน2 ปีเนี่ยพอกินได้
0: ถ้าแบบเนี้ยพี่จะลอง2 ร้านเลยไหม
1: กินร้านเดียวเพราะผมก็คือจริงๆอย่างนี้จังหวัดที่ของกินเยอะจริงๆนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ใช่กรุงเทพนะ
0: ครับ
1: ผมยกให้2 จังหวัด
0: คือ
1: หนึ่งคือภูเก็ต
0: ครับ
1: สองคือบ้านคุณหาดใหญ่
0: โอ้โห
1: คุณก็รู้บ้านคุณอะแต่ผมพูดไม่ผิดหรอกผมไปที่ไหนก็ตามจะไปขอนแก่นไปเอาเมืองใหญ่โคราชไปเชียงใหม่ของกินมันเยอะแต่มันจะซ้ํามันจะไม่เยอะมันจะไม่หลากหลายแต่ถ้า2 จังหวัดเนี้ย2 ที่เนี้ยมันคือหลากหลายภูเก็ตนี่คือหลากหลายถ้ากินบะหมี่น้ำกุ้งนะผมจะกินเจ้าเดียวแล้วผมต้องเผื่อท้องไปกินอย่างอื่นมันจะต้องมีอย่างอื่นที่แบบ
0: โอเค
1: มันยังมีโอ้โหมันยังมีไอ้ของมันกินเยอะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
0: นึกออกครับ
1: เออ
0: ผมจะเป็นสไตล์อย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมไป2 วันเงี้ยวันแร
1: อื
0: ก
1: ม
0: ผมจะลองร้านนี้อีกวันผมจะลองอีกร้านหนึ่งเพื่อเทียบว่าเราชอบอันไหนสุดแต่
1: แต่
0: ผมดูจากทั้ง2 ร้านเลยเนี่ยผมไม่สามารถครับ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่สามารถโออ ้
1: ่
0: โห
1: า
0: เก
1: ไ
0: ิ
1: ม
0: ด
1: ่
0: ง
1: ห
0: า
1: าน ร
0: บ
1: ้
0: ะ
1: าน
0: หม
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่
1: ่ไหม
0: นี่ไม่ปลอดภัยครับ
1: เออเหรอทำไมอ่ะ
0: น้ำสต๊อกนะครับน้ำต้มซุปนั้นส่วน
1: น้
0: ใหญ
1: ำ
0: ่
1: เขาเป็นกุ้งน้ำเขาเป็นกุ้งแต่ผมไม่รู้เขาใส่อะไรหรือเปล่านะ
0: นั่นแ
1: แ
0: ห
1: ต
0: ล
1: ่
0: ะ
1: น้ำมันเป็นเบสกุ้ง น้ําคือเบสกุ้งเลยมันผมว่าไม่มีอย่างอื่นนะในมุมผมนะมันจะมีกลิ่นกุ้งแบบชัดแรงมากก็ต้องไปเช็คคุณต้องไปเช็คเดี๋ยวผมไปเช็คให้เดี๋ยวผมไปทําการบ้านให้
0: ภูเก็ตนะเยอะมากพี่มนทั้งคือมันมีอาหารหลากหลายพี่มนบอกคือแน่ๆเลยคืออ่ะอาหารพวกบะหมี่อาหารไทยจีน
1: อาหารฮกเกี้ย
0: อ
1: น
0: า
1: อ
0: ห
1: ่
0: า
1: ะ
0: รอาหารไทยซีฟู้ดอาหารไทยมุสลิมก็เยอะไปนี่ไหมพี่มนในสวนอินดี้
1: ไปทำไมวะ
0: ในสวน
1: มี
0: ออ ิ
1: ะ
0: น
1: ไร
0: ดี้ไอ้
1: มี
0: ร้
1: อ
0: า
1: ะไ
0: น
1: ร
0: ที่ดังๆพ่อครัวปักจัดหน่อยฮะ
1: ผมจริงๆอ่ะร้านที่ในภูเก็ตเราคุยนิดนึงก่อนแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ในภูเก็ตเนี่ยร้านที่อาหารอร่อยที่เป็นทะเลเยอะนะ
0: เยอะ
1: อย่างหมอมูดง
0: ครับ
1: ร้านนี้ก็ดี
0: อืม
1: นะฮะหมอมูดงอีกอันหนึ่งอะไรวะผมไม่ได้ไปนานแล้วแหลมหินซีฟู้ดมั้งถ้าจำ
0: โอ
1: ไม่
0: ้
1: ผิด
0: โหที่เด็ดอันนี้
1: อันนี้ติดทะเลเลยแหลม
0: ใช
1: หิ
0: ่
1: นซ
0: ใช
1: ี
0: ่
1: ฟู้ดถ้าผมจำไม่
0: เป
1: ผ
0: ็
1: ิด
0: นมีสะพานใช่ไหมพี่มน
1: ใช่ผมไม่ได้ไปมา10 ปีแล้วอันนี้ผมก็ต้องน่าจะต้องได้ไปสักนิดหนึ่งไม่ได้ไปนานมากที่เนี่ยนะฮะคือมันเยอะมันภูเก็ตของมันเยอะจริงครับผู้ฟังมันเยอะแบบมันเยอะแบบร้านก็เยอะทุกอย่างเยอะหมดเพราะฉะนั้นมันขอมือเดียวเลือกเลยมือเดียว
0: ถ้าร้านอาหารแบบถ้าสําหรับผมร้านอาหารซีฟู้ดเนี่ยต้องปักหลักเลือกเลย
1: ใช่
0: เพราะว่ามันจุก
1: มันใช่มันทีเดียวขอที่
0: จุก
1: จริงๆมีให้เลือกเยอะภูเก็ตเพียบภูเก็ตเพียบนะฮะแล้วมันจะมีร้านดีๆก็มีอีกถ้าไปในโอทาวเนี่ยร้านชามอย่างเงี้ยมันก็
0: โอ้เย
1: อั
0: อ
1: น
0: ะ
1: นั้นแพงด้วยชามอ่ะ
0: จะไฮเอ็นหน่อย
1: อันนั้นไฮเอ็นเลยแหละม
0: โ
1: ั
0: อ
1: นก็แล้
0: ท
1: ว
0: า
1: แ
0: ว
1: ต่
0: นี่จะไฮเอ็นเยอะ
1: แต่ผมชอบกินสตรีทฟู้ด
0: ครับ
1: ของคุณมี

0: เออทำไมหลุดครับคุณนะ
1: ผมอยู่ดีๆก็ไปเลยครับ
0: ผมก็ปึ๊กเหมือนกันก็ขออภัยนะผู้ฟังนะหลุดไปเฉยๆเลยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับกลับมาครับกลับมานะฮะพูดถึงอีกงานหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้โกเบนคุณก็หมดสิทธิ์โกเบนคือข้าวต้มแห้ง
1: โจ้ข้าวต้มแห้งผมไม่ได้แล้ว
0: คุณหมดสิทธิ์เลยอันนี้เขาอันนี้เต็มเต็มโอ้โห
1: ก็
0: คนรอคิวยาวมากยาวมากนะฮะแล้วก็มีเอ้ยโอ้โหโรบะคุณกินไม่ได้แต่จริงๆของภูเก็ตเขาเป็นของที่แยกออกไปนะมันจะมีเฉพาะที่ภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: เอออย่างหาดใหญ่ยังบางอย่างยังมีในกรุงเทพเช่นพวกบักกุเต๋เงี้ยกรุงเทพยังหากินได้แต่ก็มาจากที่นู่นอาจจะบางอย่างเนี่ยพวกโอเตาพวกเต่าซอพวกเนี้ยภูเก็ตล้วนๆมันหากินไม่ได้ในกรุงเทพอ่ะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: เยอะ
0: มีผัดเนี่ยไม่มีทางที่จะหากินในกรุงเทพแล้วคนกรุงเทพผัดก็ไม่เหมือนที่ภูเก็ตภูเก็ตจะผัดแบบ
1: ไป
0: กึ่งเป
1: อ
0: ี
1: ่
0: ย
1: ะ
0: กกึ่งแห้งเออนะครับแต่คนไทยแต่ถ้าคนภาคกลางจะกินแบบแห้งๆก็ลอง
1: ผม
0: ดู
1: ก็
0: เดี๋ยวอะไรนะ
1: ส่วนใหญ่ผมก็แน่นอนร้านฮาลาลนะมื้อเช้าเนี่ยโรตีเจ้าฟ้าอยู่แล้ว
0: เออเดี๋ยวผมจะไปลองผม
1: โรตีเจ้าฟ้า
0: ได้ยินมาหลายคน
1: มื้อเช้านี่คือต้องเลยโรตีอักแกงไก่ก็ได้พี่มนแก
0: กิน
1: ง
0: กั
1: พ
0: บ
1: ี
0: แก
1: ่
0: งไก่ใช่ไหม
1: อักแก
0: เข
1: ง
0: าม
1: ไ
0: ี
1: ก่
0: มัสมั่นไหม
1: มี
0: เนี่ยแหลมแหลม
1: ต้องลอง
0: แต่สพวกเนี้ยถ้าทางใต้จะมีพวกแกงแพะ
1: แกงแพะน้อยพี่
0: อะไร
1: น้อย
0: แต่แพะผมกินนะ
1: น้อยน้อยถ้าโรตีแกงแพะจะโอ้หายาก
0: น้อยใช่ไหมส่วน
1: น
0: ใหญ
1: ้
0: ่
1: อย
0: จะเป็นแกงไก่
1: ใช่แกงแพะก็จะทําแบบว่ากินกับข้าวไปเลยเป็นแบบเป็นกับข้าวเป็นแบบนู้นไปเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นโรตีแกงไก่โรตีแกงเนื้อโรตีแกงเขียวหวานโรตีแกงมัสมั่นอะไรเงี้ย
0: แต่มาสมัครโอเคผ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: อยากลองอยู่แล้วอ๋อเจ้าฟ้านะ
1: เจ้าฟ้า
0: โอเคเดี๋ยวจะไปตัดซะหน่อยนะครับอ่ะมาครับพูดถึงเรื่องของกินแล้วเดี๋ยวได้เวลาไปถ้าไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกัน
1: ครับผม
0: แต่ผมว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยผมจัดรายการที่นู่นแน่ๆวันอังคารแต่เดี๋ยวว่ากันนะ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะวันนี้ครับพูดถึงข่าวนิดหนึ่งวันนี้ไทยชนะเรียบร้อยนะชนะแบบสกอร์รวม4-3แต่วันนี้แพ้สิงคโปร์2-1ซึ่ง
1: ใช่
0: แพ้สิงคโปร์ในรอบแม่งกี่ปีวะ
1: โอ้โห
0: ผมว่าเป็น10 ปีในบ้านนะ
1: ใช่ในบ้
0: ใ
1: าน น
0: บ้
1: น
0: า
1: ะ
0: นนะในบ้านนะคำถามกลับกันวันนี้จะเป็นมาชาทาดะอิชิอิเรียบร้อย
1: ครับ
0: ม้วนเสื่อ
1: ครับผม
0: ผมจะอยากจะดูปฏิกิริยาไอสมาคมสมฟุตบอลหน่อย
1: อ๋อโพสแล้วฮะ
0: ว่าน
1: ายกโพสแล้ว
0: ว่า
1: ไทยเข้าชิง
0: แค่นี้เหรอ
1: ครับคอมเมนต์นี่อย่างชอบเลยครับผมชอบคอมเมนต์หนึ่งเลยฮะ
0: เชิญ
1: ช
0: ฮ
1: อบ
0: ะ
1: เลยผม
0: อ
1: ใ
0: ่
1: ห
0: า
1: ้
0: นคอมเมนต์เลยครับอ่านคอมเมนต์เลยครับ
1: คอมเมนต์ประจำวันเลยครับ
0: อะไรฮะ
1: เล่นดีมากครับดี
0: ค
1: แ
0: ร
1: บ
0: ับ
1: บง่วง
0: มีอื่นไหมมีอื่นไหมคุณอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนิด
1: อ้าวไปไหนแล้วเดี๋ยวนะผมหาแป๊บหนึ่ง
0: แล
1: น
0: ้
1: ะ
0: วคุณอ่านคอมเมนต์เลยผมอยากรู้
1: โอ้คอม
0: เล
1: เม
0: ่น
1: นต
0: ด
1: ์
0: ีครับดีแบบง่วง
1: ครับผมโอ้โหโพสต์33 นาทีตอนนี้คอมเมนต์1.4 พัน
0: โอเคยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวผมหาโอ้โหเพื่อนเงียนเริ่มมานะครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เพื่อนเ
0: ไ
1: ง
0: อ
1: ีย
0: เ
1: น
0: หง
1: เร
0: ี
1: ิ
0: ย
1: ่
0: น
1: ม
0: มาม
1: า
0: ด้วย
1: เริ่มมา
0: เฮ้ยเยอะละเยอะละเหงียนเยอะละ
1: นัดชิงที่นั่งเต็มครับ
0: ที่นั่งเต็มนี่คือคนเต็ม
1: เหลือแต่ที่นอนครับ
0: ครับโอ้ย
1: แต่ที่นั่งอะเต็ม
0: ครับ
1: โอ้อ่าบางอันก็เนี่ยเขาบอกว่าเล่นแบบเนี้ยจะเรียกแฟนบอลเข้าสนามได้หรือครับคิดถึงอิชิอิ
0: เออครับ
1: ไปไหนละ
0: มีอะไรไหม
1: หาบ้านครับภูมิใจสั้นๆภูมิใจแต่อ่านแล้วดูไม่ภูมิใจแบบแปลกๆฮะ
0: ผมพอเข้าใจครับ
1: พอมีอิโมจิมาโอ้โห
0: เราโอ้โหเลยอ่ะมีอะไรฮะ
1: บางงานก็อ่านไม่ได้ครับ
0: แสดงว่าชมมาแน่ๆเลยคำพูดคงจะสวยแน่
1: ครับผมเขาบอกว่าบอลทรงนี้เจอเวียดนามมีไส้แตก
0: มันแตกอยู่แล้วอันนี้ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกนะมาขายขี้หน้ามันอีกอ่ะอย่างนี้คุยถึงอันธนีฮัตสันนิดหนึ่งคุณฟัง
1: ครับ
0: ที่วันนี้ออกมาบ่นว่าทําไมอ่ะเขาทํามาตั้ง10 เกมอ่ะแล้วไม่แพ้ใครอ่ะไม่มีชมไม่อะไรเลยทําไมยังไม่ยอมรับเขาสักทีผมตอบได้หลายหลายข้อเลยครับ
1: ครับ
0: เอาข้อที่หนึ่งก่อน10 เกมที่คุณไม่แพ้ใครอ่ะมันมีผลอะไรกับประเทศไทยบ้างมันมีผลอะไรกับทีมชาติไทยบ้างคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งต่อให้คุณไม่แพ้ใครเลยแล้วได้แชมป์ AFF คุณใดครับครั้งนี้คนไทยก็ไม่ยอมรับคุณเพราะอะไรเพราะเราเป็นแชมป์ไปแล้ว6 ครั้งมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว
1: ใช่
0: คุณจะมาพิสูจน์อะไรซ้ําๆเราไม่ต้องการให้มันอยู่ที่เดิมเราต้องการพัฒนามันต่อยอดต่อไปในการไปบอลเอเชียบอลเอเชียไปบอลโลกนี่คือข้อที่หนึ่งซึ่งรูปแบบการเล่นคุณน่ะเขาไม่เห็นว่ามันจะพัฒนาไปได้คุณชนะจริงเว้ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าวิธีการของคุณมันจะทําให้ฟุตบอลไทยมันจะเดินก้าวไปเพราะว่าคนเขาดูบอลเป็นหรือไม่ดูบอลเป็นก็ตามเขามองวิธีการของคุณมันไม่ได้พัฒนาทีมชาติเรานี่คือข้อที่หนึ่งผมพูดผิดช่วยบอกผมด้วยนะแล้วช่วยไปแปลให้มันฟังด้วยผมถามหน่อยคุณเล่นแบบเนี้ยผมเข้าข้างคุณนะผมไม่ซีเรียสเล่นเน้นผลการแข่งขันผมไม่ติดแต่การว่าเน้นผลการแข่งขันเนี่ยประเทศไทยมันมีเรื่องของศักดิ์ศรีเข้ามาเกี่ยวศักดิ์ศรีมันรับประทานไม่ได้หรอกแต่มันไม่ใช่ให้ลาวมายืนบุกเรามันไม่ใช่ให้สิงคโปร์มาครองบอลเยอะกว่าเรา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ตรงนี้ไม่ใช่ครับผมพูดเลยว่าไม่ใช่ครับคนไทยยอมตายคาสนามดีกว่าท่านเล่นกับสิงคโปร์แล้วเล่นกับลาวแล้วให้มันมาบุกเราเรายอมบุกมันแล้วโดนมันสวนแพ้ไปเลยดีกว่าผมพูดจริงๆคนไทยเป็นแบบนี้เลย
1: แรกเลย
0: แรกเลยดีกว่าอ่ะถ้าสมมติท่านแรกก็

0: คมกว่าก็ต้องให้แม่งไปคนไทยเป็นแบบนี้จะบอกคนไทยโง่ใช่ครับคนไทยเป็นแบบนี้กับทีมลองบ่อนคนไทยไม่ได้โง่ที่จะไปแลกกับเกาหลีไปแลกกับญี่ปุ่นไปแลกกับเยอรมันไปแลกกับสเปนมึงจะแลกกับเขาเขาก็เขาเราก็เอาเขาไม่ลง
1: โอ้แต่มันจริงใช่ไหมอาเซียน
0: ถูกผมกำลังพูดถึงทีมที่มันเกรดเดียวกันและต่ำกว่าเราเราต้องกดมัน
1: ถูก
0: ไปอุดทำไมอุดกับลาวแพ้เลยดีกว่าไม่เป็นไรแลกกับมันลาวถือว่าลาวพัฒนาขึ้นไม่มีปัญหาซัดไปเอาจริงๆคนไทยมีอยู่เรื่องนึงที่ทุกคุณต้องรู้เพราะมันมีบทเรียนมาแล้วนั่นคือไอ้ลาเยวัตซีผมซ
1: ี
0: เก่าผมเลยมีบทเรียนมาแล้วมึงเล่นเกมรับเนี่ยมีบทเรียนมาแล้วมึงต้องเลือกรับให้เป็นและก็เลือกรับให้ถูกทีมไม่ใช่มึงรับทุกทีม
1: บอลสมัยตอนนั้นเอเชียนคัพใช่ไหมพี่มน
0: ใช่
1: เอเชียนคัพ
0: AFF ด้วยตกรอบรองโดนมาเลไงไปโดนมาเลไงนะฮะผมอยู่ในสราชมังผมอยู่ในห้องแต่งตัว
1: จำได้อยู่ครับที่พี่มนคู่หูของรายเยวัต
0: ตีเก่าเลยรายเยวัตเนี่ย เพราะฉะนั้นคุณมีบทเรียนอยู่แล้วมันไม่สนใจหรอกนี่คือหนึ่งที่คุณไม่ชนะใจเขาผมพูดเลยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ติดใจเรื่องการได้ของตำแหน่งคุณคุณไม่สง่างามในการขึ้นมารับตำแหน่งเว้ยอาจารย์ธนสันคนไทยเป็นคนแบบนี้คนไทยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคนไทยเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบชัดเจนเปิดเผยถ้าอิชิอิมันผิดจริงหรือมันอะไรจริงมึงไล่มันออกไม่มีใครว่าแล้วคุณก็มารับตำแหน่งวันนั้นคนไทยเนี่ยจะยอมรับคุณไม่เป็นไรให้โอกาสเขาแต่คุณมาในตำแหน่งที่ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่รับเพราะว่ากระแสตอนนั้นที่ขับไล่อิชิออกไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ค้านผมว่าไม่ถึง 100% หรอกประมาณสัก 80 หรือ 70% แล้วกันคุณนะ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เสียงส่วนมากไม่เห็นด้วยในการปลดอิชิอิ
1: ใช่
0: แล้วคุณมาถูกต้องแล้วคุณมาในจังหวะนั้นน่ะแน่นอนเขาไม่รับคุณ
1: เขามาประธานเทคนิคเปล่าตอนนั้นน่ะ
0: มันรออยู่เพราะมันบอกว่าถ้าไม่เรียกมันมันจะไปที่อื่นแล้วเขาก็เลยต้องไล่มัน
1: อ้าวต้องรีบเลยทีนี
0: ้ถูกต้องสามคุณไม่ใช่บิ๊กเนมมาจากไหนครับอันโทนี่ฮัสสัน
1: ใช
0: ่คุณไม่ใช่บิ๊กเนมมาจากไหนคุณไม่ใช่คาร์โลอันเชลอตติคุณไม่ใช่โทมัสทูคาร์ล
1: นี่อุ้ยนี่ก็รับนะรับนะเออนี่รับนะ
0: ครับ
1: คุณรับจนตกรอบ
0: ครับผมก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นไงหลังเจ็ดคนเนี่ยคุณไม่ใช่เจเกนคอปคุณไม่ใช่เป๊ปการ์ดิโอล่าที่เดินเข้ามาแล้วทุกคนบอกโอเคต้องคนนี้แหละไม่ใช่มึงเป็นใครอันโทนี่ฮัตสันเข้าใจที่ผมพูดหรือยังคือวันนี้ถ้าคุณเป็นบิ๊กเนมมึงไม่ได้บิ๊กเนมมึงเป็นใครก็ไม่รู้เฮ้ยคุมมา 4-5 ทีมชาติแล้วทีมชาติที่มึงคุมถาวรหรือเปล่าอเมริกามันก็ไม่ถาวรนิวซีแลนด์เป็นไงอ่ะนิวซีแลนด์มันคุมแล้วเป็นไงมาแพ้ซิโก้2-0จำไม่ได้หรือยังไง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไม่มีแผลอยู่เลยคือถ้าเขามาในฐานะที่แบบทุกคนยอมรับเดินเข้ามาแบบเฮ้ยโค้ชคนนี้คือโค้ชที่ยิ่งใหญ่สุดในเอเชียแล้วเว้ยคนนี้แหละปฏิเสธทีมชาติบราซิลปฏิเสธทีมชาติเยอรมันปฏิเสธทีมชาติสเปนเพื่อจะมาคุมทีมชาติไทยรับประกันเขาไปรับมึงตั้งแต่มึงยังไม่ลงเครื่องแต่ผมพูดเลยสามข้อเนี้ยยังมีข้อย่อยนะเอาแค่สามข้อนี้ก่อนลองเถียงผมหน่อยดิ
1: ไม่เถียงครับเอาข้อ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: คุณจะมาพูดเพื่ออะไรเอาข้อที่สี่นิดหนึ่งวันนี้ที่เขาไม่ยอมรับคุณเพราะผลงานคุณไงก็ที่ผมพูดเนี่ยว่าไอ้สิบเกมที่ผ่านมาคุณไม่แพ้ใครเนี่ยสภาพตัวปัดตัวเป๋อย่างนั้นอ่ะมันไม่แพ้ก็จริงอ่ะแล้วมันมีผลอะไรอ่ะบอลอุ่นเครื่องทั้งนั้น
1: สิบเกมเนี่ยผมหาข้อมูลว่าเขาคุมเจออะไรบ้างทั้งหมด
0: เชิญสิ
1: เรียงมาเลยนะครับไม่รวมสิงคโปร์นัดนี้นะ
0: อ่าฮะ
1: สิบเกมเนี่ยนัดแรกแล้วก็เจอสิงคโปร์แหละชนะ

0: 3-2
1: อืม
0: ชนะศรีลังกา4-0
1: อืม
0: ชนะเติร์กเมนิสถาน2-1
1: อ
0: เส
1: ันน
0: ม
1: ี้
0: อ
1: มี
0: ค
1: ผ
0: ู
1: ล
0: เ
1: เ
0: ว
1: นาะ
0: ต2-2
1: อืม
0: เสมอจีน0-0
1: อืมไม่นับอันนี้ไม่นับก็ไม่นับ
0: อันนี้ไม่นับใช่ไหมฮะ
1: ไม่นับไม่นับไม่นับ
0: แล้วก็มาอาเซียนคัพเนี่ยล่าสุดเลยกดลาว5-0
1: อืม
0: ชนะมาเลย2-1
1: อืม
0: ชนะฟิลิปปินส์1-0แบบงูง่วง
1: เอ๊ะทำไมคุณย้ำจังอย่
0: อ
1: า
0: ๋
1: ง
0: อ
1: นี้
0: มันง่วงจริงวันนั้นสงส
1: ว
0: ัั ย
1: นนี้
0: ท
1: ก็
0: ำ
1: ง
0: ง
1: ่
0: า
1: ว
0: น
1: ง
0: หนักชนะเมียนมา2-0แล้วก็ล่าสุดก็คือไปชนะสิงคโปร์ที่บ้าน3-1วินเลดมาก็นี่ก็โอ้โหเปอร์เซ็นต์ดีมากๆวันนี้แพ้สิงคโปร์1-2รวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย11 นัดชนะ8เสมอ2แพ้1ยิง25เสีย9
1: ไม่ดีตรงไหนตัวเลขบอกไม่ดี
0: ว
1: ติ รง
0: น
1: ที่
0: เร
1: คุณ
0: ท
1: พูด
0: น
1: มา
0: ะ
1: 3 ข้อนั้นน่ะไ
0: เ
1: ม
0: ป
1: ่
0: อร์เ
1: ด
0: ซ
1: ี
0: ็นเทจวินเรทชนะ72.7%ดีที่สุดถ้าเทียบหลังถ้าเทียบที่ผ่านมานะเทียบกับมาโน่เทียบกับมาซาทาดะอิชิอินี่ระดับ50%กว่า
1: อือหือมันไ
0: แต่นี่แอนโทนีฮัสซันเนี่ย72%นะฮะ
1: ม่ได้พิสูจน์อะไรเลยครับมันไม่ได้พิสูจน์อะไร
0: 11 นัดน่ะพี่มนต้องให้เวลาอีกนิดนึงมาโน่คุมตั้ง37 นัดอิชิอิคุม30 นัดพี่ซิโก้เนี่ยย้อนกลับไปเลยพี่ซิโก้คุม42 นัด
1: แต่อันนี้อย่างนี้พิสูจน์กันอาเซียนฟีฟ่าแล้วกัน
0: อ่ะผมว่าให้จบถ้ามุมมองผมนะถ้าผมแฟร์ๆเนี่ยจบรายการนี้ก่อนเพราะว่าอิชิอิก็ไม่ได้ทำเป็นได้แชมป์นะล่าสุดในร
1: ใ
0: า
1: ช
0: ย
1: ่
0: การแชมป์ล่าสุดคือมาโน่2 สมัยซ้อน
1: เอ้ยโหมาโน่สองใหม่ซ้อนแล้วมาโน่เขาทำได้นะเขาเข้าอีลิตนะเขาเข้าอีลิตนะ
0: เขาได้นะนี่ผมหาสถิติมาเนี่ยมาโน่ทำแชมป์ AFF ปี2020แล้วก็2022
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
0: เ
1: ฮ
0: ท่า
1: ้ย
0: กับ
1: เฮ
0: พี
1: ้
0: ่
1: ย
0: โก้เลยพี่โก้2014 2016ส่วนมาซาทาดะอิชิอินี่ก็ได้เป็นรองแชมป์เฉย
1: ครับนะฮะ
0: ๆนี่เห็นผมชอบอย่างหนึ่งพี่มน
1: อะไรสิ
0: ผมหาสถิตินี่ยิงประตู
1: อือฮึ
0: อาเทียบ3 คนนะมาโน่อิชิอิแอนโทนีฮัสซันม
1: อื
0: าม โน่คุม37 นัดยิงไป69 ประตู
1: อืม
0: นี่เป็นไง
1: มี69นะครับบุกแหลกเลยนะ
0: เก้าอิชิอิเนี่ยคุม30 นัดยิง58ต่างกันเกือบ11 ลูกนะพี่มน
1: ไม่ใจ
0: ห่
1: ฝ
0: า
1: ั่
0: ง
1: งนั้นก็บุกเยอะไปไอ้ฝั่ง
0: แต
1: นั้
0: ่
1: นมันก็บุกเยอะไป
0: มาโน่เสีย37 ประตู
1: ก็บอกแล้วมันบุกเยอะไปก็พูดแล้วอ่ะอีชี่เสียกี่ประตู
0: 34ใกล้เคียงกัน
1: ก็นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ใกล้เคียงกันใกล้
1: แต่
0: เค
1: ฝ
0: ี
1: ั่
0: ย
1: ง
0: ง
1: นั้นบุกเยอะไปหน่อย
0: ครับผม
1: คือบุกบางทีมันก็เยอะไปรู้ว่าคนไทยชอบบุกกันแต่มันเยอะไปเบานิดนึงพี่ไอ้บ้า
0: คือมา
1: ก็
0: โน่อ่ะใครผมว่าคนไทยคุ้นชินวิธีการเขาอยู่แล้วอยู่กับแบงคอกอ่ะคือเกมรับเนี่ยเขามีแพทเทิร์นชัดเจนขึ้นเกมชัดเจนพอเล
1: คร
0: ย
1: ับ
0: กลางสนามไปเนี่ยเขาจะต้องมีตัวที่แบบว่าอิสระอย่างตอนแบงคอกเขาจะมีวันเดอร์หลุยเขาจะ
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: ดาร์เก้นบอสโควิดเขาจะมีโรแมงกัสมีพวกเนี้ยเองไปโซโล่ข้างหน้าเลยจินตนาการล้วนๆ
1: ไม่มีคือจินตนาการนี่ฝบอกตั้งแต่ตอนซ้อมมาต้องวิ่งตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหม
0: ปล่อยเลยเต็มที่เลยแค่ยู
1: โค
0: ยิงเยอ
1: ต
0: ะกว่ายูก็ชนะอ่ะ
1: โคตรบ้าโคตรบ้าเพิ่งอินโพไว้เองในสนามไอ้บ้า
0: เก
1: ไอ
0: ม
1: ้
0: ลุ
1: โค
0: กข้
1: ต
0: าง
1: ร
0: หน้า
1: เนี่
0: นี
1: ย
0: ่ไป
1: ลุยเลย
0: ไปลุยเลย
1: โอ้โหมันให้อินโพไว้เลยเว้ยมาโนของจริงนะอ
0: แ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ่
1: ก
0: ต
1: ็
0: อนอยู่ในแดนตัวเองนี่มีแพทเทิร์นนะมีแพทเทิร์น
1: แต่ข้างหน้านะเรื่องพุ่งละ
0: ใช่ผมกำลังจะบอกว่าอย่างอิชิอิเขามีแพทเทิร์นของเขาชัดเจน
1: อืมระบบ
0: นาทีที่60เขาจะเปลี่ยนใครลงเรารู้เลยนาทีที่65-70เปลี่ยนยังไงเขาอดทนมาตลอดทั้งเกมคือจะขยับก็ต่อเมื่อนาทีที่60ขึ้นไป
1: อืม
0: เขามีแพทเทิร์นซึ่งเป็นสไตล์ของญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นเลย
0: ญี่ปุ่
1: ต
0: นเ
1: ำ
0: ล
1: ร
0: ย
1: า
0: ถูกแล้วถามว่ามันเหมาะกับคนไทยไหมหรือนักฟุตบอลไทยไหมผมว่ากับนักฟุตบอลไทยมันก็โอเคแหละ
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ้าม มันปูไปเรื่อยๆแล้วระวังแพทเทิร์นแบบนี้ยาวๆ
1: อืม
0: มันก็อาจจะไปได้
1: อืม
0: แต่ว่าแฟนบอลไทย เริ่มไปไม่ได้

0: เริ่มอ
1: แท
0: ื
1: น
0: ด
1: ขี้เบื่อ
0: เริ่มอืดอ่ะเริ่มอื
1: ใช
0: ด
1: ่
0: อ่ะ
1: ใช่ใช่อันนี้เราต้องยอมรับความจริงในตรงนี้ทีนี้พอมาแอนโทนีฮัดสันในมุมผมเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีแพทเทิร์นเลยเขาเป็นประเภทแบบผมมองเป็นจะเรียกว่าศิลปินลูกหนังก็อะไรอยู่เอาไว้ว่าเขาดูเป็นเกมต่อเกมนัดต่อนัดนั่นนี่จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้
0: ไม
1: ว
0: ่
1: บ
0: แพ
1: าง
0: ้เส
1: ก
0: เล
1: ็
0: ย
1: คือมันก็ไม่แปลกอ่ะผมขมวดทั้งหมดเนี่ยวันนี้ทำไมถึงแพ้สิงคโปร์คือหนึ่งเลยมีสกอร์ตุนอยู่สองคือพอมาวางแผนแล้วปุ๊บไม่ได้เนี่ยแล้วแก้ไม่ได้ก็คือแพ้แต่ว่ายังเอาตัวรอดได้ทีนี้มันต้องไปลุ้นเอานัดชิงแหละเพราะว่าเวียดนามมันเจอเรามันไม่เคยยอมง่ายๆแต่เวียดนามชุดเนี้ยผมนัดที่เจอสิงคโปร์ผมดูเอ้ยที่เจอมาเลย์ผมดูอยู่แป๊บหนึ่งนะพี่มนบอกตรงๆเลยว่ามาเลย์ดีกว่า
0: แต่ทำไมมันแพ้วะ
1: มันได้ไอ้บาซินอะที่จบ
0: อ๋อ
1: บาซินจบได้ไม่มีบาซินนะเวียดนามไม่ชนะสิงไม่ชนะมาเลย์ครับ
0: ไอ้บาซิน3 ตัวนั่นนะ
1: ใช่พอมาเล่นด้วยกันแล้วคือเหมือนสูตรมาโน่อ่ะมึงไปโซโล่กันข้างหน้าเลยไป
0: โคตรเลอะเทอะเลย
1: แล้วมันจบได้ครับพี่มนแต่แพทเทิร์นหรือวิธีการหรือทั้งหมดเนี่ยมาเลย์ดูดีกว่าทั้งที่มาเลย์ไม่ได้เป็นชุดเต็มนะ
0: ใช่
1: ยังมี
0: ใช่
1: พวก JDT ที่ยังไม่ได้มาอะไรเงี้ย
0: ไทยเราก็ไม่ชุดเต็ม
1: ใช่
0: แต่ไม่ใช่คำอ้าง
1: ไม่ให้กำลัง
0: ไ
1: ซ
0: ม
1: ึ
0: ่
1: ่
0: ใ
1: ง
0: ช่ค
1: ผ
0: ำอ
1: ม
0: ้าง
1: โอเคเพราะว่าผมคุยมาตลอดว่ารายการอาเซียนเนี่ยเนี่ยเอาอย่างนี้แหละเอาตัวเก่ามาประคองเด็กยู23ขึ้นมาแล้วเราได้เห็นว่ายู23ใครดีใครไม่ดีอะไรเงี้ย
0: ก็อ่ะก็ลองดูครับเราจะเข้าชิงไหมพรุ่งนี้ชิงกับไทยก็ไม่รู้เลยนะครับก็รอดูลุ้นมาเลยดีกว่าแต่
1: ล
0: ส
1: ุ้
0: อ
1: น
0: ง
1: มา
0: ศ
1: เ
0: ู
1: ล
0: นย์
1: ย
0: โจทย
1: า
0: ์เหนื่
1: เร
0: อย
1: า
0: หน่
1: ไ
0: อ
1: ด
0: ย
1: ้แน่
0: โจทย์เหนื่อยหน่อยเจอมาเลยก็คือมาเลยโจทย์ยากหน่อย2-0
1: ใช่
0: นะครับก็ดูพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสถ้าได้เร็วมีโอกาส
1: ใช่
0: ถ้าได้เร็วมีโอกาสแต่ถ้าโดนเร็วก็หมดโอกาสเหมือนกัน
1: ผมว่าเวียดนามชุดนี้ไม่น่ากลัวเท่าชุดปาร์ค
0: ปังสอนน่ากลัวกว่า
1: ใช่ชุดนี้น่ากลัวเพราะว่าไอ้ตัวโอนสัญชาติแหละ
0: ใช่เองไม่มีอะไรครับไอ้ดิมบักอะไรก็เลอะเทอะไม่มีอะไร
1: พอผมมองลึกๆเนี่ยเขาก็แก้เกมดีนะเวียดนามอ่ะเพราะรายการชิงแชมป์อาเซียนของเขาคือฟุตบอลโลกเขาละปาร์คไม่อยู่เขาก็แก้เกมด้วยการโอนสัญชาติซะ
0: เอาง่ายๆเลย
1: คือถ้าจะเอาเหรียญจะเอาโทฟี่ก็ต้อง
0: เล
1: ว
0: ่น
1: ิ
0: วิ
1: ธ
0: ธ
1: ี
0: ี
1: แบ
0: นี
1: บ
0: ้
1: เนี้ย
0: ต้องเล่นวิ
1: ปิ
0: ธ
1: ด
0: ี
1: ลีกเพราะเขาทำทุกอย่างอ่ะปิดลีกเพื่อรายการเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วปาร์คไม่อยู่แล้วเขาเห็นศักยภาพของทีมเขาแล้วว่าไอ้พวกเด็กดีมันยังไม่ได้อะไรเงี้ยโอนสัญชาติซะ
0: นะฮะเดี๋ยวไปเจออินโดเดี๋ยวก็รู้
1: ใช
0: อิ
1: ่
0: นโดชุดเต็มเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับอ่ะนะฮะทีมชาตินั้นลุ้นกันไปพรุ่งนี้ลุ้นเวียดนามกับมาเลเซียแล้วกัน
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับส่วนวันนี้ครับคุณนัทคุณผู้ฟังครับ AFC ได้การจับฉลากประกบคู่เรียบร้อย AFC Champions League Elite นะครับซึ่งวันนี้ที่ประเทศมาเลเซียนะครับของไทยเนี่ยมีตัวแทนเข้าไป3 ทีมจากไทยลีกนะครับก็มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีราชบุรีเอฟซีแล้วก็มีการท่าเรือนะครับซึ่งด่านหินไม้หินครับมาดูนิดหนึ่งบุรีรัมย์ครับเกมเย่า4 ทีมเกมเยือน4 ทีมในรอบแรกครั้งที่แล้วก็เข้าไปรอบน็อกเอาท์ได้2 ปีติดแล้วนะ
1: คร
0: บ
1: ั
0: ุ
1: บ
0: รีรัมย์นะครับเกมเย่าครับบุรีรัมย์เจอเบาๆไม่ได้แหลกอะไรมากสบายๆคาชิมาแอดเลอร์ครับ
1: โอเคเบา
0: ไ
1: จ
0: ม
1: ร
0: ่
1: ิง
0: หนักเท่าไหร่
1: นัด
0: นะ
1: หน้
0: ค
1: าร
0: ับ
1: คงเบาแหละ
0: นัดหน้าก็เบาครับนัดต่อไปก็เบาๆครับวิสเซลโกเบ
1: โอ้เจลีกไป
0: ครับ
1: เจลีก
0: อีกอันหนึ่งก็ไม่หนักเท่าไหร่นะใน
1: เบา
0: บ้า
1: แห
0: น
1: ละ
0: เกียวโตซังงะ
1: จะญี่ปุ่นทั้งนั้น
0: เจอแต่ญี่ปุ่น3 ทีมแล้วนะฮะอ๋อมีให้ไปเที่ยวเมืองจีนสักนิดหนึ่ง
1: ปักกิ่ง
0: ไปปักกิ่งกัวอันน
1: โ
0: ะ
1: อ้
0: ครับใหญ่มากหนักมากส่วนเกมเยือนก็หนักครับเกมเยือนเนี่ยเซี่ยงไฮ้พอ
1: เ
0: ร
1: อ
0: ์ต
1: าเมื่อกี้4 เกมในบ้าน
0: 4 เกมในบ้าน
1: โอเคโอเค
0: สี่เกมไปเยือนเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตเจอยาโฮอีกแล้วเจอยาโฮอีกแล้ว
1: อุ้ยชั่วโมงนี้ยาโหน่ากลัวนะ
0: ใช่
1: น
0: ไม
1: ่า
0: ่
1: ก
0: เ
1: ล
0: ด
1: ั
0: ี
1: ว
0: ๋ยว
1: ไม่ได้ฟอร์มการเล่นนะน่ากลัวตรงติดดาบเนี่ยจะต่อยป่าววะ
0: ไป
1: เช
0: ถาม
1: ล
0: วิ
1: ซ
0: ล
1: ี
0: ล่าย
1: ังใส่ไม่เลี้
0: เ
1: ย
0: อง าเชลซีโดนมาแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเฮ้ยญี่ปุ่นไปมา6 ทีมอ่ะเราก เจ
1: ัม
0: อ
1: บ
0: เละ โซแล้วก็เจอกัมบะโอซาก้า
1: โอ้โหโอ้
0: ค
1: ค
0: ื
1: า
0: ออะ
1: ช
0: ไริ ว
1: ม
0: ะ
1: าเลโช

0: เราเจอญี่ปุ่นหกทีมคุณนัท
1: อ่ะ
0: ผมว่างานเนี่ยจะเข้ารอบเหนือแล้วนะ
1: ไม่ง่าย
0: ไม่มีเกาหลีเลย
1: ก็ดี
0: เจ
1: ออ ุ้มเอานะผมว่าโกอุ้มประสบการณ์ในเจลีกเยอะ
0: โอ้โหหนักกันเนี่ย
1: น
0: นะ
1: ำเ
0: ฮ
1: พ
0: ะ
1: ื่อนอ่ะโกอุ้มนำเพื่อนพุทตัวต่างชาติปีนี้ผมเห็นหลายตัวของบุรีรัม
0: โ
1: ย
0: ห
1: ์คื
0: น
1: อ
0: ะโหดนะโหดนะ
1: ตัวบักอยู่นะตัวบัก
0: โห
1: อยู่
0: ดโหดโหดอยู่โหดอยู่โหดอยู่
1: บักอ
0: น
1: ยู
0: ะ
1: ่
0: ฮะส่วนราชบุรีครับราชบุรีเนี่ยเล่นในบ้านครับเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ต
1: ครับ
0: ยาโฮดารุทัสซิมเจอคาชิวะเรโซครับเจอกัมบะโอซาก้าแต่ว่าฟ้าลิขิต
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องห่วงครับฟ้าลิขิตไว้แล้วก็ไม่ต้องซ้อมพี่โย่งเชื่อผมถ้าฟ้ามันลิขิตอาจจะไปซ้อมตำบ้าเลยนะครับต้องจะเข้ารอบก็ให้มันเข้าไปนะฮะเกมเยือนเนี่ยคาชิมะแอดเลอร์ครับไปญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: ไปวิเซลโกเบนะครับไปซังงะเกียวโต
1: โอ้โห
0: โคตรโหดเลยแล้วก็ไปปักกิ่งเอฟซีครับญี่ปุ่นล้วนเหมือนกัน
1: หนัก
0: ญี่ปุ่นล้วนเหมือนกันนะครับ
1: เข้าใจได้คำว่าหนักของผมคือก็อีลิตอ่ะมันคืออ
0: ใช
1: ี
0: ่
1: ลิต
0: ใช่ใช่ส่วนทางด้านของการท่าเรือครับ
1: ครับ
0: การท่าเรือในบ้านเล่นกับคาชิมะแอดเลอร์เล่นกับโกเบเล่นกับปักกิ่งเอฟซีเล่นกับเกียวโตซังงะไอเกียวโต

ือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคริสมิดเดิลตันเอเจจอห์นสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟรนไชส์สิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดาม่าเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นในทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็คลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายอามี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่กาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็คลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warrior ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Draymond Green เอา Howard Kristaps Porzingis DeAntoni Melton และทาง Charles Bassey ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warrior เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟนชายครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเฟนเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟนชายฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้างนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ด

ไปได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบอกดานโนวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบอกดานโนวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของLos Angeles Clippersนะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรดอนอิงแกรมและเรดดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟนชายโตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานโบนานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาวายเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับแบรนดอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของLos Angeles Clippersแล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆ Los Angeles Lakers ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่า Lakers เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอร์วินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาร์ติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควินรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอร์แรนเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรามิแกรนด์เดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอรี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอร์แรนขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรและเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคน

ช่วยคุมบอลครับในขณะที่เชอร์มี่แกรนท์จะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอเซียร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟรนไชส์นะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟรนไชส์เพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนด์แมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสกอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟรนไชส์ต่อมาครับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนนะครับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวออร์ลีนส์เองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดย์จอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควอลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่เลยครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วงคศหลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาโฮมาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟรนไชส์กันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Lucas Dort Aaron Wiggins ICR Joe และ Brandon Carlson เมื่อก่อนเนี่ย Thunder นั้นสะสม Draft Pick สะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับ
และการเสียลู

ูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทโธก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมาก2เกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ3กว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากแล้ว4กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยได้แค่เนี้ยนั้น4ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งอะความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยอะพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดอะนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตหินถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงแล้วเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่ล่ะเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหน่ะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการ

เห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟทีคัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมจะมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติในอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จริงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุ้นความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heart อาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจและดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเรา

0: ฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่งไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายในเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังก์ฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นู่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาและมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบรนด์นี้แหละ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นด้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์อาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมแล้วก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปแล้วก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่ง ที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทํานองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งๆเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรมั้ยอารมณ์เราก็ปรวนแปรล่ะในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์มั้ยลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นมั้ยฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตาการุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผลผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอเ พอในเนื้อในตัวในจิตในใจเรานะมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนและคนที่มาใกล้เราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตาการุณสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราเนี่ยมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างสวยเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาพระอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียว ถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาเมตตาเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหมรู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันดีเป็นเวนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTubeเนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปเอามาดูเลือกเอาจากนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนเพี้ยนเลอะเทอะเยอะไปหมดในหนึ่งวันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะประทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นรนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบ ทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้ว เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ มีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะพอใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากๆใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังท่านังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากๆเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นรุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอต
2: หุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชตเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันต์เชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่19สิงหาคมครับเอาตามดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ประเทศออสเตรเลียไทยรัฐเข้าพาดหัวใหญ่ว่าอนุทินดึงลงทุนไทยโวออสซี่เชื่อมั่นเสถียรภาพมติชนก็บอกว่าดึง53ธุรกิจออสซี่มาลงทุนทั้งด้านไฮเทคทั้งด้านการเกษตรและด้านรถยนต์อนุทินชูเชื่อมอาเซียนนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับบรรดานักธุรกิจทั้งคนไทยและก็ชาวออสเตรเลียครับตอนหนึ่งบอกว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งด้านการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนการเยือนครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลแต่เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสเศรษฐกิจใหม่ๆส่วนเลขา BOI หรือว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคุณนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์บอกว่าการจัดงานพบปะหารือกับนักธุรกิจของไทยและออสเตรเลีย BOI ได้จัดกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิตอลการเกษตรยานยนต์การศึกษาได้ร่วมรับฟังนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงเป็นการต่อยอดความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศครับนี่เรื่องภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศออสเตรเลียก็ยังจะอยู่ที่ออสเตรเลียจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ20สิงหาคมส่วนตั้งแต่20เป็นต้นไปจนถึง22เนี่ยก็จะไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์นะครับมีข่าวเรื่องเค้นสมชาติส.ส.ส้มจังหวัดภูเก็ตสวมนอมินีซุกอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์สมชาติก็คือสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนอันนี้มีข่าวจากทาง DSI ครับว่า DSI อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกคุณสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบปากคำ เพราะพบความเกี่ยวข้องเส้นทางการเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีเกี่ยวกับการตั้งสำนักงานกฎหมายส.ส.รายนี้เข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วยังพบอีกว่ามีการไปจดทะเบียนมากกว่า30บริษัททั้ง30บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรือว่าอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติรายงานข้อมูลระบุด้วยว่าส.ส.รายนี้มีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าอาคารชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าผิดปกติพฤติกรรมดังกล่าวอาจไม่เข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของต่างด้าวแต่อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะการเป็นนอมินีโดยอาจมีการออกหนังสือเชิญนักการเมืองรายนี้มาสอบถามข้อมูลในฐานะพยานในการสอบผู้ถูกสอบต้องแก้ต่างให้ได้ว่าไม่ได้ทำธุรกิจแบบนอมินีเพื่อไปถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนต่างชาตินั่นเป็นรายงานข่าวส่วนโฆษกของ DSI พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำบอกว่ากองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างการสืบสวนเรื่องดังกล่าวจริงแต่ยังไม่ได้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับเป็นคดีพิเศษเพราะยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนปากคำพยานจึงยังไม่มีกรณีของการออกหมายเรียกบุคคลใดมาดำเนินคดีเพราะยังเป็นเรื่องของการสืบสวนอยู่นั่นทางโฆษกของ DSI นะครับสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องการคุมปืนวันนี้มีประเด็นมาจากรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ปกรณ์เผยกระทรวงมหาดไทยเสนอให้คืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดรองนายกปกรณ์บอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้มาหารือเพื่อที่จะไปประสานงานกับเลขาธิการกฤษฎีกาซึ่งกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมกันในการที่จะให้เปิดช่องทางในการที่จะเอาปืนมาคืนให้กับทางการฟังเสียงของนายกปกรณ์นินประพันธ์ครับ
4: อย่างที่เรียนไปนะครับที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับมันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเนี่ยนะครับพอท่านก็สั่งข้าวจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาต

0: รั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนเราทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่ก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมดทั้งหมดเนี่ยมันจะทำถ้าใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันจะทำให้การอนุมัติอนุญาตเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูได้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้าง
1: อย่าง
0: สุด
1: นั้นก็บอกที่มีอยู่ตอนนี้นับจากนี้ต่อไปมันจะไม่ได้มีเพิ่มไปมากกว่านี้แล้ว
0: ตอนนี้จะไม่มีอนุมัติเพิ่ม
1: จะมีแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องความรู้ด้วย
0: นะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องร้านปืนร้านปืนก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลการขายปืนในการควบคุมเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในต่างประเทศเราควบคุมตั้งแต่ร้านขายปืนนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวถ้าขายการอนุญาตให้ได้นะครับคนขายก็ต้องช่วยรับดูแลด้วยนะครับว่าจะขายปืนให้ใครยังไงแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องตรวจสอบดูแลไหมก็ต้องตรวจสอบดูแลด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่มีการดูอะไรกันประมาณนี้ซึ่งในต่างประเทศเขาดูนะครับแล้วในเรื่องของตัวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องดูแลกำกับให้เข้มข้นขึ้นแต่มันยากเพราะว่าระบบที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ปืนอยู่ในรั่วไหลอยู่ในท้องตลาดเยอะอยู่ในมือของผู้คนเยอะไปเพราะฉะนั้นในการสิ่งที่เราจะต้องทำอีกอันหนึ่งก็คือต้องบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยอย่าใช้อารมณ์กันมากแล้วก็ส่วนเรื่องที่จะให้เขาเอาปืนมาคืนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือคล้ายๆว่าถ้าเอาปืนมามอบให้สมมติว่าไม่มีใบซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่มีใบพอสีให้เอาปืนมามอบให้ทางราชการก็จะไม่เป็นความผิดอะไรนั้นครับมหาดไทยก็เสนอมาอยู่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในสิ่งที่กำลังทำกันในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อต้นปีมีการกราดยิงที่บอนไดบีชนะครับรัฐบาลของออสเตรเลียรัฐบาลกลางเขาก็ออกกฎหมายมาแต่นั้นเป็นกรรมรายแบบก็คือซื้อปืนคือจากผู้ได้รับอนุญาตแต่ว่ากฎหมายอันนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่ามีบางรัฐไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนั้นก็มีอย่างเช่นอิตาลีกับกรีซแล้วนะครับบางรัฐก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันทำได้แต่ว่าราคาที่ซื้อเนี่ยมันก็จะอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเขาซื้อมาแพงแต่เขารัฐบาลขายรับซื้อคือประมาณ1,000 เหรียญอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศแล้วก็มีพยายามจะควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเดียวมันอยู่ที่คนใช้ปืนด้วยถ้ามีสติสัมปชัญญะดีๆก็ไม่ใช่อารมณ์มุ่งหวังก็จะไม่เกิดปัญหา
2: อาจารย์ครับต่อไปถ้าอาจารย์เซตระบบเรียบร้อยค่ะคนที่เขามีปืนต่อไปนี้ไม่สามารถไปจำนำได
0: ้ปืนมันจำนำไม่ได้อยู่แล้วครับโดยหลักเพราะว่าปืนนี้มันออกให้เฉพาะตัวผู้มีใบอนุญาตเฉพาะคนนั้นตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงเอาปืนไปวางแล้วก็เอาตังค์ไปให้คนรับจำนำไว้นะผิดกฎหมายอ่ะทุกวันนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่นะถึงบอกว่าถ้าจำนำผิดกฎหมายปืนมันคืนหลวงดีกว่ามั้งหรือไม่ก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ได้เลยไปแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เลยไม่ต้องรอกฎหมายออกหรอกครับเพราะว่าเราครอบครองปืนโดยไม่ชอบแค่นั้นเอง
1: กรณ
0: ี
1: น
0: ิ
1: ยม
0: จ
1: ีนเถื่อนด้วยนะคะที่ให้มาไว้กับรัฐแล้วก็ไม่ต้องถูก
0: หมดครับหมดปืนอะไรก็ตามถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายซะแล้วเนี่ยยิ่งปืนเถื่อนยิ่งหนักเลยนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยสงครามเวียดนามสงครามในกัมพูชาที่เขาลบกันเองปืนทะลักเข้ามาบ้านเราเต็มหมดเลยหาง่ายจะตายนะครับก็รัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามให้เขาเอาสิ่งเหล่านี้มาคืนนะครับก็ออกกฎหมายมาบอกว่าถ้าใครเอาปืนมาให้ทางราชการสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดทำมาแล้ว8 คนมันก็ลดได้บางส่วนเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เยอะเพราะว่าระบบการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆมันยังคงล้าสมัยอยู่แค่นั้นเองมันตรวจสอบตลอด
1: เอาที
0: ่
1: จะนำการศ
0: ึ
1: กษาต่างประเทศมาเป็นเป็นต้นแบบ
0: เลยครับมันนโยบายปืนเป็นนโยบายที่ไม่เหมือนกันในทุกประเทศอย่างที่ผมเรียนก็คือแต่ละประเทศจะมีกฎหมายไม่เหมือนกันอย่างที่อเมริกาเขาจะ

0: ามรัฐธรรมนูญเลยไรทูแบร์อาร์ม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาซื้อขายปืนเนี่ยเขาเสรีมีกระทั่งปืนอาวุธสงครามไหมก็ได้เพียงแต่ว่าร้านขายปืนเข้มข้นในการอนุมัติอนุญาตในการขายปืนในการขายปืนของเขาเพราะฉะนั้นตัวร้านเนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยกับรัฐในการดูแลอย่างมากทั้งตัวปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็ดูพฤติกรรมของผู้ซื้อเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ขายให้ปืนให้ใครก็ได้ถึงแม้คุณจะมีใบอนุญาตเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธเหมือนกันเขาจะไม่ขายปืนให้อันนี้เป็นประเภทที่เสรีแต่ประเภทที่อยากควบคุมมากๆอย่างที่เกิดเหตุที่บอลไดที่ออสเตรเลียเขาก็คุมปืนอยู่แล้วปืนทุกกระบอกต้องมีใบอนุญาตก่อนแต่บางคนก็มีเหมือนบ้านเรา 30-40 กระบอกบางคนชอบไหมก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าคนพวกนี้มักจะไม่ทำไปแทนอะไรหรอกครับไอ้คนที่เอาไปทำอะไรคือคนที่แบบมักจะมีปืนเถื่อนแต่มาก
2: คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับอีกเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีของนายเล่าตาแสนลี่อดีตนักโทษคดียาเสพติดรายสำคัญที่ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าเขาได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งด้วยกันจนพ้นโทษออกจากเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก็จำคุกจริงไม่ถึง10ปีนะครับก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษนะฮะว่าเป็นนักโทษคดียาเสพติดรายสำคัญจำคุกตลอดชีวิตแต่สุดท้ายก็จำคุกจริงไม่ถึง10ปีนี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ก็ยอมรับครับว่าระเบียบการปล่อยตัวเล่าตานี่มีปัญหาซึ่งก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้เอาฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้หน่อย
3: รับทราบถึงผลกระทบอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไป2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือให้ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยรายงานชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับโดยได้กำหนดให้ระบุในประเด็นในเรื่องตั้งแต่ในเรื่องของการพิจารณาชั้นนักโทษนะครับแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนต่างๆของการยื่นเสนอนะครับการยื่นเสนอการอภัยโทษนะครับทั้ง6ครั้งนะครับก็ในส่วนที่2ก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับในการพิจารณาให้ทางกระทรวงนะครับให้ทางกระทรวงเนี่ยตั้งคณะทำงานพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของการอภัยโทษนะครับซึ่งเบื้องต้นเราก็พบในหลายๆส่วนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมในเรื่องของขั้นตอนซึ่งเป็นระเบียบที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งเชื่อว่าทางเจ้าที่เนี่ยเขาคงต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับแต่ในระเบียบซึ่งมันพบข้อบกพร่องนะครับเราก็จะพิจารณาโดยเป็นรูปของคณะทำงานเลยตอนนี้ได้ตั้งคณะทำงานไปแล้ว
4: ผลสรุปของคณะทำงานนี้เราสามารถที่จะเอามาแบบว่าพิจารณากฎหมายได้ไหม
3: ครับคงไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นการพิจารณาไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางการแก้ไขในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อไปในวันข้างหน้ามากกว่า
4: แล้วเอานำก็คือถือว่ารับโทษหรือว่าจะมีที่สุดแล้ว
3: ที่สุดแล้วครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการปล่อยตัวอะไรไปต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมาการอภัยโทษเนี่ยก็ได้จะไม่ผิดก็เริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี63แล้วนะครับทางเล่าตาเนี่ยเขาก็โดนจับกุมตัวตั้งแต่ปี59นะครับถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของตัวเลขก็พิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมนะครับซึ่งเราก็พบว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวให้คณะทำงานเขาได้ทำงานนะครับเราก็จะได้นำมาแล้วก็มาใช้ในการดำเนินการต่อไป
4: มีประเด็นที่มันเป็นข้อขัดขวางที่เราจะชี้แจงกับทางกรมอะไรได้คร
3: ับ ก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับต้องเรื่องของการพักโทษอะไรต่างๆรูปของคณะกรรมการนะครับมันไม่ใช่ดุลพินิจของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเรื่องของคณะกรรมการซึ่งเขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ณช่วงเวลานั้นนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางเจ้าที่หรือคนที่รับผิดชอบคณะกรรมการก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันนะครับ
4: ค
3: ือ
4: ตรงน
3: ี้
4: ม
3: ัน
4: เป็นความผิดพลาดของราชการระเบียบคร
3: ับเป็นในส่วนของระเบียบที่เขากำหนดนะเพราะว่าทางเจ้าที่เขาก็ปฏิบัติตามระเบียบนะครับแต่ช่วงนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทางราชทัณฑ์ชี้แจงว่าณห่วงตั้งแต่ปี 63นะฮะ63มาเนี่ยคือระเบียบตัวนี้ว่ายังไงนะครับแต่ละช่วงเวลาเนี่ยที่มีการเสนอนะเสนอขอไปโทษเนี่ยระเบียบตรงนั้นว่ายังไงนะครับขออนุญาตตรวจสอบนิดนึง
4: ถ้ามันเป็นที่ระเบียบทำไมมีส่วนของคนไทยและก็คนไทยได้ค่าเงินสูงมากกว่าคือถ้าเกิดมีการ
3: ผมว่าเป็นระเบียบเดียวกันนะเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันมันมีทั้งเรื่องของอายุเรื่องอะไรด้วยอันนี้ขออนุญาตตรวจสอบผมคือมีการกระแสข่าวมาหลายข่าวผมว่าเพื่อความชัดเจนน่ะผมก็ให้ทางราชการเนี่ยเขารายงานชี้แจงเข้ามาเลยก็ได้เป็นชัดเจนเป็นเรื่องของเอกสารทางราชการน่ะซึ่งเขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่อธิบดีจะลงนามเสนอมาที่กระทรวงครับผม
4: ก็คือเป็นห่วงว่าประเด็นที่ถูกนำมาอภิปรายให้ใส่ลงไ
3: ปผมเชื่อว่าไม่นะเพราะว่าเจ้าที่ทุกคนก็ไม่มีเจตนาที่จะทุจริตอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามระเบียบตรงนั้นก็เขาจะเป็นปัญหาไปอีกเหมือนกัน
4: แต่นั่นเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านจะมี
3: ครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองเป็นความเห็นของทางฝ่ายค้านครับผมก็เตรียมพร้อมเตรียมรายละเอียดนะครับเตรียมรายละเอียดในเรื่องความที่แจ้งในเรื่องปีพ.ศ.ต่างๆที่ระเบียบใช้ระเบียบตัวไหนในการพิจารณาอะไรนะแต่ผมเชื่อว่านะเบื้องต้นผมเชื่อว่าทางเจ้าที่เพราะเป็นลูกคณะกรรมการนะเป็นลูกคณะกรรมการเขาคงเป็นอื่นไม่ได้เขาคงต้องปฏิบัติตามระเบียบตรงไหนเป็นปัญหาเราก็ไปแก้ไข
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์หนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวว่ารุทธพลยอมรับระเบียบมีปัญหานะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: 6:30 น.ครับวันจันทร์กับวันพุธนี่ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกริกครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น
8: ก็
2: ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะอาจารย
8: ์ครับผม
2: เพราะว่าทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ไม่สบายใจอาจารย
8: ์ถูกต้องครับ
2: เขาบอกว่าส่วนกลางเนี่ยทำไมโยนเผือกร้อนไปให้เขาอ่ะทำไมไม่บริหารจัดการไปให้มันจบเลยอ่ะเขาก็กลัวว่าพวกบรรดาข้าราชการที่เขาที่จะให้ถอดถอนเนี่ยก็จะฟ้องร้องเอาอ่ะทำไมกระทรวงมหาดไทยทำไมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดการให้มันเรียบร้อยเลยเล่าน
8: ี่สำคัญนะคุณระพงครับ
2: อาจารย์คิดยังไง
8: คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติการก็เรียกว่าล้างทุจริตการสอบท้องถิ่นนะ
2: ครับ
8: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคำสั่งปลดกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบนะในการสอบที่ผ่านมาเนี่ยผิดปกติแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
8: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผู้ที่ถูกถอนออกจากระบบและบัญชีผู้สอบผ่านเนี่ย 5,000 ถึง 5,900 รายนะ
2: ครับ
8: จะมีออกมา 5,500 รายคุณณรพงษ์กระบวนการส่งต่อทางส่วนกลางเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือจะไม่มองถึงว่าท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปต.เนี่ยดำเนินการออกคำสั่งเพิกถอนปลดปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังครับก็คือผู้บริหารท้องถิ่นกลัวโดนฟ้องนะ
2: ครับ
8: หมายความว่าสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยและผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งเคยแสดงความกังวลนะเรียกร้องส่วนกลางส่งหลักฐานมัดว่าก ความชัดเจนนี่คืออะไรกันแน่นะเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ได้ถ้าเกิดผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ออกมายืนยันขั้นตอนได้กระทําการตรวจสอบจากส่วนกลางอย่างรอบคอบนะเช่นปปช.ก็ดีหรือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับมาตรฐานทางกฎหมายนี่คุณพงษ์น่ากลัวนะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดแต่งตั้งโยกย้ายตกเป็นโมฆะนะตั้งแต่แรกเดียมหน้าผู้บริหารท้องถิ่นเช่นนายกอบต.นะคุณพงษ
9: ์
8: นายกเทศบาลหรือนายกอบจ.เนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งทีนี้การที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการคุณพงษ์ครับถ้าอยู่ๆปุ๊บเนี่ยมีการตรวจสอบทุจริตเดี๋ยว 5,500 รายถึง 5,900 รายแล้วก็ถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยโอ้ก็มีสิทธิ์ฟ้องได้เหมือนกันนะพอฟ้องปุ๊บเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ในขั้นตอนกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าต้องพิสูจน์ในชั้นศาลแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าแนวทางการกังวลถูกฟ้องเนี่ยกรณีสั่งปลดหรือเพิกถอนผู้มีรายชื่อเนี่ยซึ่งพัวพันทุจริตนะคุณรพงษ์
9: คร
8: ับ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยจะต้องทบทวนให้ดีนะเพื่อลดความเสี่ยงนะคุณรพงษ
9: ์ครับ
8: นะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นแรงกระเพื่อมนะหรือกระจัดความกังวลของท้องถิ่นเนี่ยส่วนกลางเนี่ยต้องจัดการให้เรียบร้อยนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยต้องถิ่นเนี่ยผมว่ามีความลักลั่นหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่นะคุณพงษ์ครับ
2: ครับคือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.หรือแม้กระทั่งเทศบาลนี่นะครับ
8: ครับ
2: ฟังซุ้มเสียงดูแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยทำไมระดับส่วนกลางจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตามแต
8: ่
2: จะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตามหรือถ้าให้น้อยกว่านั้นก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำไมไม่จัดการให้เรียบร้อยไปเลยจะเพิกถอนจะอะไรก็ตามแต่แล้วก็แทงเรื่องลงมาเป็นหนังสือลงมาเขาก็จะรับปลายทางรับปลายน้ำไปเขาจะได้ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องมาภาวะพะวงเขาคิดอย่างนั้นน่าจัด
8: ถูกต้องครับเพราะแนวทางแก้ไขและลดความเสี่ยงให้ท้องถิ่นเนี่ยผู้ลงนามคำสั่งส่วนกลางต้องรับไม้ต่อได้เพราะกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.เนี่ยได้พยายามลดแรงกดดันกระจัดความกังวลท้องถิ่นโดยให้ส่วนกลางเนี่ยนะครับตรวจสอบพยานหลักฐานที่ไม่ว่าในด้านดิจิตอลก็ดีหรือกระดาษคำตอบเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยในเมื่อแน่ชัดออกมาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่กังวลของท้องถิ่นนะคุณพงษ
9: ์
8: ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในการสาวลึกถึงตัวการใหญ่ในระดับกระบวนการเนี่ยจะดำเนินคดีอาญาหรือวินัยขั้นเด็ดขาดเนี่ยรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนกลางไม่ว่ากระทรวงมหาดไทยก็ดีเนี่ยนะครับจะต้องดูทบทวนนะเช่นหน่วยงานกลางองค์กรอิสระอย่างเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสำคัญที่สุดก็คือหน่วยงานของปปช.และก็ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยคุณพงษ์ครับ
9: ครับ
8: ซึ่งจะต้องนำเอาก็เรียกว่าชี้เป้าไว้ชัดนะถ้าพูดกับภาษาเข้าใจง่ายก็คือชี้เป้าไว้ชัดนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดการลักลั่นนะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของความกังวลที่คุณพงษ์เรากำลังคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังยาวหรือไม่เรามีเช่นนั้นแล้วเนี่ยบทสรุปว่าต้นเดือนกันยายนเนี่ยบทสรุปเรื่องนี้จะต้องรีบสรุปนะครับแต่ถ้ามาเป็นแพร่ๆออกมาว่าโอ้ถ้าคุณสั่งปลดแบบนี้หรือถอนแบบนี้เราจะฟ้องคุณนะ
9: ครับ
8: ถ้าทุกคนเนี่ยอย่าลืมว่า 5-6,000คนเนี่ยมันมีทนายความกันส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละแล้วก็ที่จริงเนี่ยการที่มีบรรจุมีเงินเดือนแล้วเนี่ยการเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยโอ้ปัญหาเรื่องนี้ผมว่าจะเป็นหนังยาวหรือว่าจะตอบโจทย์กันไปในสิ้นเดือนนี้หรือช้าเดือนกันยาเนี่ยคุณพงษ์มันน่าติดตามมากนะครับ
2: ครับคือลองนึกง่ายๆนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไปเพิกถอนกันเองนี่นะครับทั้งอบจ.
7: อบต.เทศบาลอย่างเงี้ยในแต่ละแห่งเนี่ยให้ไปเพิกถอนกันเองไปถอนกันเองแล้วทีนี้ถ้าเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ยมันกี่แห่งล่ะทั้งอบจ.อบต.เทศบาลทั่วประเทศจาก 5,000 กว่ารายนี่นะครับถ้าสมมติว่าต่างฝ่ายต่างฟ้องกันแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยมันก็จะฟ้องกันเองนะแต่ถ้าสมมุตินะคิดง่ายๆนะเอาให้คนเดียวมีอำนาจถ้าจะสั่งเพิกถอนเนี่ยใครละมีอำนาจเอาสมมุติว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนเดียวสั่งตูมไปเลย 5,000 กว่าแห่งเนี่ยปลัดกระทรวงเป็นคนสั่งเพิกถอนเองถ้าใครจะฟ้องก็มาฟ้องปลัดที่เดียวถ้าคิดแบบนี้นะอาจารย
8: ์ครับ
7: ม
8: ันเป็นจุดเปราะบางนะคุณลพงษ
7: ์ครับ
8: ถ้าเป็นเปราะบางแบบนี้แล้วเนี่ยการที่ส่วนกลางหรือก็ต้องถิ่นจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้นายกอบตนายกเทศมนตรีหรือปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ลงนามกันเองเนี่ยผมว่าโยนเปลือกร้อนนะ
7: ครับ
8: เปลือกร้อนนี้เนี่ยเนื่องจากเกรงว่าตนเองจะต้องเผชิญหน้าและถูกฟ้องภายหลังได้นะคุณระพงศ
7: ์
8: นี่คือก็เรียกว่าก็จำกัดด้านพยานหลักฐานนะนะผู้เรียนต้องตินเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญนะหรือในการกังวลมันมีความรู้สึกว่าจะล้ำเส้นหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยต่างออกและแนวทางคุ้มครองต่างต้องตินผมคิดว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมครับมันเป็นเรื่องต้องอ้างถึงมติส่วนกลางเป็นฐานนะการออกคำสั่งโดยระบุให้ชัดเลยว่าเป็นอย่างไรมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการที่โยนเปลือกร้อนให้กับท้องถิ่นนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องมีสมาคมนะพนักงานท้องถิ่นเขาก็ต้องมีสมาคมและก็เครือข่ายผู้บริหารของท้องถิ่นเขาเนี่ย ในการที่จะรวมตัวเลยกลายเป็นผมกังวลแบบนี้นะคุณ
7: ระ
8: พงษ์ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเสียกันซ้ำซากอ่ะหนึ่งคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยถ้าโจทย์ฟังขึ้นว่าท่านเองทุจริตแล้วก็ไปเสียเงินตั้ง200,000 ถึง 800,000 บาทมาแล้ว1 ครั้งถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
8: พอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เป็นแล้วเนี่ยบางคนที่เราได้ยินข่าวว่าจะต้องยอมเสียเงินเพื่อถอนรายชื่อไปก่อนหน้านั้นแต่ณวันนี้เนี่ยพอมาเจอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่ยืนยันอยู่นี่ว่าบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดมีมูลว่ามีการทุจริตกันจริงเนี่ยแล้วก็โยนไปให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นมาเพิกถอนเนี่ยมันก็เคยเป็นโจทย์ว่าจะโดนฟ้องหรือไม่โอ้คำถามเรื่องนี้นี่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้สรุปกันเร็วๆนี้แต่เป็นการวิเคราะห์ที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยชวนกันคิดนะคุณณรพงษ์ครับ
2: ครับเอาจริงๆเนี่ยอาจารย
8: ์ครับ
2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะ
8: ถูกต้องครับ
2: ว่ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นเขาไม่ได้มีส่วนในการจัดสอบนี
8: ่ครับ
2: เขาไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเขาไม่ได้รู้ว่าใครจ่ายเงินจ่ายทองให้กับใครแล้วสุดท้ายจะให้เขาเป็นผู้เซ็นในการเพิกถอนบุคคลนั้นๆโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์
8: ครับ
2: ตรงนี้ต้องนึกถึงหัวอกของเขาด้วยนะ
8: ครับ
2: ครับ
8: ตรงนี้เองก็ต้องใช้กลไกและมติก็เรียกว่ากรรมการจังหวัดนะที่เป็นเกาะคุ้มกลางคุ้มกรองคุ้มกันเขาด้วยคุณระพงษ์ครับ
2: ครับ
8: ถ้าใช้อำนาจอำเภอใจเนี่ยผู้บริหารต้องติดไม่ก็คงไม่ด่วนสรุปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเป็นคำสั่งท้องถิ่นก็จริงแต่ต้องระบุให้ชัดการตั้งกรรมคณะตำมานหรือฝ่ายกฎหมายสำนักปลัดกันกรองเนี่ยตรวจสอบเอกสารมอบหมายโอ้เยอะแยะไปหมดนะคุณธนพงศ์ครับ
2: ครับ
8: ตรงนี้เองก็เลยเป็นที่มาของส่วนกลางเนี่ยจะต้องทบทวนเลยต้องย้อนกลับไปถึงเจ้ากระทรวงนะ
2: คร
8: ับ ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตรงนี้โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมว่าก็ต้องรีบมาประชุมกันเอากันอีกสักครั้งหนึ่งนะที่จะต้องชัดเจนนะถ้าโยนเปลือกร้อนไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหมือนกับมุมแมลง
2: ครับ
8: นะมันก็ต้องย้อนกลับหาตัวเองอีกสักครั้งนะคุณอภงครับ
2: ครับนั่นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะหาทางลงทางออกกันอย่างไรผมจะชวนอาจารย์ธนชาติคุยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องร้อนต่อเนื่องกันมาเป็นสัปดาห์แล้วเรื่องปืนอาจารย
8: ์อ๋อครับ
2: อาจารย์มีปืนไหม
8: มีครับ
2: มีเยอะไหม
8: อ๋อก็มี1กระบอกครับผมเองเนี่ย
2: มีใบอนุญาตมั้ย
8: แน่นอนครับผมมีใบพกปืนทั่วราชอาณาจักรด้วยนะ
2: อ๋อเหรออ
8: ่าในนามของกรมการปกครองเขาอนุมัติผมเนี่ยคือครั้งหนึ่งคุณพงษ์ผมอดีตนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะ
2: อืม
8: แล้วก็ส่วนสำคัญก็คือถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่นก
2: ็
8: เคยมีใช้คำว่าเคยมีนะ
2: ครับ
8: ใบอนุญาตพกปืนทั่วราชอาณาจักรแต่จะต้องแยกกระสุนกับปืนออกนะครับนั่นก็คือเป็นใบอนุญาตพกปืนซึ่งวันนี้เนี่ยไปการมีปืนตามกฎหมายนะใบป.4ก็ดีเนี่ยซึ่งถือว่าพกปืนออกนอกบ้านได้นะ
2: ครับ
8: อย่างไรก็ตามเนี่ยป.12ก็แบ่งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยการที่มีปืนครอบครองแต่นั่นคืออดีตนะแต่คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยในปี2567เนี่ยยกเลิกในการใบอนุญาตแบบนี้ทั้งหมดต่อไปนี้ใครที่มีปืนก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคุณระบบครับที่พกพานะ
2: ครับคือมีใบอนุญาตครอบครอง
8: ครับ
2: แล้วก็ต้องมีใบอนุญาตในการพก
8: ครับผม
2: ของอาจารย์เนี่ยมีใบอนุญาตในการพกพา
8: ต้องซื้ออนุญาต
2: จากอาณาจักรด้วย
8: ครับผมถูกต้องครับ
2: แต่ว่าเขายกเลิกใช่ไหมการพกพา
8: ถูกต้องครับยกเลิกเมื่อปี2567เนี่ยแต่ของผมมีมานานนะตั้งแต่ปี2557นู่นนะ57 58คือปีต่อปีอ่ะนะ
2: ครับงั้นแปลว่ามีใบอนุญาตในการครอบครองได้แต่ตั้งแต่ปี67เป็นต้นมาเนี่ยถ้าอาจารย์จะมานั่งกินข้าวอยู่แถวๆห้วยขวางเนี่ยจะพกปืนมาไม่ได้ใช่ไหม
8: ผิดกฎหมายครับ
2: อ๋อไม่ได้อ๋อ
8: เพราะวันนี้เองเนี่ยที่เราต้องเรียนให้ชัดเลยนะที่กำลังพูดถึงว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีไปแล้วก็มีตำรวจมาค้นอาวุธเนี่ยนะซึ่งเราเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการเนี่ยต้องเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าถ้านายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังว่าขออนุญาตว่าข้าราชการผู้ใหญ่แล้วกันนะไม่เอ่ยนามว่ากระทรวงใดท่านเองเนี่ยจะพกปืนหรือหน่วยอารักขาของท่านเนี่ยพกปืนเนี่ยไปที่สาธารณะเนี่ยผิดนะรวมถึงตำรวจด้วยขอใช้คำว่าตำรวจด้วยตำรวจนี่ 200,000 กว่านายนะแต่ในสัญประทวนและสัญญาบัตรและก็ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ว่าตำรวจหรือฝ่ายการปกครองเนี่ยที่อยู่ชายแดนเนี่ยอำนาจคำสั่งของท่านผู้ว่าหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมพกปืนขณะนั้นนี่เห็นชอบแต่ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาพกพาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะว่าวันนี้เนี่ยไปดูเถอะนั่นเป็นห่วงมากผมเองถ้าพูดเรื่องนี้ขออนุญาตคุณพงษ์พูดไปในรัฐสภา
2: ครับ
8: ซึ่งรัฐสภามีตั้งส.ส. 500คนวุฒิสภา200คนผู้ติดตามเนี่ยคนละ8คนน
2: ึ
8: กออกมั้ยฮะทีมงานและไม่รวมถึงคนกับรถผู้ติดตามอีกต่างหากนะ
2: ครับ
8: และวันนี้เนี่ยหน่วยงานของคณะรัฐมนตรีทั้งหลายอารักขาเนี่ยผมเชื่อว่ามีหรือไม่นี่คือคำถามใหญ่ก็เลยมีความเข้มงวดนะถ้าเกิดตรวจกันได้จริงแล้วอ้ามพกพาเนี่ยส่วนตัวผมเห็นชอบอย่างยิ่งนะไม่ต้องมีกันเลยถ้าใครมีนั่นคือโจร
2: ครับ
8: หรือไม่ถูกต้องคือผิดกฎหมายครับ
2: ครับทีนี้ประเด็นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากตอนนี้ก็คือกรณีของตำรวจอาจารย
8: ์ครับ
2: ถ้าเอาตามระเบียบตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าตำรวจก็พกไม่ได้ถ้าไม่ใช่ในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที
8: ่
2: ช่วงราชการนี่นะครับเอาตำรวจเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขา
7: ออกเวรไปแล้วนี่นะอาจารย
8: ์ครับ
7: เอาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะแวะตลาดก่อนเข้าบ้านเนี่ยถ้าไม่ให้เขาพกปืนแล้วถ้าไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าถ้าเกิดมีการชิงทรัพย์มีการฆ่ากันตายในตลาดแล้วตำรวจที่ออกนอกเวรไปแล้วไปเจอเหตุซึ่งหน้าแบบนั้นเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้กับโจรอาจารย
8: ์ประเด็นแบบนี้เนี่ยต้องมองถึง2 อย่าง2มิติในกฎหมายนะครับว่าผู้ที่คิดว่าเป็นโจรและทำร้ายเนี่ยคือแน่นอนก็ถือว่าเป็นโจรคือพกอาวุธถูกต้องไหมครับ
9: ครับ
8: ทีนี้ในส่วนตำรวจเนี่ยซึ่งในตลาดก็ที่จริงเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอตำรวจอยู่แล้วนะตามสี่แยกอาจจะเจอตำรวจแต่ถ้าเราตั้งคำถามใหญ่ว่าคำว่าตำรวจเนี่ยไปเดินตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าตำรวจไม่ว่าที่สาธารณะหรือในตลาดที่คุณธพงศ์ตั้งคำถามเนี่ยเขาไม่มีปืนเนี่ยไปสู้อะไรกันได้เนี่ยเลยเราต้องย้อนกลับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนและก็ที่จริงเนี่ยมันใช่หรือไม่ถ้าเราอนุโลมให้ตำรวจมาพกปืนหรือแบบไม่ปฏิบัติราชการอ่ะนะ
9: ครับ
8: ก็ต่อไปเนี่ยมันก็ต้องตีความกันให้ชัดนะว่าระดับสัญญาบัตรมีสิทธิพกได้ชั้นประตวนไม่มีสิทธิพกแต่ชั้นประตวนบอกว่าเขาก็เตรียมพร้อมในอายุ52ปี53ปีขึ้นจะเป็นจ่าเป็นดาบอยู่เนี่ยก็จะเป็นชั้นสัญญาบัตรเนี่ยทำไมพกไม่ได้อีกเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ตอบปัญหายากพอสมควรกันนะคุณณพงศ์ครับว่าตกลงเราจะยึดตรงไหนยิ่งถ้าคุณณพงศ์ผมตอบแบบนี้น่าจะชัดเจนหรือไม่ว่าตกลงเราจะให้ตำรวจเนี่ยพกปืนได้หรือไม
9: ่
8: นั่นคือคำถามนะครับแต่ถ้าคำถามใหญ่ที่เราเห็นตามสื่อวันนี้ผู้ร้ายเข้ามาในบ้านที่นายกรัฐมนตรีพูดวันก่อนจำได้ไหมครับ
9: ครับ
8: ว่าถ้าไปยิงคนหรือเป็นอย่างไรแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเราป้องกันตัวเนี่ยยิงนัดเดียวนะถ้าผู้ร้ายหรือโจรหรือใครมีดีมีร้ายเข้ามาเกี่ยสถานบ้านเราเนี่ยถ้าเรายิงนัดเดียวเราสันนิษฐานขึ้นศาลไปเนี่ยหรืออัยการเข้าไปสู่ต่างๆเนี่ยเราป้องกันตัวได้แต่ถ้ายิงหลายนัดเนี่ยมันเหมือนกับก่อเกินเหตุถ้าสิ่งเหล่านี้นี่คือเป็นสิ่งลักลั่นกันอยู่นะคุณธพงศ์ครับ
7: ใช่ทีนี้เรื่องเจ้าหน้าที่พกปืนเนี่ยอาจารย
8: ์
7: ปกติเนี่ยคือในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางเนี่ยเรื่องของเจ้าหน้าที่นี่ก็ว่าไปแต่มันมีพื้นที่ละเอียดอ่อนอยู่อย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้ครับ
7: ตำรวจทหารก็ดีเนี่ยออกเวรมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ให้เขาพกปืนแล้วเขาจะเอาอะไรป้องกันตัวในสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงอยู่นี่อาจารย
8: ์ครับ
9: ครับ
8: คือตรงนี้เนี่ยจะต้องอนุมัติงบประมาณเสริมนะหรือว่าต้องเอาไว้ชัดเลยว่าในส่วนของปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนโดยเฉพาะเราเห็นว่า3จังหวัดภาคใต้ที่ไม่สงบรวมถึงชายแดนพี่น้องภาคอีสานตามจะเก็บนะที่อยู่ในแถวกัมพูชานะครับ
9: ครับ
8: ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องมองถึงกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องออกกฎเป็นเฉพาะการเฉพาะกิจนะอสก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะอปปรก็ดีหรือส่วนไหนที่ปฏิบัติราชการเนี่ยต้องขีดวงให้ชัดเลยว่าก็ต้องยอมรับวันนี้เนี่ยเราดูถึงพฤติกรรมและเจตนานะครับที่เช่นนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องสถานการณ์ชายแดนเนี่ยหลายจุดยังต้องเฝ้าระวังนะคุณอภงครับ
9: ครับ
8: ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดความรักษาส่วนแห่งชาติเนี่ยก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจเนี่ยต้องมีความพกปืนได้นะเพราะว่าเราได้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการนะทั้งทหารตำรวจกรมการปกครองก็ดีหรือผู้ปฏิบัติราชการเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวออกมานะที่วิปริตที่จะมาทำร้ายประชาชนถูกต้องไหมครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราต้องอนุโลม ทีนี้ในเจตนารมณ์ผมขออนุญาตย้อนกลับและก็ขอเสนอแนะว่าการป้องกันตัวเองนะเวลาเรากลับรถเรามีทรัพย์สินนะผมยังมีความเชื่อมั่นว่าคำว่ามีทรัพย์สินก็ที่หนึ่งลูกเมียก็คือทรัพย์สิน
9: ครับ
8: เงินทองนะรถลาหรือเฟอร์นิเจอร์ติดตัวเนี่ยก็คือทรัพย์สินวันนี้ถ้าเกิดผู้ร้ายเข้ามาในบ้านนะหวังไม่ดีไม่ร้ายเราเป็นผู้ชายถ้ามาคิดจะข่มขืนภรรยาเรานะและเรามีปืนอยู่เนี่ยเราไม่ยิงหรือ
9: ครับ
8: หรือเราจะทำอย่างไรวันนี้เนี่ยคิดว่ามนุษย์เราทุกคนนะสัญชาตญาณต้องมีการป้องกันตัวโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะต้องเอาให้เข้มแข็งเชื่อว่ากฎหมายเนี่ยต้องมีอนุโลมที่จะต้องช่วยเหลือผู้ก็เรียกว่าความถูกต้องนะครับ
9: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
8: ครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมันมีประเด็นความกังวลใจของทางผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่โดยเฉพาะทั้งอบจ.อบต.หรือว่าเทศบาลเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวฟังเสียงของ3สมาคมปกครองท้องถิ่นครับ
11: เราไม่มั่นใจอ่ะเพราะว่าบัญชี1มีปัญหาถ้าเกิดบัญชี2มีปัญหาเราต้องเข้าวงล้ออันเดิมนะฮะในการที่จะต้องมาเพิกถอนดังนั้นทางสามสมาคมเองก็เลยบอกว่า อยากจะให้กองกลางได้ให้ข้อมูลนะเกี่ยวเรื่องการกระทำใดๆเกี่ยวกับเรื่องการโกงข้อสอบนี้ให้มีขบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมรักษานะรักษาผู้บริสุทธิ์ที่เขาสอบได้1 2นะครับก็คือดูแลท่านนายกอบต.ทั้งหมดนะฮะที่กรณีที่เขาจะโดนฟ้องในการที่เพิกถอนเราจะให้ดูแลแต่ทางสาสมาคมนะครับถ้าใครโกงข้อสอบหรืออาจดำเนินการอะไรให้ดำเนินตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับเพราะเรารู้ว่าการที่เรานะประหารชีวิตของคนที่ทุจริตเป็นพันคนกับการที่ประหารชีวิตกับคนบริสุทธิ์คนเดียวนี่นะมันเทียบกันไม่ได้ครับคนคนเดียวบริสุทธิ์นี่นะเราฆ่าเขานะมันเหมือนกับว่ามันเทียบไม่ได้กับการที่จะฆ่าคนที่ทุจริตครับอันนี้เรามีความรู้สึกกันอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ทางกรมส่งเสริมนะครับที่ทำมติจากกองกลางทำมติจากกองมาถึงกองจังหวัดแล้วต่อไปจะส่งให้กับทางอบต.เนี่ยในการที่จะเพิกถอนครับก่อนจะมานะก็ได้มีการนายกเทศมนตรีนะเนี่ยที่บางบัวทองนายกจะเพื่อนกันร้องมาบอกว่านายกเนี่ยเขาบรรจุ2คนตอนนี้2คนนั้นจะฟ้องเขาแน่นอนเพราะว่าเขาสอบนะตามระบบไม่มีการทุจริตนะครับเราก็มีโอกาสได้โทรคุยกับน้องน้องเขาบอกว่าเนี่ยเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำโดยสุจริตเขาก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิต่างๆของเขา นะฮะให้เขาก็ต้องฟ้องนายกฟ้องกองจังหวัดฟ้องกองกลางอันนี้มันจะมีผมคิดว่าเกือบทั่วประเทศนะครับก็ฝากไปยังท่านนายกอบต.ทั่วประเทศนะครับก็ก่อนที่น่าจะเพิ่งสอนยังไงก็ให้ดูข้อมูลต่างๆเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามมติของกองกลางกองจังหวัดนะครับนะฮะท่านก็คงโดนแน่นอนฮะก็157นะฮะแต่ถ้าท่านทำแล้วถ้าน้องๆเขาไม่ฟ้องเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าน้องฟ้องเรานะครับเราก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลครับก็ประมาณนี้ครับผม
12: อาจารย์คะเห็นอาจารย์บอกว่ากองจังหวัดจะประชุมวันที่28สิงหา
2: คมเสียงของตัวแทนสมาคมปกครองท้องถิ่นที่เขาเป็นห่วงเรื่องการดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้มีการเพิกถอนผู้ที่สอบข้าราชการท้องถิ่นได้เขากลัวที่จะถูกฟ้องครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1,400 ล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Passของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ